ล่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงิน

0: จบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

0: ยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
1: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
8: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racingที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลจึงได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
8: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
13: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
17: สวัสดีครับ
16: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
17: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
16: ครับผม
17: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวทั้งลงจีนมาเป็นลมอีสานก่อนนะ
16: ครับผมครับ
17: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
16: ครับ
17: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนให้ฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที
16: ่
17: ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จันทบุรีตราดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีผลลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบสองนี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
16: ซึ่ง
17: ก็จะยาวเลย
16: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
17: ับ มันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
16: ม
17: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
16: ัน
17: ก
16: ็
17: คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายใต้หย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกเมื่อตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
16: ่
17: ม
16: ัน
17: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
16: ครับที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาเลย
17: ทำให้แบบต่อเนื่องฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยก็คือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมทางนี้ไม่ใช่พฤติกรรมทางนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอ่ะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
16: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
17: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
16: ครับ
17: ผมเข้าประชุมท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่าบินแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
16: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
17: ครับ
16: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
17: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
16: ฮ
17: ะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะฮะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
16: อ
17: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อย ช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิกให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
16: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับด้วยความยินดีครับ
16: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
17: ครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
19: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
22: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
21: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
0: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
21: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
23: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
3: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตาม ทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
23: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
3: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
6: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
5: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
7: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เก การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
5: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
1: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
1: ครับ
2: สถานการณ์ในกทม.ในปริมณฑลในต่างจังหวัดหลายจุดก็ดีขึ้นนะร่มเกล้าคลองกลุ่มคลองจันทร์ลาดกระบังเนี่ยดีขึ้นมากเหลือแต่ขยะปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยต้องเร่งมือเก็บเพราะมันเดือดร้อนมากแต่อีกหลายจุดยังหนักอยู่รังสิตหมู่บ้านใหญ่ๆหลายหมู่บ้านเอกนิติดูปัญหาที่รังสิตแล้วเขาไปเจาะเอาตรงที่หน้ามสวองค์รักมวลน้ำล้อมรถเล็กผ่านไม่ได้เพราะมีคนไปรื้อกระสอบทรายเพื่อให้น้ำในหมู่บ้านที่ขังอยู่ระบายออกไปแล้วก็เจอปัญหาที่ลาดกระบังลาดกระบังนับพันอพยพยาวยังเข้าไปไม่ได้อยู่ลำบากทีนี้ข่าวที่กำลังจะเฝ้ามองกันอยู่ก็คือจะเจอฝนรอบใหม่รอบใหม่จะเป็นยังไงชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่ม 4-13 ตุลานายกอนุทินสั่งผู้ว่าให้ก่อติดห่วง14จังหวัดภาคใต้เพื่อให้มีการประกาศเยียวยาได้เร็วขึ้นก็มีข่าวนี้ไฟเขียวประกาศเขตภัยพิบัติ27จังหวัดระทมน้ำท่วมขยายวงมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมาเป็นหัวข่าวชี้ยับเยิน 29,500 ล้านวันชูดเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวมีประเด็นจี้ให้เร่งพักหนี้ฟื้นฟูสภาพคล่องส่วนข่าวจากการบินไทยเรื่องกระเป๋านั้นคลี่คลายไปเป็นปกติแล้วแต่เรื่องในการบินไทยยังอีนุงตุงนางอยู่อดีต CEO อดีตดีๆชายเอี่ยมสิริโต้ปมเรื่องซื้อวายด้วยเดี๋ยวมาดู
1: ข่าวการเมืองวันนี้มีข่าวนายกอนุทินไปงานวันเกิดของคุณเนวินที่บุรีรัมย์วันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยพรให้หนูเป็นนายกอีก2สมัยครับข่าวเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ที่ถูกจับหน้าสนามมวยอ้อมน้อยเมื่อวันเสาร์ยังวันนี้เขาจะนำตัวไปขอศาลฝากขังครับอยู่ที่สน.ทุ่งสองห้องมีข่าวเรื่องจับกลางกรุงเมียนมาแสบเป็นพ่อค้ายานรกข้ามชาติ

0: บุกรวบตัวคาคอนโดหรูกลางกรุงกับอีกข่าวหนึ่งจับสาวแสบอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์โพสต์ข้อมูลใน Facebook หลอกซื้อขายทองคำสูญเงินไป4ล้านบาทครับจบ
1: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโกหรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Gasco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: Gasco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 Gasco ที่เดียวครบ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: ว้าวสำรวจภาพรวมก่อนคุณนราพงศ
0: ์ครับจุดที่ยังมีปัญหา
1: คุณนราพงศ์
0: ฮะครับ
1: กล่าวว่าเห็นคนเงียบไปก็เลยอ้าวเชิญ
0: ครับ
1: เชิญ
0: จุดที่มีปัญหาในกรุงเทพนี้นะครับเช่นย่านพัฒนาการมันมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านเมืองทองมันจะเป็นซอยที่เชื่อมกันนะครับตั้งแต่พัฒนาการ63 65 67 69เนี่ยแล้วหมู่บ้านเมืองทองกระเด้นเนี่ยมันจะมีแอ่งเรียกว่าอ่างเป็นแก้มลิงอยู่ด้วยนะครับแล้วมีคลองสองคลองชื่อคลองบ้านมากับคลองมอนสองคลองเนี่ยจะเป็นช่องทางหลักในการเอาน้ำไปลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำจากบริเวณแก้มลิงในหมู่บ้านอยู่นะครับซึ่งผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ก็ไปดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้พบปัญหาสำคัญก็คือขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำครับอันนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลเรื่องขยะด้วยถัดมาคลองประเวศคลองประเวศเนี่ยการระบายน้ำเพื่อเอาไปลงสถานีสูบพระโขนงเนี่ยโดยรอบคลองประเวศเนี่ยน้ำก็ค่อยๆลดลง แต่ยังไม่ทั้งหมดนะครับยังมีบางจุดที่มีปัญหาผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะเอาเรือคลองแสนแสบจากครอบครัวขนส่ง5ลำนะครับเอามาผลักดันน้ำเพื่อส่งไปที่สถานีพระโขนงแล้วก็บึงบางบอนนะครับถัดมาผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำของสำนักระบายน้ำกทมชื่อวิษณุเจริญได้พูดถึงเรื่องพื้นที่ภาคตะวันออกครับทั้งมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงรวมไปจนถึงราชกระบังโดยเฉพาะเคหาล่มเกล้าเนี่ยตอนนี้กำลังเปิดปฏิบัติการเร่งกู้คืนพื้นที่ครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันส่วนทางสายไหมโดยเฉพาะชุมชนอเงินอันนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งในการกู้คืนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา2วันเหมือนกันครับทีนี้ก็มาถึงต่างจังหวัดก่อนจะไปต่างจังหวัดทางรังสิตเนี่ยประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งรองนายกเอกนิติไปดูเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ปัญหามาจากน้ำไหลมาจากนครนายกขณะที่น้ำเหนือยังถือว่ายังทรงตัวอยู่ยังไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเร่งกู้สนามกอล์ฟทูปะเตมีอันนี้นายกเทศมนตรีเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาก็ได้หารือกับทางผู้บริหารของกองทัพอากาศนะครับในการที่จะเร่งสูบน้ำออกจากสนามกอล์ฟทูปะเตมีและก็ชุมชนลงสู่คลองหนึ่งวัดลาดนุ่นนะครับส่วนต่างจังหวัดเอานี่ก่อนอำเภอองครักษ์
1: ตรงนั้นเขาเรียกวัดลาดสนุ่นไม่ใช่ว่าลาดนุ่นนักข่าวคงเขียนผิดอ่ะ
0: ครับ
1: วัดลาดสนุ่น
0: ครับ
1: โอเค
0: ที่อำเภอองครักษ์ครับถนนสายรังสิตนครนายกบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมศวองครักษ์น้ำท่วมสูงกว่า30เซนนะครับรถเล็กเนี่ยสัญจรลำบากเลยครับมีภาพข่าวมาประกอบด้วยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของทางภาคตะวันตกดีขึ้นทั้งกาญจนบุรีทั้งราชบุรีครับคือน้ำที่มาจากกาญจนบุรีเนี่ยเมื่อการระบายน้ำเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ปลายทางอย่างราชบุรีระดับน้ำก็ลดลงตามไปด้วยครับคุณบ๊าบ
1: ผมวกมาที่หน้ามศว.องครักษ์หน่อยอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตั้งรับให้ดีนะมันจะย้อนกลับไปเหมือนปี54บางจุดก็คือมีคนอีกพวกหนึ่งเอากระสอบทรายมากั้นน้ำไม่ให้เข้าน้ำเข้าหมู่บ้านตัวเองมากแต่มีคนอีกพวกหนึ่งมาพังกระสอบทรายเพราะถือว่าไปกักไว้อย่างนั้นเนี่ยหมู่บ้านเขายิ่งหนักฉะนั้นสภาพอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วคนก็ตีกันแล้วนะในอดีตเนี่ยคราวนี้ที่มันเกิดขึ้นที่ตรงหน้ามศว.องครักษ์เนี่ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทนไม่ไหวน้ำมันท่วมสูงขึ้นเพราะมีคนเอากระสอบทรายไปกั้นไม่ให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลไปอีกทางหนึ่งเขาก็มารื้อทีนี้พอรื้อกระสอบทรายผลก็คือน้ำมันมานองถนนรถเล็กผ่านไม่ได้จุดแบบนี้ในรอบนอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกหลายจุดนะฉะนั้นผู้บริหารอบต.อบจ.ฝ่ายปกครองอย่าปล่อยให้ประชาชนตีกันคุณต้องเข้าไปบริหารจัดการแบ่งทุกข์แบ่งสุขกันถ้าคุณกั้นทั้งหมดไว้ แล้วเขาเดือดร้อนกันหลายครัวเรือนก็ไม่แฟร์คุณปล่อยน้ำทั้งหมดให้น้ำไปนองอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่แฟร์ฉะนั้นมันต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันในภาวะอย่างนี้ใครล่ะที่จะไปทำให้คนทั้งสองกลุ่มไม่ตีกันก็คือหน่วยราชการไงหน่วยข้าราชการต้องเข้าไปแก้ปัญหานะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันแห้งจากมันลดจากตรงนี้ไปเพิ่มตรงโน้นเพิ่มจากลดจากตรงโน้นก็มาเพิ่มตรงนี้มันมีอยู่แค่นี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในช่วงที่น้ำกำลังลดเนี่ยอันนี้จะมีปัญหามากแถวๆลำลูกกาแถวๆองคลักษ์แถวๆคลองรังสิตทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ตอนปี54ก็เจอสภาพอย่างนี้มันถึงขั้นต้องหย่าศึกกัน
0: ครับ
1: อันนี้หน่วยราชการต้องไปเป็นเจ้าภาพให้ตกลงกันให้ได
0: ้ครับ
1: อย่าให้คนมาตีกันเองอันที่สองเนี่ยตอนเนี้ยมันหนักกว่าปี54ตรงที่ว่าหมู่บ้านเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเจอก็ไปหลายหมู่บ้านนะผมเห็นภาพแล้วคุณตุลาพงศ์เจซินีวินเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีเพราะเป็นบ้านเศรษฐีเกิดใหม่ไปไหนก็สะดวกอยู่ริมขึ้นทางด่วนไปโน่นมานี่ก็สะดวกแล้วภูมิเขาจัดภูมิทัศน์ดีบ้านเศรษฐีทั้งหลายก็ไปอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ท่วมด้วยกันแล้วท่วมหนักด้วยนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าผนังกำแพงกั้นน้ำเนี่ยมันพังหรือยังไงก็ไม่รู้ผมก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมไปสร้างหมู่บ้านในที่ลุ่มขนาดนั้นมั่นใจว่ามีผนังกั้นแล้วคงไม่คิดว่าวันหนึ่งผนังเนี่ยมันจะต้านไม่อยู่กำแพงกั้น
0: ครับ
1: หรือหมู่บ้านธนาซิตี้เนี่ยธนาซิตี้ก็คือของกลุ่มรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแล้วก็เป็นหมู่บ้านใหญ่มันมีสนามกอล์ฟนายกก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นนั่นก็เป็นหมู่บ้านราคาแพงทั้งนั้นตอนนี้มันก็เกิดดราม่าขึ้นมาเพราะมันมีสองซีกซีกหนึ่งน้ำท่วมบ้านของคุณนวัดอะไรที่ทำเรื่องนางงามอ่ะ
0: ครับ
1: นามสกุลอะไรนะผมจำไม่ได้
0: อิสระไกรศรีอิสระไกรศรี
1: นั่นแหละนั่นเขาก็แขวะมาหลายวันแล้วว่าทำไมหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่อีกคนละซีกกันเนี่ยบ้านนายกเนี่ยทำไมน้ำไม่ท่วมอันนั้นก็โดนเยอะนะเมืองทองหนึ่งที่อยู่พัฒนาการเนี่ยน้ำมันก็ไหลมาจากกรุงเทพกรีฑามาลงคลองเพื่อจะไปบุรีคลองประเวศอันนั้นก็บ้านเศรษฐีเยอะฉะนั้นคราวนี้บ้านเศรษฐีเจอกันเยอะหลังน้ำท่วมลดลงไปแล้วเนี่ยเศรษฐีก็คงต้องคิดว่าเฮ้ยบ้านแพงขนาดนี้แล้วยังไม่ปลอดภัยอีกเลยเนี่ยแล้วจะเอายังไงต่อในอนาคต
0: ครับ
1: แต่ว่าบ้านเศรษฐีเหล่านี้หลายคนผมว่าเขาคงเตรียมทำประกันวินาศภัยไว้ทำประกันวินาศภัยก็รวมถึงน้ำท่วมด้วยบางหลังอาจจะทำบางหลังอาจจะไม่ทำคราวนี้ก็เศรษฐีน้ำตาร่วงเยอะ
0: สมุดประการหมู่บ้านหรูก็หลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะครับกรีนวัลเล่ย์อย่างเงี้ยชวนชื่นอย่างเงี้ยชวนชื่นเนี่ยยิ่งเจอทั้งหมู่บ้านยกหมู่บ้านเลยคุณจุบา
1: คือเวลาเราบอกสมุทรปราการเนี่ยคนคิดว่าโอ้ยไกลสมุทรปราการสมุทรปราการก็คื พอเลยบางนาไปนิดนึงเนี่ยเลดบูดแถวนั้นก็สมุทรปราการกรีนวัลเลย์ก็สมุทรปราการธนาซิตี้อะไรพวกนี้ที่ว่าเมื่อกี
0: ้ครับ
1: เป็นสมุทรปราการทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้แปลว่าไปใกล้ๆจังหวัดสมุทรปราการนะสมุทรปราการมันตีมาถึงนี่ถึงสุวรรณภูมินี่ฉะนั้นริมถนนวิภาวดีที่เป็นบ้านเกิดใหม่บ้านใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับสมุทรปราการทั้งนั้นนะดูต่างจังหวัดสิ
0: ต่างจังหวัดพูดไปแล้วครับทั้งราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีดีขึ้นทั้งสองจังหวัดครับแล้วอย่างอำเภอองครักษ์นครนายกเราก็พูดไปแล้วนะครับภาพรวมของต่างจังหวัดเนี่ยดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะจะหนักหน่อยก็ตรงประจีนบุรีซึ่งเมื่อวานนี้นายกกลับมาจากบุรีรัมย์ก็ไปตรวจที่ประจีนบุรีซึ่งยังหนักอยู่นะครับประจีนที่หนักเพราะว่ามวลน้ำมันมาจากเขาใหญ่แล้วก็ท่วมในตัวอำเภอเมืองด้วยครับย่านเศรษฐกิจเห็นภาพจากมุมสูงเนี่ยโอ้โหหนักเลยต้องเอารถทหารเอารถสูงอ่ะมาขนย้ายประชาชนกันครับคุณสุภาพปราจีนนะครับ
1: ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาเนี่ยวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาฉะนั้นทุกที่ทำการเขตของกทม.ทุกที่ทำการอบจ.ทุกที่ทำการอบต.เทศบาลจะจัดระเบียบกันยังไงจะบริหารจัดการยังไงให้มันสับสนวุ่นวายให้น้อยที่สุดเพราะผู้ประสบภัยต่างก็หวังว่าจะได้รับเงินเร็วเท่าที่จะเร็วได้เพราะเขาเดือดร้อนเขาหมดเนื้อหมดตัวได้รับเงินเยียวยาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นฉะนั้นทุกที่ทำการเขตทุกอบจ.ทุกอบต.ทุกเทศบาลจะต้องทุ่มเทสรรพกำลังรับมือให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อย่างมาถึงเช้าวันนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาภาพรวมนะที่คุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการปจส.ปภ.ให้ตัวเลขล่าสุดบอกว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนขอเยียวยาน้ำท่วมในระบบทางรัฐวันที่4ตุลาเวลา 9:30 น.เขารวบรวมตอนไว้เมื่อวานตอน 9:30 น.มี 850,000 กว่ารายพื้นที่ลงทะเบียนมากสุดคือกทม. 370,000 รองลงมาสมุทรปราการ 120,000 ปทุมธานี 100,000 ฉะเชิงเทรา 30,000 กว่าอันนี้เป็นตัวเลขในภาพรวมแต่ถ้าดูตัวเลขที่คนกทม.ไปยื่นผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอก 30,000พันกว่าคนตัวเลขมันยังไม่นิ่ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องผ่านการคัดกรองอีกทีนึงว่ามันซ้ำซ้อนกันตรงไหนยังไงแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการโอนเงินอันนี้คือตัวเลขที่ยื่นผ่านออนไลน์นะแต่ที่เขาทำออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยเขาก็ต้องแห่ไปที่เขตไปที่อบต.อบจ.เทศบาลฉะนั้นขอให้องค์กรปกครององค์กรท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเตรียมรับมือความโกลาหลไว้ให้ดีเพราะใครๆก็อยากได้ค่าเยียวยาเร็วก็อยากไปลงทะเบียนให้เสร็จเร็วเพื่อจะได้เร็วก็อย่างนี้ทีนี้ลงทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเนี่ยคัดกรองแล้วจะได้รับเอิญเงินเข้าบัญชีได้ภายในกี่วันอั ันนี้คือโจทย์ใหญ่เพราะว่านายกอนุทินก็ลั่นวาจาไว้วันก่อนว่ามันต้องไวนะมันต้องเร็วนะมันจะไวได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันที่ผ่านมามันเร็วไม่ได้เพราะว่ามันติดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักฐานข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากลัวที่สุดคือการจ่ายเงินผิดการจ่ายเงินถูกแล้วก็มีปัญหาทีหลังมีคนไปร้องเรียนเขาก็โดนฉะนั้นเขาต้องรอบคอบแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมพยายามผมเห็นว่ามีความพยายามจะลดขั้นตอนหลายขั้นตอนนะเช่นคนที่เดือดร้อนเนี่ยน้ำท่วมมากๆเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยต้องไปแจ้งข้อมูลที่โรงพักก่อนนะอ้าวตอนหลังนี่ก็บอกไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปโรงพักแล้วให้ตัดออกไม่ต้องไปเหลือแต่ต้องไปที่เขตเองถ้าทำออนไลน์ไม่เป็นทีนี้เรื่องหลักฐานเพื่อประกอบว่าถูกน้ำท่วมเนี่ยผมเห็นเขาก็บอกว่าหลักฐานเนี่ยให้เป็นภาพถ่ายในมือถือได้ถ่ายรูปไว้ถ่ายภาพกว้างภาพแคบให้เห็นความเสียหายเป็นหลักฐานแต่ว่าวันก่อนผมดูทีวีอยู่ได้ยินกับหูตัวเองเห็นกับตาตัวเองที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐตอบคำถามนักข่าวว่าไม่ต้องถ่ายรูปคือไม่ต้องใช้ภาพถ่ายเออตกลงมันอะไรมันอะไรกันแน
0: ่
1: ต้องใช้ไหมต้องใช้ไหมที่จริงก็ไม่ยุ่งยากแต่ทำไมรัฐมนตรีเจเศรษฐถึงบอกว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ภาพถ่าย
0: เห็นว่าจะดึงเอาจากภาพถ่ายดาวเทียมของกิสดาคุณจุภาพ
1: อ๋อคล้ายๆอ๋อมันมีภาพถ่ายดาวเทียมอยู่แล้วว่าเราบอกเราอยู่บ้าน
0: ครับ
1: หลังนี้ซอยนี้หลังนี้ซอยนี้ดูจากดาวเทียมดึงภาพขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมจริงนี่น้ำท่วมแค่ไหนมาดูได้ออกหมด
0: ครับ
1: อ้าวถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี้น้ำท่วมหมดอย่างนี้ฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้ภาพถ่ายอันนี้ก็ถ้าอย่างนี้ก็สะดวก
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้ก็สะดวกแต่ใครที่ถ่ายไว้แล้วก็ไม่เสียหายคุณครับผม
0: ใช่
1: เรื่อง การช่วยเหลือเนี่ยเยียวยาเนี่ยคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ปอพอบอกขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีและจะเข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอระดับอำเภอเพื่อใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยค่าใช้จ่ายที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน88,600ค่าซ่อมแซมโรงเรียนเกษตรโรงเรียนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 ค่าชาวบ้านพักที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 เป็นเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ขออภัยครับสำหรับอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 130,00013,500 บาทกรณีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทหากได้รับบาดเจ็บถึงพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เนี่ยเป็นเงินตามมติครม.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 ที่อยู่อาศัยประจำที่อยู่อาศัยอาคารสูงถูกน้ำล้อม 5,000 มีรายละเอียดเยอะนะแต่ผมดูแล้วเนี่ย รายละเอียดมันก็ไม่ค่อยตรงกันคืออันเนี้ยไปเซตกันให้ดี
0: ครับ
1: ถ้ารายละเอียดมันตรงกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าตกลงเอารายละเอียดของใครของปอพอกับของกทมก็แยกออกจากกันกทมเขาก็มีเงินคือกทมเนี่ยหนึ่งเงินส่วนของรัฐบาลที่จ่ายปอพอตามหลักเกณฑ์นั่นกทมก็ได้แต่กทมเขาก็มีเงินก็เข้าอีกก้อนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาอันนั้นก็หลักเกณฑ์ก็อีกแบบหนึ่งดังนั้นไอ้ช่วงเนี้ยแค่ลำพังลงทะเบียนเนี่ยให้คนเข้าใจตรงกันนี่ก็ยุ่งแล้วนะพอลงไปรายละเอียดอย่างสมมุติว่าครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเดิมเนี่ยบอกให้ได้หมื่นหนึ่งก่อนหมื่นแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังท่วมอยู่ค่อยพิจารณาเพิ่มเติมแต่ไม่เกิน 9,500 ไม่เกิน 95,000 แต่นี้พอมาฟังที่คุณอะไรเนี่ยสิริธรพูดอ่ะน้ำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 ไม่ใช่หมื่นนึงละแล้วตอนแรกบอกว่า11,000ก่อนมันดูมั่วๆนะ
0: ครับ
1: มันดูมั่วๆระหว่างหน่วยงานเนี่ยก็พอเข้าใจได้หรือว่าเนื่องจากว่าต้องการให้มันเร็วไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองแต่เอาเถอะทั้งหมดเนี่ยต้องเอาตัวเลขไปกลางกันให้มันเข้าใจตรงกันไม่งั้นมันจะเละเพราะมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เรื่องเงินเยียวยา
0: ครับ
1: ครับ
0: การแถลงข่าวการประชุมที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของนายกกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานเนี่ยซึ่งเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับนายกจะเน้นภาคใต้เป็นพิเศษเลยครับคุณจุบาเหมือนกับว่าท่านได้ข้อมูลจากกรมอุตุมาแล้วกรมอุตุก็ยืนยันว่าที่เขาพยากรณ์เอาไว้ว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะครับเน้นเป็นพิเศษเลยพื้นที่ภาคใต้นี่นายกบอกว่าขอให้เสนาธิการทหารประสานกับแม่ทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองในภาคใต้ให้มีการบูรณาการเตรียมตัวจัดหน่วยกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันอะไรทำอะไรล่วงหน้าได้ก็ให้สั่งการไปเลยตอนเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วกับแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมกันบริหารสถานการณ์ด้วยกันไม่ได้มีการแยกกันการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาจัดเวรเจ้าหน้าที่อย่าให้เกิดความอ่อนล้าแจ้งเตือนประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่กระชับและเข้าใจง่ายทันเวลาด้วยขอให้ปอพอเป็นศูนย์กลางข้อมูลการประสานข้อขัดข้องและก็เตรียมพร้อมให้ผลติดตามผลในการให้การช่วยเหลือในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับนี่นายกเน้นในที่ประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งข้อมูลของทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะลงใต้แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมฝนจะไปทางภาคใต้แทนครับภาคกลางนั้นจะดีขึ้นครับ
1: คือภาคใต้เนี่ยมันก็จะเริ่มหน้าฝนหน้ามรสุมก็นี่แหละพฤศจิกาธันวามกรา 2-3 เดือนเดือน12เดือนอ้ายเดือนยี่จะเป็นประจำทุกปีอันนี้ก็เป็นภาคใต้เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าปีนี้จะมาเร็วหน่อยส่วนฝนที่ภาคอื่นเจอกันเนี่ยมันเป็นฝนจรภาคใต้เนี่ยฝนประจำ ผลประจำก็คือหน้านี้นายกก็รู้ถึงสั่งกำชับเป็นพิเศษแต่คนภาคใต้เนี่ยเขาเตรียมรับอยู่แล้วสิ้นกันสิ้นตุลาหรือกลางกลางตุลามาแล้วฝนมาแล้วผมเด็กๆอยู่ก็หน้านี้ก็เจอทุกปีฉะนั้นนายกก็ไม่ได้เอาเรื่องใหม่ไปเตือนหรอกคนภาคใต้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเจออ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
9: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
9: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ GASCO มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
9: GASCO นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 GASCO ที่เดียวครบ
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เชิญคุณธนาพง
4: เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่นายกอนุทินประชุมเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนี่นะครับก็เดินทางไปที่สนามช้างอารีนาครับงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบปีนี้ครบรอบ68ปีนะครับแต่ว่ารูปแบบการจัดงานปรับเปลี่ยนจากปีที่ผ่านๆมานะครับคือทำแบบเป็นกิจกรรมในครอบครัวครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่แหละแต่ว่าให้คนอยากทำบุญร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ยอดบริจาคของเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าทะลุไป69ล้านนะครับแล้วเห็นในภาพเนี่ยคุณอนุทินก็มานั่งใกล้ๆกับคุณเนวินคุณเนวินก็ผูกข้อมือให้ครับแล้วก็พูดบอกว่าขอให้เป็นนายกต่ออีกจนกว่าจะเบื่อเป็นอีก2สมัยก็พอคุณอนุทินก็ตอบกลับว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าคุณเนวินก็โอบกอดไหล่แล้วก็ตบไหล่ไปสองครั้งครับเป็นการให้กำลังใจนายกอนุทินครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: ครับ
5: วกกลับมาเรื่องน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหน่อยอีกการประเมินล่าสุดจากรองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าธนิตโสรัตบอกเหตุวิกฤตน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยในกรุงเทพมีครัวเรือนเสียหายมากกว่า 320,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบระดับแตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องก็ขาดแคลนน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยเขาประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ GDP ประมาณ 0.129% ยังมีภาระการฟื้นฟูตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านอาศัยร้านค้ารถยนต์แท็กซี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วต้องติดตามว่ามาตรการเยียวยาภาครัฐจะออกมาเมื่อไหร่และคาดว่าเงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดอันนี้ก็จะลดเรื่องไปชุดเรื่องกำลังซ่งกำลังซื้อและโดยเฉพาะมันจะกระทบต่อเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้หนีไม่พ้นเราต้องเจอภาพรวมเรื่องเศรษฐกิจยับเยินหนักเข้าไปอีกครับ
4: สุภจีเร่งหนุนส่งถุงยังชีพถึงพื้นที่น้ำท่วมคุมเข้มราคาสินค้าเบรกส่งออก 30-50% เพื่อป้องกันของขาดตลาดแล้วก็เตรียมที่จะจัดธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพ 12,000 จุดทั่วประเทศครับอันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์มีผลสำรวจของสวนดุสิตโพครับเขาสำรวจเรื่องกำลังใจจากคนไทยด้วยกัน 1,331 ตัวอย่างตั้งแต่วันที่29กันยาถึง2ตุลาคมผลสำรวจพบว่าสิ่งที่ช่วยให้คนไทยมีกำลังใจในยามต้องเจอเรื่องยากก็คือครอบครัวและคนใกล้ชิดอยู่เคียงข้างกันครับอันนี้ร้อยละ 68.75 สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยต่างๆคือเตรียมของใช้ที่จำเป็นในยามฉุกเฉินร้อยละ 69.95 ข้อความที่อยากส่งกำลังใจให้กันก็คือสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนครับ
5: เรื่องในการบินไทยเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เรื่องกระเป๋าก็คลี่คลายแต่ว่าเรื่องที่จะต้องตามกันต่อคือการสอบปมทุจริตการซื้อวายขึ้นเครื่องการบินไทยเนี่ยเวลาซื้อวายทีนึงเขาซื้อเป็นรถใหญ่ๆนะซื้อเป็นรถใหญ่ๆซื้อวายขึ้นเครื่องรายงานว่าที่ได้สั่งพักงานคุณชายเอี่ยมสิริล่าสุดคุณชายได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบเขียนลงในโซเชียลแต่คราวนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลเรื่องการซื้อวายกล่าวหาว่าผมลวงลูกดึงมาดำเนินการเองและผูกพันไปถึงเรื่องทุจริตเกิดจากการนำเสนอของสื่อบางคนผมขอยืนยันว่าในการทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อวายมีขั้นตอนกระบวนการเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าแม้ว่าเป็นความจริงฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบก็มีหน้าที่จะต้องดำเนินการตลอด41ปีของการทำงานผมไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเกี่ยวกับการทุจริตท่านสื่อเหล่านั้นก็ถามต่อว่าอดีตไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นจะไม่ทำคำตอบก็คือเป็นหน้าที่ของกระบวนการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นเรื่องเสื่อมเป็นเรื่องที่สื่อมโนเอาเองเรื่องอื่นผมยอมรับฟังได้แต่เรื่องผมทุจริตผมยอมไม่ได้จริงๆผมเป็นดีๆที่มีฐานะการเงินด้อยที่สุดของดีๆการบินไทยอยู่แล้วและยินดีให้หน่วยงานในประเทศนี้มาตรวจสอบทั้งนี้ผมของดเรื่องดราม่าใดๆในพื้นที่ผมโดยเฉพาะถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติและสุภาพหากเกิดขึ้นผมไม่ขอรับกระเช้าใดๆนะครับคือไม่รับการขอโทษว่าอย่างนั้นเถอะ
6: ครับ
5: อันนี้ก็คงต้องฟ้องร้องกันต่อเรื่องในการบินไทย
6: ครับ
5: ครับ
4: เรื่องของสวนสยามนี่ก็น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยคุณสุภาพคือเขาเสียหายเยอะมากคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศผู้ก่อตั้งเนี่ยบอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นเพราะว่าพนักงาน300-400คนทำงานทั้งวันทั้งคืนได้รับความร่วมมือจากกทม.โดยเฉพาะเขตคันนายาวเอาเครื่องสูบน้ำมาอย่างรวดเร็วลูกน้องเราก็ได้ปรับปรุงทั้งวันเพื่อให้น้ำคืนสู่สภาพเป็นปกติแล้วเขาก็ประกาศว่านี่ใครสนใจที่จะซื้อสวนสยามนี่นะครับเขาจะขายในราคา10,000 ล้านครับคุณจุบาประกาศเลยดีกว่าเพื่อความสุขความสบายใจของทุกฝ่ายประกาศขายสวนสยามในราคาไม่เกินความจริงเครื่องเล่นไม่เอาที่ตารางวาเท่าไหร่ก็ประเมินมาขอค่าใช้จ่ายค่าถมที่ดินปรับปรุงแล้วถมแล้วให้เรียบร้อยที่ดินถ้าตารางวาเฉยๆก็ประมาณ10,000 ล้านโดยเฉพาะที่ดินอย่างเดียวราคาที่ดินข้างนอกตารางวาละ 3,000 อันนี้เอา 1,000 เดียวพอเครื่องเล่นยกให้ก็ได้ไม่รู้จะเอาไปไหนนี่ผู้ก่อตั้งสวนสยามครับ
5: 46ปีอ่ะผมคุ้นเคยกับเขาตั้งแต่ เริ่มเข้ามาทำสื่อใหม่ๆแล้วตอนนั้นเขาก็กำลังจะเปิดสวนสยาม46ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดในใจว่าทำไมเขาคิดการใหญ่ขนาดนั้นตอนนั้นที่เป็นสวนสนุกก็มีแดนเนลมิตแดนเนลมิตอยู่ใกล้ๆนี่เลยพหลโยธินแล้วก็มีสวนสยามสวนสยามตอนนั้นก็ดูว่าไกลมากนะใครจะไปสวนสยามเนี่ยเมืองมันไม่ล้อมสวนสยามเหมือนเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้เห็นความเป็นนักสู้ก็คือกู้ธนาคารกรุงเทพเอาเป็นว่า46ปีเนี่ยเขาเหนื่อยมาตลอดเขาไม่มีช่วงที่สบายเลยนะต่อสู้กับปัญหาคิดดูที่กู้เงินมาขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้ดอกใช้เงินผ่อนใช้ดอกเท่าไหร่แล้วพอช่วงไหนมันเกิดวิกฤตขึ้นมาทีหนึ่งคนเที่ยวหายไปน้ำท่วมโน่นนั่นนี่ก็ต้องเจอภาระหนักเขาเป็นคนคิดเองโดยซ้ำไปเมื่อว่าทะเลกรุงเทพสมัยนั้นใครจะไปทะเลก็ต้องไปบางแสนแต่เขาพยายามทำจำลองให้สวนสยามเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนทะเลมีคลื่นเลยนะ
4: ครับ
5: มีเครื่องทำคลื่นนึงในสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเครื่องทำคลื่นเนี่ยเด็กๆคงไปเล่นน้ำเด็กๆในยุคนั้นเนี่ยต้องรบเล้าพ่อแม่ให้พาไปสวนสยามนอกจากเล่นเครื่องเล่นแล้วเนี่ยไปดูทะเลของกรุงเทพแล้วเขาก็เป็นนักสู้สิ่งที่คุณชัยวัฒน์คิดก็คือว่ารุ่นลูกเนี่ยที่รับช่วงต่อเนี่ยจะได้สบายเขายอมเหนื่อยยอมเหนื่อยแล้วก็เพื่อให้ลูกได้เข้ามาดำเนินการลูกเขาก็เก่งแต่เนื่องจากว่าต้นทุนดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะแล้วตอนหลังเนี่ยคู่แข่งก็มากใครจะไปบางแสนเดี๋ยวนี้ก็ไปแป๊บเดียวแต่ก่อนไปบางแสนมันไปยากถนนหนทางไม่ค่อยดีไปสวนสยามดีกว่าไอ้ภาวะที่มันหนักเหนื่อยเนี่ยมันก็เหนื่อยมาถึงลูกแล้วก็คงไม่อยากเสียชีวิตไปโดยให้ลูกเหนื่อยต่อผมว่าการตัดสินใจขายเนี่ยคนที่เขาทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งปั้นมากินนอนอยู่ที่นั่นลำบากลำบนกันมากว่าจะตัดสินใจว่าขายดีกว่าขายทิ้งเนี่ยผมว่าต้องผ่านความเจ็บปวดของการตัดสินใจที่จะบอกขาย
4: ครับ
5: แต่ขายเอาเงินมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินไว้เหลือมากเหลือน้อยอย่างน้อยเนี่ยไม่อยากเสียชีวิตไปโดยลูกลำบากนี่เขาก็90กว่าแล้วนะ92ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะ92ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ลงทุนทำอะไรแบบนี้นะกวักเงินเข้าประเทศอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าราชการเนี่ยจะช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนสถานการณ์ที่เจออยู่เนี่ยอันนี้น้ำท่วมหนักเลยดูในภาพแล้วท่วมหนักเลย
4: ครับ
5: เราก็ไม่รู้ว่ากว่าที่เขาจะประกาศขายได้เนี่ยทำยังไงที่จะช่วยเหลือให้เขาฟื้นขึ้นมาสักพักหนึ่งก่อนแล้วเหลืองข้างหน้าค่อยว่ากันตอนนี้ลำบากมาก
4: ครับ
5: ครับ
4: อ้าวข่าวเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ตำรวจไซเบอร์บุกไปจับหน้าสนามมวยอ้อมน้อยเมื่อวันเสาร์นะครับข้อหาเนี่ยฉ้อโกงประชาชนผิดพรบ.คอมฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันด้วยคือจากข้อกล่าวหาของทางตำรวจนี่นะครับเขาบอกว่ามันมีวงเงินที่น่าสงสัยอยู่300ล้านบาทนะครับแต่ทีนี้คุณอัจฉริยะเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ห้องขังของสภ.ทุ่งสองห้องนะครับตำรวจเขาจะเอาตัวไปฝากขังศาลรัชดาวันนี้ล่ะครับ
5: สน.สน.ไม่ใช่สภ.สภ.นั่นต้องต่างอยู่ต่างจังหวัด
4: สน.ทุ่งสองห้อง
5: เออ
4: ครับคุณอัจฉริยะก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับอ้างว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าเงินที่ตำรวจระบุเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองก้อนก้อนแรกเป็นเงินทอดกฐินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอีกส่วนหนึ่งสี่แสนบาทเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างทำคดีนอมินีที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งวางมัดจำมาสองครั้งวันที่19แล้วก็วันที่20มีนาคมก็รวมเป็นเงินที่มีผู้เสียหาย 400,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับแต่กรณีที่มีการให้ข้อมูลลงข่าวว่ามีเงินตั้ง300ล้านบาทนี่ไม่จริงอันนี้ตนเองก็จะสู้คดีตามกระบวนการจากกรณีที่ปั้นคดีว่าตนเองเกี่ยวกับกรณีฟอกเงินนี่นะครับฉะนั้นวันนี้ตำรวจก็จะเอาตัวไปขอศาลฝากขังครับ
5: ถ้าไม่มีข่าวน้ำท่วมข่าวเรื่องไอเดียสสไอเดียกับสามีและที่มีปัญหากับรังสิมันโรมเนี่ยก็จะเป็นข่าวใหญ่มากกว่านี้นะนี่7ตุลานี้เขาจะเรียกไอเดียกับสามีเข้าไปแจงในกรรมธิการคนก็จะให้คนสนใจเรื่องนี้เยอะแจงปมพนันออนไลน์ฟอกเงินแล้วเรื่องเดียวกันเนี้ยพรรคประชาชนเขาจะยื่นซักฟอกรัฐบาลด้วยคล้ายๆว่ามีคนใกล้ตัวรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่มาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วคุณดลาพงศ
4: ์ครับ
5: ครับ
4: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่

0: ภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.มาริชโยรายงาน
0: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
2: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
3: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:11 น.ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเราเจอกันตรงกับวันที่5ตุลาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังทางเพจ FM ของเรานะคะก็คือ Quality News Station 97Q FM นั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคมเรื่องของน้ำยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะลาดกระบังร่มเกล้าก็ยังสาหัสอยู่ค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนนับพันเลยยังกลับบ้านไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุวันนี้มีประกาศฉบับที่8นะคะเรื่องของอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณอากาศในช่วงวันที่นี้วันที่5ถึง6นะคะคือวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะวันที่7ตุลาคม69ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะคะทั้งนี้เนื่องจากในปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักฝนตกสะสมในช่วงนี้กันด้วยนะคะวันนี้ก็วันที่5วันแรกที่จะมีฝนตกนะเพราะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ5ถึง7ตุลาคมใช่ไหมคะก็คือเริ่มวันนี้เลยฉะนั้นถ้าดูจากวันที่5ตุลาคมเนี่ยสภาพอากาศของวันนี้เลยเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพว่ายังคงยังต้องระวังกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพี่น้องแถวภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพนี่คือวันที่9นะ9 10 11 12 13นะคะของภาคกลางกับกทม.ปริมณฑลนี้ไหนจะต้องติดตามดูฝนที่มาจากน้ำเหนือไหนจะต้องดูน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะ9ถึง13ตุลาคมนะคะและอาจจะอากาศเริ่มเย็นละช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเจอฝนตกหนักนะบางทีฝนที่มันสะสมไว้นะน้ำป่าที่มันจะมาเราก็ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนยังไงนะคะจุดเดิมๆก็จะเจอกันบ่อยหน่อยนะคะแต่บางทีเราก็ชะล่าใจไม่ได้เนาะบางจุดไม่เคยท่วมก็เกิดน้ำท่วมได้เช่นเดียวกันภาคเหนือวันนี้เจอฝน60%ของพื้นที่ค่ะภาคอีสาน60%ของพื้นที่ภาคกลาง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออก60%ของพื้นที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งถ้าเป็นอ่าวไทย60%อันดามันฝนจะน้อยกว่านะคะตก40%ของพื้นที่ค่ะส่วนกทม.ปริมณฑลวันนี้ก็จะหนักเหมือนกันนะคะ60%ของพื้นที่ช่วงนี้เด็กๆก็เริ่มปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของเด็กๆนะคะส่วนใหญ่โรงเรียนของทางรัฐบาลนะคะหรือแม้แต่ภาคเอกชนเนาะปิดตั้งแต่ปลายกันยายนนะคะเปิดกันอีกทีก็ไม่วันที่1พฤศจิกายนปีนี้ตรงกับอะไรไม่ได้ต้องเป็นวันที่2เนาะ2พฤศจิกายนตรงกับวันจันทร์ไม่งั้นก็เปิดกันเนี่ยราวๆวันที่25 26 26อ่ะประมาณตุลาคม26ตรงกับวันจันทร์ก็ประมาณนี้แหละนะคะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ในภาพรวมนะคะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แต่พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเจอความเสียหายกันเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของฝนตกที่มีขึ้นแล้วก็น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายกันยายนที่ผ่านมานะคะกทม.ตอนนี้เขาก็เร่งที่จะพร่องน้ำรับมือกับฝนระลอกใหม่5-6ที่จะมาแล้วก็10ถึง11ตุลาคมจะเป็น2ช่วงนะคะซึ่งก็จะเป็น2ช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะเขาก็มีการเฝ้าระวังตรงอีกจุดหนึ่งอะค่ะที่น่าสงสารเห็นใจมากเลยทีเดียวนะคะก็คือพี่น้องที่ปราจีนบุรีนะคะมี ทางผู้อำนวยการของทางด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวนิดาค่ะศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียจันทร์นะคะที่ออกมาบอกว่าน้ำเริ่มลดละหลายครอบครัวยังเฝ้ารอวันที่จะได้เปิดประตูบ้านแล้วก็ร้างคาบโคลนนะคะก็ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเนาะอาจจะเป็นบางจุดแต่ว่าอาจจะมีพวกสารปนเปื้อนซ่อนอยู่แม้น้ำจะลดลงแล้วก็ตามค่ะน้ำลดแต่ภัยเงียบที่อาจจะยังอยู่อันนี้ก็คือพี่น้องแถวปราจีนบุรีเนี่ยเป็นคำถามที่บอกว่าคำว่าเอาอยู่เนี่ยเอาอยู่แค่น้ำหรือว่าเอาอยู่ถึงสารพิษเลยนะพี่น้องปราจีนบุรีเจอเรื่องของสารพิษเยอะนะคะน้ำลดแต่ภัยเงียบอาจจะเจอนะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นบ่อกากอุตสาหกรรมน้ำพามลพิษตรวจน้ำดินพวกตะกงตะกอนอะไรพวกนี้เขาจะทำยังไงกันนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำท่วมอันนี้แหละค่ะที่หลายคนได้เห็นเขาแชร์กันมาเนี่ยกังวลว่าน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่จัดการกากอุตสาหกรรมอาจจะพาสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่เกษตรและก็แหล่งน้ำสาธารณะได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็ควรจะได้รับการตรวจสอบให้เร็วแต่ยังไงก็ตามคราบสีรุ้งแล้วก็กลิ่นผิดปกติก็เป็นเพียงสัญญาณให้เราเฝ้าระวังยังไม่อาจบอกได้แน่ชัดว่าเป็นสารชนิดใดมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนหรือมาจากแหล่งใดการหาคำตอบจึงต้องอาศัยทั้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ติดตามเส้นทางที่น้ำไหลผ่านอีกนะคะคือคำตอบอาจจะยังไม่ครบถ้วนความกังวลประชาชนก็ไม่ควรจะถูกปล่อยให้รอยิ่งยังไม่รู้วันว่ามีน้ำอะไรปะปนอยู่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องยิ่งเร่งให้ข้อมูลและช่วยกันลดสัมผัสนะคะอันนี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ต้องไปให้คำแนะนำเขาอะค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบยิ่งต้องเร่งให้ข้อมูลเขาต้องให้เขาช่วยลดการสัมผัสบางทีประชาชนเองเขาก็ไม่รู้นะคะเขาไม่ควรที่จะต้องเลือกระหว่างการใช้น้ำที่ไม่มั่นใจว่าปลอดภัยกับการไม่มีน้ำใช้คือไม่ควรต้องรอให้ใครเจ็บป่วยแล้วก็มาได้รับการดูแลอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งที่เขาคุยกันในโซเชียลวันนี้นะคะคือน้ำไหลผ่านกากของเสียอะไรพวกนี้มันอาจจะร้ายยิ่งกว่าพวกน้ำที่มันมาอีกนะคะที่เราแช่เนี่ยน้ำชะกากอะไรพวกนี้สารพิษมันหมดไปหรือยังอะถ้าสมมติว่าน้ำลดมันหมดไปหรือยังหรือมันยังคงอยู่เหล่านี้เป็นต้นนะคะคือตอนนี้จะสังเกตเห็นได้อย่างที่เขามีบทเรียนจากพายุเฮอริเคนแคทรีน่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยภาพมันชัดนะคะมีงานแบบจำลองของที่คณะวิจัยที่สหรัฐอเมริกาเขาออกมาประเมินการสูดน้ำท่วมจากเมืองนิวออร์ลีนส์สูดลงทะเลสาบพอนซาเรนนะคะทำให้ปริมาณสารปนเปื้อนที่เพิ่มขึ้นในตะกอนสูงกว่าการระบายน้ำฝนโดยไม่มีน้ำท่วมประมาณตั้ง10เท่าคือปริมาณโลหะที่เพิ่มขึ้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับระดับที่มีอยู่ก่อนพายุตัวเลขนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามลพิษทั้งหมดมันเพิ่มขึ้น10เท่าแต่เตือนให้เราคิดไปไกลเกินกว่าว่าการระบายน้ำออกจากพื้นที่หนึ่งสารที่มากับน้ำอาจจะไปอยู่ที่ใดต่อเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วก็ในจีนเองเนี่ยงานศึกษาไต้ฝุ่นมัดโมปี57อ่ะเขาไปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโลหะตะกอนในอ่าวฉวนโจขณะที่งานอีกชิ้นในอ่าวเจ้าเจียงก็พบว่าปริมาณทองแดงและตะกั่วที่ไหลเข้าสู่อ่าวหลังไต้ฝุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ127แล้วก็136บทเรียนสำคัญคือสารที่มันลดลงในพื้นที่หนึ่งอาจจะไม่ได้หายไปแต่อาจจะเคลื่อนย้ายไปสะสมอีกพื้นที่หนึ่งการติดตามมลพิษก็ต้องมองตลอดเส้นทางน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงปลายทางว่าเป็นอย่างไรบ้างของบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างงานที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยานะคะจากปี54เนี่ยเราก็พบโลหะในน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานน้ำผิวดินแต่ว่าปราจีนบุรีเนี่ยในปี69เนี่ยประสบการณ์เนี่ยคือมันรุนแรงนะคะอาจจะสารที่มันไปไม่รู้ว่าเราจะรู้ว่าประชาชนได้รับตรงไหนยังไงบ้างอันนี้คือต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษอะไรเงี้ยหน่วยสาธารณสุขจังหวัดอปต.อปท.อบจ.อะไรพวกนี้คุณจะต้องมีแผนที่ร่วมกันที่ชัดเจนนะคะคือไอ้นี้ประเด็นหลังจากที่น้ำลดนะเพราะบางจุดเริ่มลดแต่ไอ้บางจุดที่จะต้องเริ่มระวังก็ยังคงมีอยู่นะคะยังคงมีอยู่นี่คือประเด็นใหญ่นะของบ้านเรานะเรื่องของน้ำซึ่งก็เป็นภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ทำลายไอ้พวกไอ้เศรษฐกิจนะคะพวกเศรษฐกิจที่อาจจะเจอเรื่องของอุทกภัยปี2569เนาะพอเกิดสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะ GDP อะไรเหล่านี้ที่คาดหมายไว้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะคะก็คงจะต้องจับตาดูค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เห็นออกแอคชั่นอยู่นะคะว่าเนี่ยถ้าตอนนี้ทำเนียบเองก็ส่งหนังสือด่วนถึงทุกรัฐมนตรีสั่งข้าราชการช่วยน้ำท่วมใครที่ไม่สนใจก็ย้ายทันทีเลยนะคะเห็นล่าสุดเป็นภาพนั้นเมื่อวานมีข่าวมานะให้กำชับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่และรวดเร็วข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิกเฉยละเลยหรือดำเนินการช้าก็จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยนะคะผู้บังคับบัญชามีอำนาจพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งออกจากตำแหน่งเดิมได้เลยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการแล้วก็ประชาชนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของราชการนะส่วนในเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีอันนี้คงจะต้องมาดูนะคะนอกจากว่าดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงของไตรมาสสุดท้ายนะคะไตรมาสสุดท้ายก็คือไตรมาสที่4ที่เราอยู่กันนี่แหละเนาะเริ่มตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะคะสถานการณ์โลกก็ยังเดือดอยู่เลยนะราคาน้ำมันดิบของโลกก็ยังคงทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่เลยนะคะแต่ว่าคงจะต้องมาจับตาดูราคาน้ำมันโลกโอเปกพลัสเนี่ยเขายังคงกำลังผลิตเดือนที่2แล้วก็หยุดน้ำมันนะหยุดเพิ่มน้ำมันต่อเนื่องราคาน้ำมันของบ้านเราวันนี้ก็คงจะต้องติดตามว่ามันขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คงจะเห็นภาพเนาะว่าราคาน้ำมันตอนนี้ราคามันแพงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะซึ่งจากราคาน้ำมันปตท.บางจากประจำวันที่5ตุลาคม69ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาราคาปัจจุบันเป็นผลมาจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล75สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่2ตุลาคมก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาขายปลีกในกรุงเทพอันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นเช่นแก๊สโซฮอล95อยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ดีเซลอยู่ที่42บาท19สตางค์ต่อลิตรนะคะบางจากปตท.เขาก็อัปเดตอ่ะเราไปดูปตท.แล้วกันนะคะขายปลีกก็ราคาก็ใกล้ๆกันกลุ่มเบนซินเนี่ยตอนนี้ก็เบนซินลิตรละ49บาท68สตางค์นะคะซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ47บาท79สตางค์นะคะเบนซินซุปเปอร์พาวเวอร์ X ลิตรละ49บาท79สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล98นะคะลิตรละ48บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล E85ลิตรละ31บาท63สตางค์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ40บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ35บาท69สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเบนซินนะคะส่วนดีเซลค่ะตอนนี้ OR ก็ลิตรละ42บาท19สตางค์ B20 ลิตรละ37บาท19สตางค์นะคะดีเซล B20 เนี่ยถ้าเป็นของบางจาก37บาท19สตางค์ราคาเดียวกันกับดีเซลกลุ่มปตท.บางจากเนี่ยราคาจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของภาพรวมราคาน้ำมันที่เราใช้เติมกันในเช้าวันนี้แวะปั๊มนะคะดีเซลก็ยังแพงอยู่นะอย่าว่าแต่ดีเซลเลยนะคะเบนซินแก๊สโซฮอล์ที่รถใช้กันอยู่ในเวลานี้หมายถึงว่ารถยนต์โดยทั่วไปคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหานะคะนอกจากว่าน้ำท่วมเยอะหน่อยอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาไม่ลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำนานเกินไปอย่าว่าแต่รถไฟฟ้าเลยรถสันดาปก็เหมือนกันแช่น้ำนานเกินไปก็ลำบากนะคะทำประกันภัยไว้ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะอันนี้คือในเรื่องของราคาเข้าของที่มันแพงขึ้นส่วนราคาทองเนี่ยวันนี้เช้าบ้านเรานะคะราคาทองก็มีการปรับราคาขึ้นมาค่ะผู้ฟังเช้าวันนี้ปรับขึ้นมา200บาทต่อบาททองคำนะคะโกลด์สปอตยืนอยู่ 4,160 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาท33บาท61สตางค์ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 65,950 ขายออก 66,150 ทองรูปพรรณรับซื้อ 64,627 บาท8สตางค์ขายออก 66,950 นะคะโดยเฉพาะในส่วนของบ้านเราวันนี้ถ้าเจอเรื่องของค่าเงินเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันสักหน่อยนึงนะคะ33บาท61สตางค์อันนี้เป็นค่าเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานี้นะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนนิดนึงแล้วกันนะคะพูดถึงทองคำเนาะกับน้ำมันในช่วงต้นรายการนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนอกจากว่าติดตามสภาพอากาศติดตามเรื่องราคาน้ำมันว่ามันขึ้นไหมเข้าของไปยังไงนะคะบางจุดบางห้างดีไข่ก็หาไม่เจอละน้ำก็หาไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่ว่าน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็มีหลายพื้นที่ที่ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าโอ้คือซื้อน้ำเป็นแพ็คก็หาได้ยากแล้วอะไข่ ไข่ตามห้างนี่ไม่มีเลยนะคะคือจะต้องหาแบบถ้าซื้อเป็นแบบเป็นฟองอย่างเงี้ย10 ฟองตามท้องตลาดสดก็ยังพอมีบางจุดนะคะบางจุดแต่ห้างสรรพสินค้านี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการกักตุนแบบว่าบางทีพ่อค้าแม่ขายรายเล็กก็อาจจะเอาไปขายหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันอาจจะบางคนอาจบอกว่าบางซอยบางบ้านบางชุมชนบางเขตยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เต็มแบบเหมือนก่อนแล้วไงแล้วมีการเตือน5-7แล้วมีการเตือน11-13อย่างเงี้ยคือการเตือนในครั้งนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ถูกแล้วที่เขาเตือนมาก่อนเราจะได้รู้ว่าน้ำมันจะมาช่วงไหนอย่างไรแต่ว่าการกักตุนในช่วงไกลๆอะไรอย่างเงี้ยของที่เป็นพวกน้ําก็คงไม่เป็นไรนะคะบางคนก็คือเตรียมพร้อมมีน้องคนหนึ่งนะคะที่ทํางานบอกว่าเนี่ยพอเงินเดือนออกซื้ออาหารกักตุนก็หมดไปเงินเดือน50%ละอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเกินไปสักนิดหนึ่งเนาะบางอย่างก็อาจจะไม่ต้องเยอะกันขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะน้ำมัน90.05ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้คือราคาน้ำมันที่ในเม็กซ์นะคะถ้าเป็นลอนดอนก็เบรนท์101.47ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือเราดูภาพที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ภาพมันก็คือจะเป็นภาพสีแดงนะราคาลงคืออันนี้เป็นล่วงหน้าณวันนี้นะคะโกสปอร์ตนี่ขึ้นมา25 เหรียญนะคะเช้าวันนี้ 4,188.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาทองก็มีผลทำให้ราคาทองบ้านเราวันนี้ก็เลยเป็นภาพบวกไปตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะก็ยังวนอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะรัฐบาลเองช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ละนะทุกกระทรวงคือไม่ใช่แต่กระทรวงที่ต้องมารับผิดชอบรองนายกเองนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานเนี่ยก็จะต้องคอยติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของน้ำท่าการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะคะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าในช่วงของระยะสั้นเท่านั้นนะก็จะต้องเป็นในส่วนของระยะกลางระยะยาวอย่างที่เคยทำมาตั้งแต่กี่สิบปีมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ทำไม่จบไม่สิ้นเนาะพรบงบประมาณอะไรที่ออกมาตั้งแต่เราเจอน้ำท่วมปี54น้ำท่วมทีหนึ่งก็คิดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวทีหนึ่งนะคะพอนี้ก็เงียบหายไปพอมาตรวจดูผลสำเร็จมันก็ยังไม่มีความคืบหน้าขั้นตอนอะไรต่างๆงบประมาณที่ลงไปมันก็เงียบหายไปนะคะพอถึงเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งอ่ะมาแกะดูอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้ทำตรงนั้นยังไม่ได้ทำกลับไปย้อนดูก็ถ้าเป็นงบประมาณที่ลงไปเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือสำเร็จแล้วแต่ที่ก้อนใหญ่ยังอะไรประมาณนี้คือจริงๆถ้านับตั้งแต่ปี54มันก็ผ่านมา10 กว่าปีแล้วถ้าระยะยาว10 กว่าปีดิฉันว่าสัก8-9 ปี10 ปีทุกอย่างมันก็น่าจะมีบ้างนะที่จะทำได้แต่มันอาจจะติดขัดถ้าสมมติว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระยะยาวมันอาจจะต้องติดตามเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมนะคะหรือความเห็นจากพี่น้องประชาชนแต่นั่นแหละเราก็ยังว่าเรื่องมันเงียบไงมันก็จะต้องมีรายงานตลอดเวลาถึงแม้ว่ายังไม่มีช่วงน้ำท่วมก็ตามแต่ตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยนะตั้งแต่น้ำท่วมกรุงเทพปี54ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมนะคือน้ำท่วมทุกที่อะค่ะคุณผู้ฟังสังเกตดูนะพระนครศรีอยุธยาบ้างนะคะเชียงรายบ้างเชียงใหม่บ้างน่านบ้างนะคะหรือแม้แต่ว่าในส่วนของทางภาคอีสานอุบลนะที่เราเจอกันเนาะแล้วก็ในส่วนของชัยนาทนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยอ่ะคุณผู้ฟังว่าปีไหนที่จะไม่ได้ยินข่าวน้ำท่วมบ้างมีทุกปีค่ะเพียงแต่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงหรือแม้แต่ว่าในส่วนของเชียงรายที่มาแบบหนักตอนนั้นที่มาพร้อมโคลนอะไรเงี้ยหรือไม่แต่ว่าหัดใหญ่เมืองเศรษฐกิจเงี้ยข่าวก็อาจจะดังนะคะหรือว่าอาจจะได้รับความสนใจเพราะเป็นความเดือดร้อนหนักในเศรษฐกิจพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ที่ชุมชนคนอยู่เยอะให้ว่ากันไปก็บ้านเราเรื่องของบริหารจัดการน้ำก็ยังถือว่าทำได้ไม่ได้ดีเต็มที่นะคะถ้าเป็นในส่วนของการบริหารงานของทางรัฐบาลนะตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะการบินไทยตอนนี้คุณชายเอี่ยมสิริ CEO การบินไทยก็คงจะได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราติดตามดูประเด็นนี้นะคะก็ถูกบอร์ดปลดพ้นจากตำแหน่งไปละบอร์ดตอนนี้ก็เป็นคุณรวรลแสงสนิทนะคะเป็นปลัดกระทรวงการคลังนะแล้วก็เป็นบอร์ดของการบินไทยด้วยนะก็คงจะต้องเร่งบริหารจัดการหรือว่าเคลียร์สต็อกนะคะคมนาคมก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าตอนนี้ก็จับมือการบินไทยมาเร่งสปีดแก้ปัญหาสัมภาระอันนี้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะพูดถึงการบินไทยนะคะซึ่งตอนนี้ปมของสายการบินไทยเนี่ยเห็นบอกว่าก็เริ่มเคลียร์ดีขึ้นแล้วแต่คุณชาย เอี่ยมสิริเองก็ออกมาชี้แจงนะคะทั้งเรื่องของการซื้อวายนะซื้อวายไปกี่เท่าไหร่นะ800 ล้านบาทเหรอ860,000 ขวดนะคะก็บอกว่าสายการบินซื้อวายไม่มีอะไรเรื่องด่างพร้อยทุจริตแน่นอนอยู่แล้วนะคะซื้อมาก็คือว่ามาบริการในคนที่ขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ขอยืนยันในการทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อวายมันก็มีขั้นตอนขบวนการเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาหากแม้ว่าเป็นเรื่องจริงฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องทำหน้าที่จะต้องดำเนินการตลอด41ปีของการทำงานนะคะก็ไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเกี่ยวกับการทุจริตก็บอกว่าสื่อที่ไปทำเจาะลึกแล้วก็มาพูดเนี่ยนะก็ถามต่อว่าอดีตไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นจะไม่ทำตอบคือหน้าที่ของกระบวนการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สื่อมโนเอาเองมันก็ไม่ถูกต้องเรื่องอื่นผมยอมรับฟังได้แต่ว่าคุณชายบอกว่าเรื่องผมทุจริตผมยอมไม่ได้จริงๆผมเป็นดีๆที่มีฐานะการเงินด้อยที่สุดของดีๆการบินไทยอยู่แล้วนะยินดีให้หน่วยงานใดๆก็ตามในประเทศก็มาตรวจสอบนะคะของงดเรื่องดราม่าในพื้นที่ของผมโดยเฉพาะถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติและก็ไม่สุภาพนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะไม่รับกระเช้าใดๆเรื่องทุจริตเนี่ยผมไม่ยอมนะคะผมไม่ยอมอันนี้ก็คือในภาพของคุณชายเอี่ยมสนิทตอนนี้ก็โดนปลดออกไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านวิทยุการบินตอนนี้ก็เกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วประเทศเหมือนกันเตรียมแผนรับมือประสานกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินมาดูแลเที่ยวบินต่อเนื่องนะคะจะเป็นการลดผลกระทบผู้โดยสารนะคะได้รับการสั่งการจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะสภาพอายุพายุแปรปรวนในช่วงนี้นับจากวันนี้ถึง7 ตุลาคมก่อนนะคะ5-6-7เนี่ยสามวันนี้ก่อนนะจันทร์อังคารพุธนี้ก่อนนะกำชับไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประเมินสถานการณ์จากสถานการณ์จริงด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของสนามบินเรื่องกระเป๋าตกค้างก็ยังเป็นประเด็นปัญหาที่หลายคนก็ยังคงพูดถึงกันอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองการบินไทยซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจจากประเด็นที่เป็นวิกฤตอยู่ในขนาดนี้นะคะแม้ว่าทางคุณชายเอี่ยมสิริจะพ้นเก้าอี้ CEO ไปแล้วนะคะก็เป็นการตัดไฟต้นลมแสดงความรับผิดชอบต่อความวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและผู้โดยสารแต่ในโลกของตลาดทุนเนี่ยแรงสะเทือนที่แท้จริงมันก็อาจกำลังจะลุกลามเพราะว่าหุ้นการบินไทยเนี่ยก็โดนเขย่า market cap เป็นแสนล้านนะคะตลาดก็รับแรงกระแทกระเบิดเวลาไตรมาส4เนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆเป็นช่วงของ high season ซะด้วยนะคะวิกฤตศรัทธาหลังจากเจอจริงจริงเราจะคิดว่าการบินไทยเนี่ยเหมือนจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่โดนออกไปแล้วก็ถือว่าหลุดจากแผนฟื้นฟูไปแล้วก็กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อปีที่แล้วนี่เองเนาะสิงหาคมนะคะมีคนชมแล้วก็ชื่นชมในภาพตรงนี้แล้วเอาไปเป็นตัวอย่างให้รัฐวิสาหกิจอื่นๆตั้งเยอะแน่แต่ว่าพอมีปฏิกิริยาเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของสัมภาระอะไรต่างๆนานานะคะก็ทำให้พอราคาหุ้นเห็นข่าวร้ายก็ย่อตัวลงไปเคยยืนเหนือระดับ6.15 บาทนะคะแล้วก็ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นนะทำให้มุมมองจากโบรกเกอร์ชั้นนำก็มองว่าวิกฤตกระเป๋าตกค้างคาร์โก้ชะงักเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยลบแหละแต่มันจะเป็นปัจจัยลบชั่วคราวเชิงเซนติเมนต์นะคะอย่าง KGI นะเขาก็ประเมินว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบประมาณการกำไรปี69เพียง 0.5-0.8 เท่านั้นแล้วก็ยังแนะนำซื้อสอดคล้องกับบล.กรุงศรีที่มองว่าเป็นเพียงผลกระทบจากต้นทุนทางตรงที่ครั้งเดียวจบเลยเช่นค่าชดเชยค่า OT ค่าจ้างเอาซอร์สระดมคนมาเคลียร์กระเป๋ารวมถึงรายได้เที่ยวบินที่ยกเลิกไปช่วง 29-30 กันยายนซึ่งไม่กระทบโครงสร้างรายได้หลักนะคะอย่างเอเชียพลัสและยูนต้าก็ยังคงให้การบินไทยเป็นหุ้นเด่นทุ่งท่องเที่ยวอยู่เดย์นะเพราะเขาก็ยังคงให้ราคาเป้าหมายที่ 7-8 บาทนะคะเพราะว่าเขามองถึงกระแสเงินสดในมือสูงแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตามองก็คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี่แหละนะคะที่มันจะเป็นประเด็นอยู่มันจะเป็นเดจาวูที่ล้างบางการบินไทยมันจะฉายซ้ำอีกหรือเปล่าเรื่องของระบบข้าราชการคุมนโยบายเรื่องของแผลกดทับจากต้นทุนแบบสุดโต่งปัญหากระเป๋าตกค้างเที่ยวบินช้านะคะจริงๆแล้วมันเป็นผลข้างเคียงโดยตรงจากแผนฟื้นฟูที่มุ่งโลพนักงานจำนวนมากแล้วหันไปจ้างช่วงเอาซอร์สเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพอระบบขาดคนที่มีความผูกพันกับองค์กรพวกเอาซอร์สเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบว่าทำเต็ม ที่เหมือนพนักงานประจำพอเจอวิกฤตธรรมชาติกระทบมันก็พังคลื่นขึ้นมานะคะสะท้อนว่าโครงสร้างยุคฟื้นฟูแข็งแกร่งแค่ในตัวเลขทางบัญชีแต่มันจะเปราะบางมากๆในทางปฏิบัติจริงถ้าเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนคุณมุ่งโลพนักงานจำนวนมากที่เป็นพนักงานของการบินไทยออกเพื่อที่จะเป็นแผนฟื้นฟูแต่เอาซอสที่จ้างมาประหยัดค่าใช้จ่ายก็จริงอย่างที่เขาบอกพอเจองานก็ทำได้ไม่เต็มที่อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นจากวิกฤตนะคะชัดเจนเนาะแล้วก็ข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสนะคะเรื่องผลประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นนะถึงแม้ว่าบอร์ดออกมาชี้แจงเกี่ยวกับปมซื้อวาย800ล้านนะจากผู้ขายรายเดียวเนี่ยจะสร้างความรู้สึกดีจาวูให้กับผู้ถือหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดคำถามอย่างคุณชายก็บอกว่าเขาไม่มีทางทุจริตนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มาเม้นมาอะไรไม่ให้เกียรติเขาก็จะไม่รับช่อกระเช้าดอกมงดอกไม้ไม่เอานะคะก็หมายความว่าเขาก็จะดำเนินคดีไปการฟื้นฟูหลังจากถูกนำไปใช้ลักษณะที่น่าสงสัยก็ยังนับว่าเครือข่ายเอาท์ซอร์สของผู้บริหารการบินไทยปัจจุบันและในอดีตก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนี้ไปก็คงจะต้องติดตามก็ถือว่าเป็นงานหินนะคะของดีๆตอนนี้คุณสัมฤทธิ์สำเนียงค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสายเงินของปตท.สผ.ตอนนี้ก็ขึ้นมารักษาการยังเป็นรักษาการ CEO อยู่นะคะบ้างก็สื่อมองว่าเป็นรักษาการขับตาทัดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจงานช้างมากๆนะคะที่คุณสำลิดและดีๆคนใหม่ที่เพิ่งจะเปิดรับสมัครไปเมื่อ30กันยายนต้องมาสะสางตอนนี้คุณสำลิดเนี่ยเป็นรักษาการอยู่และเขามีการปิดรับสมัครดีๆคนใหม่ไปเมื่อ30กันยายนก็ต้องมาดูว่าดีๆคนใหม่มาตอนนี้ก็งานสุดหินมากๆเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของรื้อสัญญาตรวจสอบชำแหละเอาท์ซอร์สทั้งหมดไล่บี้ตั้งแต่สัญญาแม่ยันสัญญาย่อยอุดรอยรั่วการกินหัวคงหัวคิวเหล่านี้เป็นต้นอุดคอขวดแรงงานปรับโครงสร้างค่าจ้างหรือแม้แต่การปลดล็อกข้อจำกัดนโยบายทิ้งทั้งผลักดันร่วมกับกพฐปลดล็อกมติครม.ให้สายการบินบริหารจัดการภาคพื้นดินด้วยตัวเองนะคะภาคพื้นด้วยตัวเองเพื่อตัดวงจรการพึ่งพาเอาท์ซอร์สเจ้าปัญหาในระยะยาวก็เป็นวิกฤตที่เป็นบทพิสูจน์ค่อนข้างจะชัดเจนของการบินไทยในเวลานี้นะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เขาก็จะมีการเปิดหน้าก็พูดถึงรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการบินไทยนะคะคือมันก็ยังไม่จบอ่ะเนาะถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารมันก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนดีๆปุ๊บมันจะจบมันมีอะไรหลายอย่างคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ฝนตกแช่น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้นะในช่วงที่ผ่านมานะคะการบินไทยก็เลยเจองานหนักเลยประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศนะแล้วก็ตามด้วยยกเลิกการบริการคาร์โก้หลังมีกระเป๋าผู้โดยสารตกค้าง 15,000 ใบแล้วก็ค่อยๆสะสางไปนะก็คือสาเหตุหลักจากเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาสัมภาระค้างแรงงานหรือว่าพนักงานของการบินไทยทำงานไม่ได้เพราะเขามีผลกระทบจากน้ำท่วมเขามาทำงานไม่ครบนะคะปัญหามันก็เลยเกิดสะสมต่อเนื่องแบบดินพอกหางหมูโดยเฉพาะ 26-28 กันยายนนี่แหละมันติดค้างมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมใหม่ๆอ่ะวันที่26กันยายนแล้วก็อาทิตย์ที่27อย่างเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นถึงการไม่ร่วมมือของพนักงานการบินไทยนะคะแต่อย่างที่เราเข้าใจคือส่วนใหญ่พนักงานภาคพื้นตรงนั้นจะเป็นเรื่องของเอาท์ซอร์สที่จ้างมาด้วยราคาที่ก็ไม่ได้แพงถูกปะล่ะปัญหาที่เขาจะมาร่วมมือกันมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบที่สำคัญคือสายการบินไทยอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มองภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กับกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี69ระหว่าง 12-18 ตุลาคม69ปมที่สังคมตั้งคำถามคือเหตุใดสายการบินอื่นซึ่งเผชิญน้ำท่วมเหมือนกันจึงยังให้บริการได้ดีกว่าคำตอบที่ตรงที่สุดคือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของการบินไทยอาจมีอยู่ค่ะแต่นำมาใช้รับมือได้หรือเปล่าถึงแม้การส่งรับไปพนักงานถึงบ้านเป็นความพยายามแต่ก็ไม่ได้ผล 100% นะคะพยายามไปรับส่งรถไปรับมาทำงานผู้บริหารการบินไทยจำนวนหนึ่งก็บางครั้งอาจจะยังไม่ได้ทุ่มเทต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้นะคะเพราะว่าการบินไทยเป็นองค์กรที่เพิ่งผ่านการฟื้นฟูกิจการที่ได้รับเสียงชื่นชมจากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับเลยแต่ว่าความผิดพลาดที่มันมีผลต่อต้นทุนความที่แบบว่าความเชื่อมั่นที่สะสมมานานมันก็เลยกลายเป็นองค์กรที่ถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพซึ่งการบินไทยจะกู้ศรัทธากลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ว่าองค์กรเรียนรู้จากความผิดพลาดและแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่เพียงเปลี่ยนคนนั่งเก้าอี้ผู้บริหารเพราะมีโครงสร้างที่เพิ่งการจ้างงานเอาท์ซอร์สเยอะมากเกินไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ฝากไปถึงท่านผู้บริหารนะกำหนดทิศทางกันให้ดีนะคะอย่าให้เกิดปัญหาภาพลักษณ์เพราะเราใกล้จะมาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม World Bank การจัดประชุม IMF โลกแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะคะอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะในเช้าวันจันทร์เรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อวันนี้พอมีเวลาอยู่นะคะแต่ถึงตอนนี้นะคะตอนนี้เราถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นภาพของการลงทุนนะคะสักครู่เดียวค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากันต่อนะคะ 9:44 ค่ะเราฟังผ่านทาง FM 97 MHz นะคะรายการเก็บข่าวมาเล่ากับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะมีหลายคนสงสัยตอนนี้ชาวบ้านก็ตั้งคำถามมีจุดที่น้ำทะเลลดแต่น้ำท่วมยังไม่ลดหลายจุดเหมือนกันนะอย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะคือเรื่องของอ่าวแม่กลองแล้วก็ดอนหอยหลอดเนี่ยระดับน้ำลดบางคนเคยไปทานอาหารใช่ไหมดอนหอยหลอดเนี่ยอาหารอร่อยนะอาหารสดด้วยอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ลำบากลำบนผู้ประกอบการชาวบ้านแถวนั้นด้วยระดับน้ำลดลงจนเห็นตะไคร้จนเห็นแบบไออะไรนะสันดอนอะแต่ว่าพื้นที่อัมพวาบางคนทีหลายจุดก็คือยังเจอน้ำท่วมสูงมันไม่ได้แค่แบบหน้าแข้งอ่ะเป็นถึงระดับหัวเข่าถึงเอวอ่ะมันหนักไปชาวบ้านเนี่ยลุยน้ำแล้วก็ใช้เรือสัญจรน้ำขังหลายวันมันกลิ่นมันก็เหม็นสมุทรสาครสมุทรสงครามอุตสาหกรรมก็เยอะเนาะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็ระยองด้วยนะคะระยองด้วยซึ่ง เราเห็นภาพชัดเลยระยองนี่มีหลายพื้นที่นะดิฉันจะพูดถึงระยองบ่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่กรุงเทพน้ำท่วมถัดมา2วันเนี่ยระยองก็เจอหนักนะคะสรุปแล้วระยองเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อน497รายแล้วเป็นส่วนใหญ่จะเป็นด้านพืชอะค่ะผลกระทบ6อำเภอ 11,960 ไร่หนักสุดคือ 1,560 ไร่เขาเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบราชการอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคือมันภาพที่ออกมาจะเป็นพวกอะไรล่ะทุเรียนเนี่ยมังคุดค่ะปาล์มน้ำมันมะพร้าวยางพาราก็มีนะคะที่ระยองเนี่ยสังขบุรีก็เหมือนกันค่ะเด็กๆเนี่ยน้ำท่วมนะคะหลังจากที่มีเขื่อนมีการระบายน้ำช่วงนี้เด็กก็เดินทางเข้าออกลำบากแต่ดีหน่อยช่วงนี้เริ่มปิดเทอมกันแล้วอย่างที่บอกนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมส่งผลต่อภาพของการลงทุนหรือไม่อันนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะเป็นรายตัวนะมันภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งมีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าก็มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ทั้งเรื่องของติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ไหนจะหวังจะให้สหรัฐครองตำแหน่งผู้นำ AI โลกด้วยตอนนี้จีนตามอยู่ใกล้ๆแบบบางคนก็บอกว่าอาจจะนำไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะนำไปแล้วก็ได้เหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของอิหร่านที่จะทบทวนความเห็นต่อสหรัฐแผน7วันที่จะระงับการสู้รบพูดกันเจรจาการสู้รบพวกเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการไม่ขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นหุ้นเอเชียส่วนใหญ่วันนี้เปิดมาก็ส่วนใหญ่เป็นบวกนะคะซึ่งเราดูจากไอ้ภาพที่บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ของของหุ้นจีนนี่ยังปิดทำการอยู่นะถ้าดูจากที่ตลาดพูดถึงนะคะเขารับเรื่องของผลบวกเกี่ยวกับไอ้เฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ตุลาคมไม่น่าจะขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหุ้นนะคะที่เขามีการเปิดเผยมาของหุ้นจีนเนี่ยปิดตลาดเนื่องในวันชาติหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้เนื่องในวันสถาปนาประเทศเป็น2หุ้นหลักนะคะของเอเชียที่ปิดนิกเกิลเปิดตามปกติเช้าวันนี้บวกมาได้ 1.17% ฮั่งเส็งเปิดมาลบไปเล็กน้อยหุ้นออสเตรเลียก็บวกมาได้ 0.53% นะคะในเวลานี้หุ้นนิกเกิลค่ะตอนนี้ 7037.61 จุดนะคะขึ้นมาแรงเลยทีเดียวค่ะขึ้นมาถึง 1,728 ทะลุ 70,000 เรียบร้อยนะคะสำหรับหุ้นโตเกียวนะคะบวกมาได้ 2.53% ค่ะแล้วก็บรรยากาศของตลาดหุ้นฝั่งของออสเตรเลียก็บวกนะคะ 8,706 จุดตอนเวลานี้บวกมาได้24จุดค่ะ 0.29% นะคะหางเส็งฮ่องกงลบไป28จุดนะคะอันนี้เป็นตลาดหุ้นสำคัญของบ้านเราเนี่ยยังไงคงจะต้องติดตามดูเพราะว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐมีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะคะพูดถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรหน่อยที่มันมีผลต่อการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนอันนี้ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่งค่ะส่วนอัตราการว่างงานเดือนกันยายนขยับขึ้นสู่ระดับ 4.2% เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 4.1% นะคะหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนักลงทุนก็ปรับลดโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ค่ะมีเครื่องมือที่ออกมานะคะโดย CM Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 16.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะสู่ระดับ 4-4.25% ในการประชุมเดือนตุลาคมจากเดิมที่ให้น้ำหนักมากถึง 64.2% ค่ะนักลงทุนก็จับตารายงานการประชุมเดือนกันยายนของเฟดซึ่งเผยแพร่ในวันพุธที่7ตุลาคมนะคะเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะแล้วก็รอดูข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียเช้าวันนี้โดย S&P Global ก็เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนกันยายนของออสเตรเลียและก็ญี่ปุ่นสิงคโปร์ก็จะเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนนะที่หุ้นเอเชียออกมาก็ลุ้นของบ้านเรากันหน่อยนะคะว่าจะออกมาเป็นมุมไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะถ้านักวิเคราะห์สะดวกก็จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็ในบ้านเราของตอนนี้บรรยากาศของการลงทุนเนี่ยนะคะคืออ่ะมาละน้องบอกว่า สะดวก10โมงนะเดี๋ยวหลังตลาดหุ้นเปิดเนาะ10โมง10นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยไปคุยกับนักวิเคราะห์ก็คือคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะพูดถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยของเราเพราะเราเห็นตลาดเอเชียที่เปิดอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพบวกใช่ไหมก็มีความหวังว่าหุ้นไทยเราน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็หนักเหมือนกันนะคะอาจจะมีการฟื้นตัวมีมุมมองจากบลกสิกรไทยค่ะพูดถึงแนวโน้มหุ้นว่ามีโมเมนตัมทิศทางฟื้นตัวกลับขึ้นมาปัจจัยหนุนหลักมาจากการรายงานตัวเลขภาครายงานของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการโดยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรขยายตัวเพียง 29,000 ตำแหน่งจากตลาดคาด 90,000 ตำแหน่งอัตราว่างงานปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 4.2% จาก 4.1% สูงกว่าคาดอีกนะคะตัวเลขสะท้อนของภาครายงานในสหรัฐระยะสั้นเริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะลดความกังวลเงินเฟ้อเลยส่งผลให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมในครั้งถัดไปลดลงเหลือเพียงราว 22% เท่านั้นนะคะแม้ว่ารอบถัดไปจะยังมีโอกาสปรับขึ้นก็ตามปลดล็อกบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงก็ฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขามองถึงกระแสเงินทุนต่างชาติด้วยฟันโฟลว์ที่ผ่านมาจะเห็นการขายสุทธิติดต่อกัน9วันละรวมๆก็ 35,000 ล้านแล้วอะขายสุทธิของต่างชาตินะคะแรงกดดันจากความกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศแต่ปัจจุบันมองว่าตลาดได้ตอบรับปัจจัยลบดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้วแรงขายมีจังหวะชะลอตัวลงแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงมากเขาคาดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะเริ่มเบาลงแล้วก็น่าจะกลับมาซื้อนะคะให้กรอบแนวรับ 1,560 จุดแล้วก็แนวต้าน 1,585 จุดค่ะซึ่งประเด็นการพิจารณาการลงทุนดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 51,176.96 จุดนะคะเมื่อวันศุกร์เนาะบวกมาได้ 0.49% อันนี้คือเช้าวันเสาร์บ้านเรานะ S&P 500ปิดที่ 7,722.72 จุดค่ะก็เพิ่มขึ้นมา 56.27 จุดหรือว่า 0.73% Nasdaq ปิดที่ 27,190.86 จุดเพิ่มมา 319.27 จุดหรือว่าบวกมา 1.19% นะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็มีหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่เปิดที่ 69,113.74 จุดเพิ่มมา 804.28 จุดหรือว่าบวกมา 1.17% ตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเส็งนะคะก็เปิดที่ระดับ 23,963 จุดลดลงไป 8.88 จุดนะคะหรือว่าลบไป 0.04% ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันชาติหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันสถาปนาประเทศอันนี้บอกกันอีกรอบหนึ่งนะคะเงินบาทเปิดวันนี้33.56 สตางค์ก็จะเป็นปัจจัยที่คงจะต้องรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามากรอบวันนี้ก็33.45 สตางค์ถึง33.65 สตางค์นะคะเรื่องของต่างประเทศก็คือเรื่องตัวเลขการจ้างงานที่พูดไปส่วนบ้านเรานายกอนุทินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะหารือรับมือแผนน้ำท่วมนะคะแล้วก็จับตาฝนที่จะมาอีกระลอกหนึ่งตอนนี้เขาสั่งเตรียมความพร้อมทุกระบบปภ.ก็บอกว่าฝนที่แช่ที่ผ่านมาท่วมทั้งหมด31จังหวัดหนักสุดคือกรุงเทพนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่มเกล้ากับลาดกระบังบางประชาชนบางท่านเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าบ้านเรือนได้เลยเดือดร้อนทั้งหมด3,500,000คนส่วนกรมชลประทานก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าหลายเขื่อนลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกยกเว้นบางเขื่อนที่เกินความจุแล้วตอนนี้เขาก็ยังคงเตือนอยู่นะคะพี่น้องแถว11จังหวัดที่เกาะติดหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นในภาพรับมือน้ำท่วมแล้วก็ถามว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ถือว่าฉุด GDP ไตรมาส3เหลือโต 1.7 ถึง 1.8% เองอะจากที่มองว่าทั้งปีจะขยายตัว 2.5 ตอนนี้ก็อาจจะประมาณแค่ 2.1 หรืออาจจะต่ำกว่านี้คงจะต้องติดตามดูนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อเหล่านี้เป็นต้นนะสภาพัฒน์เขาก็เกาะติดอยู่การลงทุนการส่งออกก็จะได้ช่วยกันประคองเศรษฐกิจเรื่องของท่องเที่ยวค้าปลีกปรับแผนรับมือในเรื่องนี้กันไปนะคะอันนี้ก็คือในภาพใหญ่นะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเฟดนะคะเรื่องของบ้านเราสถานการณ์น้ำท่วมที่มันไปกด GDP ไทยแต่ว่าในช่วงหน้าเนี่ยตลาดเปิดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็ติดตามดูพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าจะยังไงเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมเนี่ยก็ขายสุทธิอีกแล้วนะคะ844ล้านอย่างที่บอกค่ะขายไปติดต่อกัน9วันก็รวมไป 3.5 หมื่นล้านบาทแล้วอะหนักเลยทีนี้เดี๋ยวติดตามกันช่วงต่อไปนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
9: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ตอนสถานีโทรมาศอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: นะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: วัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
12: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่ากดอย่าโอน
12: ก่อนเชื่อเช็คก่อน

0: เพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5-7ตุลาคมนี้
2: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงิน

0: ก้อน
1: ชัวชัว
0: สูงสุด1ล้านบาท
1: ยิ่งอายุน้อย
0: เบี้ยยิ่งถูก
1: เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
0: ไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัว
1: เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือ
0: โทรเลย
1: 022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับในสู่ชั่วโมงที่2นะคะของรายการเราค่ะช่วงนี้จะมาติดตามดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงสัปดาห์นี้มีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะคะต่อการลงทุนของบ้านเราตอนนี้คุณกรพัฒน์วรเชษจากบล.กรุงศรีพร้อมแล้วนะคะคุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะก็ดูจากบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดของฝั่งเอเชียก็มียังตลาดหุ้นจีนยังปิดอยู่ใช่ไหมคะคุณกรพัฒน์วันนี
8: ้ครับจีนปิดเนื่องในวันโกลเด้นวีคนะครับแล้วก็มีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับที่ปิดด้วย
7: ค่ะ
8: นะครับแต่นอกนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เปิดทำการตามปกติกันในวันนี้ครับผม
7: ค่ะแต่ของบ้านเราเปิดมาตอนนี้เป็นบวกนะคะเช่นเดียวกับอีกหลายตลาดยังของฝั่งนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนี่เห็นบวกแรงเลยอันนี้สาเหตุมาจากอะไรเห็นแรงถึงขั้นแบบว่าทะลุไป 70,000 เลยทีเดียวนะคะสำหรับเช้านี้ของนิกเกอิโตเกียว
8: ครับคือนิกเกอิเนี่ยแรงเร่งตัวนะแต่ว่ามีตลาดหนึ่งแรงกว่าคือตลาดหุ้นไต้หวันนะครับตอนนี้ทำ all time high ใหม่แล้วนะครับผมก็หลักๆมันเป็นเรื่องตัวสัญญาณนะครับของตลาดแรงงานสหรัฐในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นภาพว่ายังคงเปราะบางนะครับไม่ได้แข็งแรงที่กังวลกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็ออกมา 29,000 ตำแหน่งตลาดมองถึง 90,000 เลยนะครับแล้วการจ้างงานเอกชนเนี่ยต่ำคาดมากนะครับนอกจากนี้ตัวเลขเดือนก่อนที่รายงานการจ้างงาน 106,000 ก็ปรับลงไป 60,000 ด้วยนะครับอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับมา 42% เองเราเคยพอยต์ไปว่าอัตราการว่างงานสหรัฐเองเนี่ยที่เห็น 4.1 เนี่ยคนยังไม่ได้ออกมาหางานเต็มที่นะครับแล้วก็พอเดือนเนี้ยนะครับจำนวนคนที่ออกมามีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแค่ 1% นะครับตลาดแรงงานดีเลยนะครับเป็นภาพของการว่างงานเพิ่มเป็น 4.2% จาก 4.1 นะครับแล้วก็ค่าจ้างเขาต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเงินเฟ้อด้วยแต่เพิ่มขึ้นแค่ 0.1% มันนอนมันทั้งหมดเลยทำให้ตลาดเองมองว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับยิวก็เริ่มคลายหน่อยๆดอลลาร์เริ่มอ่อนเป็นแรงสนับสนุนนะครับหุ้นเทคหุ้นไฮโกรทนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นไต้หวันแนะนำเลยแล้วบ้านเราเองก็ตัวนำก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับหุ้นอย่างตัวเดลต้านะครับเป็นตัวนำดัชนีขึ้นมาครับผมครับ
7: ปัจจัยบ้านเราล่ะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้น้ำท่วมหนึ่งกดดันอยู่ไหมคะ
8: ก็ยังต้องตามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าคลายนะครับกว่าที่คิดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ตัวทิศทางของตัวภาพของบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็ขึ้นนะครับแบบเป็นลักษณะการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพมาหน่อยๆนะครับวันนี้มองเซ็ตไทยก็แนวต้าน1580 1590นะครับแนวรับอยู่ที่1560เซ็ตน่าจะบวกได้นะครับแคบในกรอบนี้ครับวันนี้ครับผม
7: แต่ว่าการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติก็น่าสนใจนะคะเห็นบอกว่าซื้อ9วันติดกันเลยช่วงนี้เรามองว่าพฤติกรรมยังคงเช่นเดิมไหมคะจะมีเปลี่ยนไปไหม
8: ก็จริงๆต่างชาติเริ่มขายบางลงแล้วจริงๆเขาขายทั้งเอเชียนะครับยกเว้นไต้หวันนะครับเนื่องจากว่ายิวที่มันสูงนี่แหละเป็นแรงเพรสเชอร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มคลายผมคิดว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วนะครับถ้ายิวมันเริ่มคลายออกมากว่านี้หน่อยนะครับต่างชาติได้มีการกลับมาซื้อแต่ว่าก็ยังคงต้องรอดูสถานการณ์น้ำท่วมด้วยถ้ามันเป ็นทิศทางที่เราคิดไว้อยู่ในเบสเคสต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นบวกครับผมครับ
7: ค่ะงั้นขอกลยุทธ์การลงทุนกันหน่อยค่ะวันนี้เราตัวไหนดีคะตีม
8: ครับวันนี้เราเน้นตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จากยิวลงนะก็แนะนำเดลต้านะครับเป็นท็อปพิกอีกตัวหนึ่งก็เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็คือ GPSC นะครับที่แผน GDP ก็เดินหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วท่องเที่ยวรับ Golden Week ก็เป็น AWC ครับวันนี้ครับพิก3ตัวครับผม
7: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกรพัฒน์
8: ค
7: ่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบล.กรุงศรีนะคะก็ประเมินวันนี้จากที่เราเห็นตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างฝั่งของนิกเกอิเนี่ยค่ะบวกขึ้นมาช่วงเช้านะคะปิดพักเช้าเรียบร้อยบวกมาก็1,728.15 จุดนะคะบวก 2.53% นะคะนี่คือ 7,037.61 จุดค่ะซึ่งในภาพใหญ่ของการบวกในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศการลงทุนก็เลยเป็นสีเขียวกันมากขึ้นนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์ก็มองเป็นภาพบวกเช่นเดียวกันอันนี้ส่งมาจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเดือนกันยายนอย่างที่คุณกรพัฒน์บอกพอออกมาต่ำกว่าคาดการนะคะเพิ่มขึ้นเพียง 2.9 หมื่นตำแหน่งเทียบกับตลาดคาดตั้ง 90,000 ตำแหน่งอัตราว่างงานสูงสุดกว่าคาดการขยับขึ้นเป็น 4.2% จากเดือนก่อนหน้านั้น 4.1 ก็เลยส่งผลให้ตลาดเนี่ยปรับลดความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงเหลือเพียง 22% ก็หนุนสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวขึ้นมาค่ะในด้านอัพไซด์อาจจะไม่กว้างมากนักนะคะเพราะว่าเรายังคงจะต้องติดตามดูUS Bond Yield ที่ตอนนี้ก็ปรับตัวลงแรงช่วงที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแต่ทยอยไต่ระดับขึ้นระหว่างซีซั่นนะคะกลับมาทรงตัวสูงบริเวณเดิมอายุ2แล้วก็10ปีอยู่ที่ 4.82 แล้วก็ 5.26 ตามลำดับยังคงกังวลแนวโน้มเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรวมถึงปัญหาเรื่องขาดดุลงบประมาณแล้วก็ซัพพลายบอนด์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน AI นะคะปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนค่ะที่ตลาดคาดว่า headline บวก 3.1% แล้วก็คอบวก 1.56% นะคะและ ISM ภาคบริการสหรัฐเดือนกันยายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 55.7 วันนี้นะคะแล้วก็รายงานการประชุมเฟดในค่ำคืนวันพุธนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศโดยเฉพาะประเด็นน้ำเหนือที่กำลังทยอยลงสู่ภาคกลางยังต้องจับตาโดยสถานการณ์ปัจจุบันทรงตัวค่ะคาดว่าเม็ดเงินก็ยังคงเก็งกำไรกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นเดลต้าค่ะซื้อราคาเป้าหมายปี2027ที่290บาทนะคะได้เซนติเมนต์บวกจากกลุ่มเทคที่ฟื้นตัวจากการจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาดส่วนด้านผลการดำเนินงานคาดว่ากำไรไตรมาส3ปี2026เร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันล้านบาทบวก 37% Q-on-Q แล้วก็บวก 12% Q-on-Q หนุนจากกรอสมาร์จิ้นที่ฟื้นตัวขึ้นจากปัจจัยปัญหาด้านวัตถุดิบที่ผ่อนคลายลงนะคะส่วนดีมานด์สินค้า AI Data Center ก็ยังคงแข็งแกร่งค่ะโมเมนตัมกำไรไตรมาส4อาจจะคาดว่าทำจุดสูงสุดใหม่แต่ 10,000 ล้านบาทนะคะจากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้าหนุนกำไรปี2026แตะที่ 3.2 หมื่นล้านบาทบวกมา 30% year on year ขณะที่ปี2027เนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะเติบโตบวก 41% ปีต่อปีเป็น 4.5หมื่นล้านบาทนะคะแนวรับ 260 ถึง 258 นะคะแนวต้าน 267 ถึง 279 บาทค่ะทางด้านบล. CGS International ประเทศไทยจำกัดก็มองกรอบนะคะเส้นเด็ก 1,560 ถึง 1,585 จุดดัชนีมีโอกาสปรับตัวบวกแรงในช่วงเช้าตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียหลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการนะคะน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดแล้วก็สนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำมันแล้วก็ความเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหุ้นแนะนำก็จะเป็นเดลต้าคาดว่าเดลต้าน่าจะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นในช่วงไอ้ครึ่งปีหลังเนื่องจากมาร์จิ้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแม้ว่าบริษัทยังเผชิญแรงกดดันด้านวัตถุดิบบางส่วนแล้วก็ประมาณการว่ารายได้ในไตรมาส3ปี2026จะเติบโตประมาณ 15% Q-on-Q ด้วยนะคะส่วน SPRC อาจจะเผชิญแรงกดดันจากค่าระหว่างขนส่งและก็ค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่4แต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าค่าการกลั่นของ SPRC จะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัฏจักรอุตสาหกรรมนะคะที่ประมาณ 5-6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี2027ค่ะขณะที่บล.ดาวโอประเทศไทยคาดการดัชนีนะคะเซตอยู่ในวีคที่เขาก็มีการจับตาดูนะคะว่าในกรอบของวิกนี้ก็1,500 1,545-1,552 จุดอ่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศว่าจะกลับมาดีขึ้นไหมจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่ต่ำทำให้ตลาดลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้น่าจะต่ำกว่าระดับ 30% นั่นเองนะคะอ่ะส่วนวันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์คุยเรื่องของสมุนไพรนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เตรียมพร้อมช่วงนี้น้ำท่าตรงจุดไหนยังไงยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะวันที่5-7อ่ะนี่ระลอกแรกนะของเดือนตุลาคมแล้วถัดไปก็จะเป็นวันที่11-13น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังไม่ได้ลดนะคะบางพื้นที่ลดแล้วก็เจอเรื่องหลังภาวะที่น้ำลดเนี่ยเจอหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของโรคภัยที่มาจากไอ้น้ำท่วมแล้วก็เรื่องของยุงก็เป็นประเด็นสำคัญวันนี้จะคุยเรื่องของตะไคร้นะคะที่จะมาช่วยไล่ยุงให้กับพวกเราเป็นสมุนไพรที่ทุกบ้านนะถ้าไม่นับจากคอนโดนะทุกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกันนะคะคุยเรื่องนี้แหละค่ะ เรื่องยากันยุงที่จะรุมให้มาถ้าเป็นยุงลายก็ลำบากอีกเป็นไข้เลือดออกอีกเหล่านี้เป็นต้นนะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
7: อาจารย์เช้านี้เตยยังดูที่ปราจีนบุรีก็ถือว่าน้ำเป็นบางจุดลดแต่บางส่วนก็ยังไม่ลดแล้วเขาก็คุยกันเรื่องของพวกสารพิษปนเปื้อนอีกต่างหากนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเป็นโอกาสต่อไปจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่น่าเป็นห่วงมากดูจากข่าวนะคะอภัยภูเบศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์น้ำท่วม
9: ค่ะเราเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสร้างขึ้นเปิดเมื่อ24 มิถุนา 2484นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถนนก็คือแม่น้ำโรงพยาบาลที่ถนนที่อยู่ข้างๆแม่น้ำเนี่ยขอทีหลังการสร้างโรงพยาบาลให้เกวียนให้คนไข้นั่งเกวียนมาโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ริมน้ำเนี่ยเราเผชิญการท่วมหนักๆมา 2-3 ครั้งนะคะแต่ครั้งเนี่ยถือว่าหนักที่สุดนะคะเราจะเห็นว่าธรรมชาติไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่จะพร้อมเผชิญกับวิกฤตของธรรมชาติซึ่ง เราอาจจะแบบไปบ่นไปได้คือคงบ่นเทวดาแหละว่าทำไมตกก็แบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตกทีก็เยอะๆนะสมัยก่อนก็กระจายกระจายนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเราคาด
7: เดา
9: ไม
7: ่ได้ใช่อาจารย์คือมันไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะอาจารย์ลองสังเกตดูสิว่าทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้เนาะอย่างกรุงเทพในลูกเห็บตกเหล่านี้เป็นต้นนะอาจารย์หรือว่าแผ่นดินไหวในหลายจังหวัดหรือว่าแม้แต่ว่าในส่วนของต่างประเทศที่เวลาแผ่นดินไหวมันจะหนักกว่าเดิมเงี้ยอาจารย์เราไม่สามารถคาดการฝนได้เลยอะเนาะว่ามันจะตกมาแรงแค่ไหนยังไงบางทีตกแช่แต่ตกหนักก็เนี่ยมันก็ไม่ทันเหมือนกันค่ะ
9: ที่ยังคิดเลยว่าเราคงจะต้องมีวิชาเรียนคล้ายๆในนารีหรือลูกเสือแต่เป็นการรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบว่าเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เราจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งคงจะต้องปลูกฝังกันแต่เด็กๆนะคะรวมถึงภัยสงครามด้วยนะคะอันนี้พี่คิดว่าหลายประเทศเนี่ยมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเราคงจะต้องเตรียมการกันนะคะเรื่องของยุงก็เหมือนกันนะคะเรื่องของยุงนี่ก็เป็นเรียกว่ายุงเนี่ยอยู่คู่กับโลกมาอย่างยาวนานเลยนะจริงๆมียุงมากกว่า 3,000 ชนิดนะประเทศไทยมีอยู่ประมาณ400ชนิดบางชนิดก็ดูดเลือดเฉยๆนะคะบางชนิดก็แบบก่อโรคที่เรารู้จักก่อโรคก็จะแก่ยุงก้นป่องยุงลายยุงเสือหรือยุงลายเสือยุงลำคาอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองถูกยุงกัดเนี่ยไม่ใช่แบบกัดแค่ลำคาบวมแดงนิดเดียวบางคนแพ้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าภาวะน้ำท่วมยุงกัดไปแช่น้ำการที่มีอะไรแทงทะลุจากผิวหนังของเราลงสู่เนื้อเยื่อเนี่ยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อมีพี่จำได้มีเคสหนึ่งที่ตะเปียขายลาบอร่อยแบบทำลาบอร่อยมากอยู่ข้างๆอำเภอที่ชายอำเภอของอำเภอเมืองอ่ะปรากฏว่าแกโดนยุงกัดแล้วแกก็เกาๆความที่ขายดีก็เกาๆแล้วก็ทนทานยาหม่องอะไรไปมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยด้วยการที่แบบว่าบวมมาแล้วแล้วเกิดเขาเรียกว่าเซปซิสคือเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดน้องชายเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมก็บอกว่าตัดขามีโอกาสรอดแต่ก็โอกาสไม่รอดเนี่ยมากกว่าแค่ยุงกัดเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลให้ดีเช่นไปเกาเพิ่มไปทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น เรื่องของยุงกัดเนี่ยหมายถึงว่าปราการของผิวหนังของเราเนี่ยถูกเรียกว่าถูกพังทลายนะ
7: คะ
9: จากตัวยุงซึ่งนำเชื้อโรคเข้าไปจาก เป็นพาหะนำเชื้อไข้โรคออกมาเรียที่คุณกุญญาเราอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็อันหนึ่งกับเชื้อโรคทั่วไปซึ่งเรารักษาความสะอาดได้ไม่ดีไม่มีเวลาดูแลเขามีอาการอักเสบแล้วก็ไม่ได้รู้จักหยุดยั้งเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดจากยุงแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยยุงเนี่ยมีสมมติว่าสัตว์เลี้ยงเราสุนัขและแมวเนี่ยถูกยุงกัดเนี่ยนะเขาจะเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจนะคะซึ่งพยาธิตัวนี้เนี่ยก็จะเรียกว่ามียุงเป็นพาหะนะคะแล้วก็เขาจะไปอยู่ในหัวใจของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เติบโตแล้วก็ย้ายไปอยู่ในคือเติบโตในร่างกายเต็มวัยก็ย้ายไปอยู่ในหัวใจด้วยเส้นเลือดแดงในปอดของสัตว์ก็ส่งผลร้ายนะคะเพราะเรื่องของยุงเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาระดับโลกและเคยเป็นอย่างมาเรียเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะแล้วก็มียุงเขาจะออกซึ่งยิ่งโลกร้อนขึ้นเนี่ยวงจรชีวิตของยุงเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยนะคะก็ยุงแทนที่จะออกหากินกลางวันก็ออกหากินกลางคืนแบบตอนนี้เรามีโอกาสติดเชื้อจะที่แพร่โดยยุงมากมายเลยนะคะแต่ละปีก็มีเรื่องไข้เลือดออกทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแค่เลือดออกเสียชีวิตมากกว่าเด็กนะคะ
7: อาจารย์จำได้ไหมเคสของคุณปอเนาะ
9: ใช่ค่ะ
7: อันนั้นแหละคือเราเลยรู้ว่าเฮ้ยเป็นไข้เลือดออกแล้วเสียชีวิตเลยคือตอนแรกคนธรรมดาปกติที่แบบเป็นไข้เลือดออกเสียชีวิตก็จะมีบ้างแต่พอคนดังอ่ะแล้วเป็นพระเอกดังอยู่ในช่วงของเป็นดาราที่ทุกคนรู้จักช่อง3เนี่ยคุณปอทฤษฎีแล้วก็เป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่นั้นหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่ายุงมันทำให้เป็นไข้เลือดออกแล้วเสียชีวิตได้มันเหมือนคล้ายๆกับโรคมันไม่เหมือนเดิมอาจารย์มันอัพเลเวลขึ้นมาเนาะเตยคิดเองนะว่ามันน่าจะเป็นไง
9: ค่ะก็เราต้องมีความรู้เรื่องของการป้องกันยุงนะคะแล้วก็ที่ดีที่สุดคือมุ้งนะคะแล้วก็อยากให้ยุงไปสัมผัสอันนี้ดีมากเลยทางกายภาพเนี่ยอยากให้มียุงทีนี้เรื่องของสารที่จะเข้าไปแบบเรียกว่าป้องกันเราจากยุงกัดเนี่ยแน่นอนว่ามีสารเคมีเยอะหลายตัวที่ประสิทธิภาพเนี่ยดีมากแต่ที่เราก็ไว้ใจสารเคมีได้ไม่เต็มร้อยนะคะเห็นการที่เราจะต้องรู้ว่าเอ๊ะมันมีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะก็คุณเตยพูดถึงตะไคร้นะคะแล้วก็จำหลักง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าอะไรที่มีกลิ่นหอมฉุนเนี่ยจะไล่ยุงได้นะคะก็ตั้งแต่ตะไคร้หอมโหระพากระเพรากระเทียมพริกไทยว่านน้ำเนียมหูเสือขมิ้นหอมก็ได้นะคะพวกมะกรูดได้ทั้งผิวแล้วก็ใบหรือส้มซึ่งจะได้ผิวส้มตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่ถูกเรียกว่าให้มาเรียนในตลาดแม่เอามีเพื่อนคนจีนจริงๆเป็นลูกคนลาวอยู่นครนายกแม่ก็ฝากไว้กับคนจีนตากเปลือกส้มไว้เต็มเลยเอาไว้ตากแห้งเพื่อจุดไล่ยุงแล้วก็ร้านยาโบราณสมัยก่อนก็จุดไล่ยุงถ้าฟังเร็วๆก็ได้ว่าหลักการมีแค่นี้อะไรที่หอมฉุนนะโกจุลาลัมพารู้จักไหมหลายคนก็เริ่มไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวอภัยภูเบศจะพยายามเผยแพร่เรื่องนี้นะคะแมงลักขาก็ขึ้นอยู่เต็มเลยนะคะถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มาก1กลิ่นหอมนะคะยุงจะไม่ชอบอะไรที่กลิ่นฉุนๆนะคะอันที่2ขมนะคะอันนี้ขมก็จะฟ้าทลายโจรสะเดาสะเราช้างแล้วก็บระเพ็ดเนี่ยยุงไม่ชอบนะคะแล้วก็หอมบวกขมก็คนทีสอคนทีขมเหลาหลายท่านคงไม่รู้จักนะคะแล้วที่มีพิษก็คือกรอยกับยาสูบนั้นมี3กลุ่มถ้าเราดูว่าเดี๋ยวซ้ายเลยขวาเรามีอะไรบ้างในบ้านเรานะคะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรนะคะสะเดาช้างซึ่งสะเดาช้างบระเพ็ดเหล่านี้พี่ว่าชนบทจะได้เปรียบแล้วก็สะเดาเนี่ยแต่ก่อนนี่เป็นอาหารประจำหน้าหนาวพี่ยังเคยเก็บดอกสะเดามัดไปขายในตลาดนะคะสะเดาจะขึ้นอยู่ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้เยอะโตง่ายน่าปลูกมากได้ตัวคือสะเดาช้างสะเดาช้างก็รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการฆ่ายุงก็เยอะใช้เมล็ดของสะเดานะคะบระเพ็ดนี่ก็เช่นกันนะคะนึกอะไรไม่ออกเอาพวกขมๆเนี่ยมาตามค้นๆหน่อยทาตัวยุงไม่ชอบแน่นอนนะคะพี่ทำยากันยุงตัวแรกก็ทำจากตะไคร้หอมพืชที่มีกลิ่นฉุนปรากฏว่าน้องหมาน้องแมวหนีก็เลยทำฟ้าทลายยุงก็เอาน้ำมันใบมะกรูดผสมกับฟ้าทลายโจร นะคะแต่ถ้าเกิดในภาวะที่เราหาอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็แค่ตำคั้นน้ำข้นๆเนี่ยทาตัวหรือผสมตำข้นๆคั้นน้ำหรือก็ได้แล้วก็เอาผสมกับครีมหรือก็ทาตัวนะคะหรือว่า เอาไปต้มข้นๆแล้วไปฉีดนะคะหรือมาทาตัวก็ได้พืชที่มีรสขมเนี่ยยุงไม่ชอบนะคะนี่เราจำง่ายๆเลยว่าเราจะใช้อะไรขมยุงไม่ชอบนะคะแม้กระทั่งมีข้อมูลนะว่าคนที่กินบัลเพ็ดประจำคนที่กินสะเดาประจำยุงจะไม่กัดเพราะว่ายุงจมูกเขาจะไวเมตาบอไลต์ของสารขมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวไล่ยุงได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เก็บจากภูมิปัญญาแล้วก็มีข้อมูลวิจัยสนับสนุนยกตัวอย่างของฟ้าทะลายโจรก็ง่ายนิดเดียวเอาไปปั่นน้ำข้นๆทาตัวนะคะแล้วก็ปั่นรวมกับใบ
7: อันนี้เป็นแคปซูลนี่ก็คือได้เหมือนกันเหรอจานที่ของอภัยภูเบศเนี่ย
9: เอาไปทดสอบเขามีการทดสอบการที่เราจะแบบว่าขายเป็นยากันยุงเนี่ยนะต้องไปทดสอบกันยุงได้กี่ชั่วโมงมีวิธีมาตรฐานของฟ้าทะลายโจรได้ 2.6 ซึ่งมากกว่า2ก็ถือว่ากันยุงได้แต่เราทดสอบเรื่องการระคายเคืองนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นยากันยุงก็ไม่ได้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่วัตถุอันตรายอย.ไม่ได้ดูแลเพราะว่ามันปลอดภัยก็คือมีการทดสอบกับเนื้อเยื่อด้วยแล้วก็สูตรที่ใช้เนี่ยเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างนึงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายยุงเราตั้งชื่อฟ้าทลายยุงนะคะนั่นก็เป็นตัวหนึ่งนะคะเราอาจจะเติมฟ้าทลายโจรเสร็จแล้วก็ไปปั่นมีโหระพาอยู่ใช่ไหมเอาใบโหระพามาปั่นหรือว่ามีใบตะไคร้อยู่ก็ใบตะไคร้มาปั่นให้ไฟฟ้ายังใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็ตำเลยนะคะดูว่าที่บอกว่าอะไรที่มีกลิ่นหอมรอบๆบ้านเราโหระพากระเพราแมงลักเนียมหูเสือซึ่งทางอภัยภูเบศเนี่ยแจกไปเยอะมากนะคะเนียมกบนะคะก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะซึ่งหลายท่านไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าทางสวนของเราก็เยอะอยู่นะคะลองผสมกันก็ได้เอาขมผสมหอมก็ได้นะคะดูเดียวซ้ายเลยขวาแล้วอะไรบ้างที่อาจารย์ต้อมพูดถึงก็คือโกจุลาลัมพาก็มีกลิ่นหอมนะคะสมัยก่อนโกจุลาลัมพาก็คล้ายๆกับเปลือกส้มคือเขาตากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปจุดซึ่งตอนจุดเราอยู่นอกห้องก็ได้ยุงจะหนีนะคะตัวของแมงลักคาก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่มีกลิ่นที่ออกจะหอมแต่ว่าคนบ้านคือต้องเป็นคนบ้านป่าคือพืชตระกูลอบเชยที่เรียกว่าเชียดนะคะชาวบ้านก็จะเอาเปลือกมาเผาไฟเกิดกลิ่นหอมไล่ยุงเป็นตระกูลอบเชยนะคะทีนี้ตัวง่ายๆพวกกลุ่มเครื่องเทศที่บ้านเรามีนะตัวของกระเทียมคิดว่าทุกบ้านคงมีถ้าตอนนี้โอ้โหจะกินข้าวที่ยุงกัดเอาหัวกระเทียมกับพริกไทยแล้วเท่าๆกันมาบุบรวมกันวางไว้จุดที่จะไล่ยุงนะคะยุงไม่ชอบกลิ่นกระเทียมนะคะ
7: กระเทียมก็ไม่ชอบ
9: ไม่ชอบนะ
7: แล้วเวลาเรากินกระเทียมเราพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไปถึงมันจะได้ไม่ใกล้
9: ข้อมูลว่าคนกินกระเทียมยุงไม่ชอบไม่มีแต่ว่าคนที่เหงื่อออกเยอะๆเนี่ยยุงชอบแล้วก็ต้องเวลาที่มีปัญหาต้องให้เย็นๆถ้าเกิดว่ามีเหงื่อเมื่อไหร่ยุงจะมาทันทีแล้วก็ยุงเนี่ยเราต้องหาหมวกมาปิดใบหูเราไว้ยุงชอบมีการยุงตัวผู้เนี่ยจริงๆยุงตัวผู้เนี่ยเขาไม่กินเลือดคนเนี่ยเขากินน้ำหวานเขาจะขยับปีกเพื่อเรียกยุงตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาอะไรมาปิดหูไว้เพราะว่าเขาชอบมาจะมาตอมหูเราแล้วก็ขยับปีกนะคะแล้วก็ยุงชอบรังแกเด็กกับผู้หญิงนะคะนี่ใส่ไม่ดีเลยนะคะ
7: จริงเหรออาจารย์อันนี้จริงๆนี่เตยเคยคิดนะว่าทำไมมันชอบหรือว่าเพราะว่าในส่วนของเด็กอะเลือดหวานหรือเปล่าหรือว่าเราเลือดหวานหรือเปล่าทำไมยุงมาชอบมาลุมเราแต่กับผู้ชายไม่อ๋อจริงๆมันมีเรื่องจริงนะเนี่ย
9: ใช่แล้วคนที่ใส่ผ้าสีเข้มๆคนที่เคลื่อนไหวนี่
7: เข้มเข้าใจค่ะ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใครรู้ว่ากลิ่นฉุนใช่ไหมเราก็กลิ่นฉุนนั่นก็คือมาวางรอบตัวเรามาทุบเรามาตำตัวทำน้ำทาตัวนะคะแต่ขมิ้นทาไม่ได้เพราะขมิ้นมันจะเหลืองเราแก้ถ้ามีขมิ้นหน้านี้ขมิ้นเริ่มกู้หัวได้ละเราก็ทุบขมิ้นสดเนี่ยวางตามมุมห้องนะคะแล้วสมุนไพรบางตัวเนี่ยเราเคยเผยแพร่ประจำแล้วประโยชน์เยอะมากคนทีขมเหลาคนทีสอเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ชาวบ้านจะมาต้มข้นๆหรือเอามาเผาไฟข้นๆแล้วฉีดไล่ยุงหรือเอามาเผาไฟเอาควันไล่ยุงเพี้ยนตระกูลเผาควันเผาไฟเอาควันไล่ก็มีเปลือกส้มนะคะเชียดนะคะพวกคนทีสอคนทีขมเหลานะคะนิยมเอามาเป็นยาไล่ยุงนะคะใบมะกรูดจะเช่นเดียวกันนะคะเอาเปลือกเปลือกส้มหรือใบก็ได้นะคะที่ใช้นะคะแมงลักขาก็ใช้ทีนี้เจ้าพืชพิษเนี่ย พี่เคยแบบว่าไปทำมีเรียกว่าเป็นชาวกัมพูชาแล้วกันนะคะก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสมาเพื่อจะกำจัดมาเรียสมุนไพรที่นิยมใช้มากเนี่ยก็คือกลอยกลอยนี่เป็นพืชพิษนะคะเป็นมีสารที่เรียกว่าไดออสคอรีนซึ่งเรามีภูมิปัญญาที่จะกำจัดสารนี้โดยที่ไปผ่านน้ำเยอะๆแล้วเอากลอยมากินแล้วอร่อยด้วยนะ
10: กลอยชอบกินค่ะ
9: แต่ว่ามีสารเป็นพิษนะแล้วก็เป็นพิษกับยุงด้วยนะคะเขาก็จะคั้นน้ำไปล่าพวกข้ามดข้าปลวกหรือสับในนาข้าวเพื่อฆ่าหอยเชอรี่เดี๋ยวนี้หอยเชอรี่ไม่ได้เป็นปัญหากับเราแล้วโดนไล่จับกินหมดนะคะเขาจะเอาหัวกลอยเนี่ย10กิโลกับแมงลักคาแมงลักคาเหมือนเป็นตัวเติมความหอมเข้าไปแมงลักคาตัวของเขาเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้จักลองเซิร์ชดูนะคะว่าแมงลักคาหน้าตายังไงเอาหัวกลอยเนี่ยต้มกับแมงลักคานะคะหัวกลอยทั้ง10กิโลน้ำ30ลิตรประมาณ1ต่อ3น่ะนะคะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวประมาณครึ่งหนึ่งกรองเอาแต่น้ำมาฉีดไล่ยุงอันนี้ก็เป็นสูตรฆ่ายุงที่เป็นพาหะนำเชื้อมาเรียในยุคเมื่อมาเรียระบาดยุคที่ป่ายังเยอะๆเนี่ยกรอยกับแมงลักคานี่จะเป็นพระเอกนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มีความเป็นพิษเนี่ยก็คือยาสูบนะคะคือการสูบบุหรี่ของคนยูนานแล้วว่าจริงๆไม่ใช่แบบสูบยาแต่พ่นควันมาเพื่อจะไล่ยุงนะคะของเราก็ใช้ใบยาสูบแห้งนี่แหละจุดเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะไล่ยุงนะคะขอให้เลือกเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะคะหรือว่าจุดหรือพ่นควันอย่างตัวของกรดจุลาลัมพาเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยก็มีการจุดเป็นควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไล่ยุงซึ่งเราอาจจะออกห้องมาแล้วก็ลมควันห้องทิ้งไว้นะคะเพื่อไล่ยุงนะคะตัวอย่างสมุนไพรเนี่ย ที่มีกลิ่นฉุนๆอีกตัวหนึ่งก็จะมีว่าน้ำหลายท่านก็ไม่รู้จักเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังจะนึกภาพตามทันนะคะตะไคร้หอมกระเทียมหอมก็ได้นะคะใบโหระพาใบกะเพราใบหูเสือใบโกจุลาลัมพาใบว่าน้ำขมิ้นนะคะมะกรูดส้มพริกไทยเหล่านี้เนี่ยทาตัวได้ทาตัวนึกอะไรไม่ออกก็ตำทุบๆวางไว้ในจุดที่เราไม่ต้องการให้ยุงเข้ามาแล้วก็สารตระกูลผมทั้งหลายพวกฟ้าทะลายโจรสะเดาบ้านบัลเพชรเนี่ยก็ทุบๆตามคันน้ำทาตัวนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ออกไอเดียซึ่งก็ได้ผลเหมือนกันก็คือเอาไปทำให้แห้งแล้วก็เป็นถุงไล่ยุงซึ่งจะมีบัลเพชรเป็นตัวหลักนะคะใส่พริกไทยลงไปด้วยก็ได้นะคะเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เหล่านี้เนี่ยเพื่อใช้ในการกันยุงหรือไล่ยุงนะคะส่วนกลอยกับยาสูบเนี่ยอาจจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญค่ะ
10: เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราคงเองไม่ได้นะอาจารย์เนาะคำว่าผู้เชี่ยวชาญนี่คือต้องรู้จริงๆเหมือนคล้ายๆกับพวกกอยหรือพวกเห็ดอะไรพวกนี้นะอาจารย์เนาะที่ชาวบ้านเขาไปเก็บพวกเห็ดอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่ามาแกงอ่ะมันอันตรายเหมือนกันนะอาจารย
9: ์ค่ะคือพวกยาสูบพวกอะไรบางทีแบบก็จุดได้แต่พี่ก็ไม่อยากจะแนะนำนะคะกลอยไปฉีดพ่นเนี่ยเราก็ต้องฉีดทิ้งไว้แล้วก็ออกมาคล้ายๆกับยากันยุงเหมือนกันนะคะก็แต่ให้รู้ไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราสู้กับยุงมายังไงนะคะหลักการก็ประมาณนี้ค่ะคืออะไรฉุนๆอะไรที่มีฉุนๆเผ็ดๆร้อนๆเนี่ยยุงจะไม่ชอบนะคะแล้วก็อะไรที่แบบมีความขบเนี่ยยุงไม่ชอบนะคะแล้ววันนี้ก็คงได้ทราบว่ายุงในนิสัยไม่ดีชอบรังแกเด็กกับผู้หญิงนะคะเวลาที่จะว่า
10: อันนี้เป็นความรู้ใหม่ตอนแรกนี่คือเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าถัดๆมาจากเวลาที่แม่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะยุงกับผู้หญิงอะไรแต่ว่าเสื้อที่มีสีดำหรือว่าสีแบบทึบๆอันนี้เตยก็พอจะพอมันเรียกร้องจริงๆมันเข้ามาจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าผู้หญิงกับเด็กเนี่ยคือเคยแอบคิดเองว่าเพราะเลือดมันหวานก็เลยคิดอ้อคือเราคิดเองที่ไหนได้มันก็เป็นเรื่องจริงจริงด้วยแล้วอย่างเงี้ยคนมีอายุมากเนี่ยกับคนอายุมากมันก็ไม่แตะสีฉันเลือดไม่อร่อย
9: คนที่เหงื่อเยอะๆนี่ยุงชอบ
10: เอาจริงเหรอ
9: พยายามที่จะแบบใช่ค่ะแล้วก็มีเหงื่อแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าหาอะไรแบบหมวกที่ปิดหูอ่ะยุงตัวผู้จะกระพือปีกเรียกตัวเมียมากินเลือด
10: อ๋อเรามองไม่ออกอ่ะเวลาเรามองไม่รู้ว่าตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้แต่เรารู้ว่าถ้ามัน
9: วิ่งวิ่งอยู่ข้างหูเราเนี่ยตัวผู้เราจะเรียกต
10: ั
9: วเม
10: ีย
9: นะ
10: อ๋อไอ้แต่ที่มันกัดเรานี่คือที่พุงแบบเลือด
9: ตั
10: เต
9: ว
10: ็ม
9: เมีย
10: อ๋อ
9: ค่ะ
10: แสดงว่าเราก็ฆ่าไปหลายตัวเหมือนกันแล้วเราจะปล่อยให้มันดูดไปก่อนนะอาจารย์แล้วโรคจิตนะเราค่อยตบตอนที่มันดูดได้เต็มท้องแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องไปทําร้ายมันลองทําตามวิธีที่ใช้สมุนไพรถึงแม้ว่ามันจะอัพเลเวลโรคขึ้นมาแบบน่ากลัวแค่ไหนยังไงก็ตามก็ป้องกันไว้ก่อนโดยเฉพาะช่วงที่เป็นฤดูฝนแล้วก็น้ําขังนะอาจารย์เนาะสมัยก่อนยังบอกเขายังมีวิชาแล้วก็ยังมีให้เด็กอ่ะไปตามบ้านนะสมัยที่เตยเป็นเด็กนักเรียนต่างจังหวัดอ่ะเพื่อที่จะไปช่วยไม่ใช่แต่อสม.นะสมัยแต่ก่อนเด็กอ่ะครูก็จะเข้าแถวแล้วก็พาไปคว่ำกระมงกระมังตามข้างทางตามบ้านเรือนอะไรเงี้ยไม่รู้สมัยนี้เป็นอย่างนี้เปล่าน่าจะเป็นพวกอสม.นะสมัยนี้เด็กนักเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนแบบนี
9: ้เดี๋ยวนี้เรามีสิทธิเด็กค่ะเรามีสิทธิเด็กสมัยเราเนี่ยโอ้โหแบบว่า
10: แล้วก็ทำแปลงผักด้วยนะปลูกผักอาจารย์นะแถวแถวบ้านเตย
9: เหมือนกันเหมือนกัน
10: ปลูกผักนี่เป็นวิชาอะไรกศน.หรือไอ้ก็เขาเรียกว่าวิชากลน.อะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปปลูกผักอ่ะปลูกผักบุ้งผักอะไรเป็นแปลง
9: ตัวต้นหอมผักบุ้งผักชีต่างๆที่เพาะเม็ดต้องยกคันยังไงอะไรเงี้ยนะ
10: ใช่ใช่อ๋อนี่อาจารย์ก็เคยเรียนมาแสดงว่าเรารุ่นเดียวกันนะ
9: ใกล้ๆเฉียบรุ่นพี่เตยรุ่นพี่เตยค่ะ
10: เออเนี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะที่เหนือนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วถามเด็กๆอ่ะตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วนะคะไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าไม่มีวิชานี้เลยแล้วโรงเรียนที่เราเคยเรียนก็ปิดไปแล้วเพราะไม่มีคนเรียนแต่ว่าดีนะอาจารย์อย่างเงี้ยมันสอนวิชาการงานอาชีพเออใช่ถูกต้องการงานกรการงานอาชีพกองอนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยดีเลยค่ะกับบ้าน
9: เชื่อมไหมว่าวิชาที่เราเรียนมาในภาวะน้ำท่วมเนี่ยมันจำเป็นมากเลยนะคือในช่วงที่เราออกไปไหนไม่ได้ลูกน้องพี่เนี่ยตกปลาหาปลากันมาเป็นร้อยกิโลเลยแหล่งโปรตีนแล้วไม่ขาดเลยจริงปราจีนบุรีอยู่ใกล้ๆแม่น้ำแล้วก็รอบๆเนี่ยมีแม่น้ำแล้วปราจีนบุรีเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเราขาดอย่างเดียวคือไม่ขีดผักปลาเนี่ยอุดมสมบูรณ์สายบัวนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์น้ำท่วมไปอาทิตย์นึงเนี่ยทะลึ่งสายขึ้นมา2 เมตรเนี่ยคุณรอดเขารอดได้แล้วก็ทำให้ฝาให้ใส่บัวที่อ่อนมากเลยนี่ก็คือวิชาที่เราจะต้องเอาตัวรอดในธรรมชาติอันนี้พี่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรเป็นยาอะไรเป็นสมุนไพรเหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดในการเปลี่ยนแปลงของอากาศแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อันนี้พี่คิดว่าคงจะต้องเตรียมการกันแล้วล่ะค่ะ
10: อืมเตยเห็นด้วยกับอาจารย์นะเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะเพราะว่ามนุษย์ทำลายมาเยอะเกินไปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นมันก็ฟ้องชัดเจนเลยว่ากำลังเอาคืนบางคนพูดอย่างนี้นะอาจารย์เพราะว่าภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันรุนแรงขึ้นถ้าจะมีวิชาเหล่านี้คือโอเคนะตอนนี้เราจะเห็นพวกเทคโนโลยีพวก AI เข้ามาเยอะมากแล้วก็เขาก็จะบรรจุสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เยอะแต่จริงๆอะวิชานี้ที่อาจารย์พูดอะเนาะกระทรวงศึกษาที่การหรือว่าอวอุดมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะนำมาคิดหรือว่ามาดูหน่อยว่าเป็นไอเดียที่ดีไหมที่จะสอนเด็กว่าในภาวะการเอาตัวรอดไม่จะเป็นต้องไปปลูกผักปลูกไม้เหมือนพวกเราอ่ะคือวิชาการเอาตัวรอดภาวะวิกฤตที่มันเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมโคลนดินโคลนถล่มอะไรเงี้ยเตยว่าน่าจะมีบรรจุเข้าไปด้วยเนาะอย่างน้อย1 อาทิตย์ละครั้งเหมือนเราเรียนศาสนาอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะอาจารย์เนาะไม่รู้จะมีใครได้ยินพวกเราพูดไหมนะเรื่องนี้นะรู้จักสมุนไพรอันไหนต้องเอามาใช้อะไรพวกนี้แล้วของเราอ่ะประเทศไทยมันดีตรงที่ว่าเราได้เปรียบอ่ะเรื่องอย่างสมุนไพรอย่างเงี้ยเนาะจารย์บางคนยังไม่รู้เลยคืออะไร
9: ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นยากันยุงอะไรเงี้ยค่ะ
10: อืมเด็กในเมืองเขาก็กินผักก็ไม่เป็นถ้าสมุนไพรไม่รู้จะกินกันเป็นหรือเปล่านะเพราะเขาก็จะมีอาหารอะไรของเดลิเวอรี่ที่เป็นอีกแบบหนึ่ง
9: พี่ว่าตอนนี้พกถั่วเขียวแล้วก็พกถั่วเขียวไว้น้ำท่วมก็จับโยนใส่น้ำพกถั่วเขียวมีผักกิน
10: เป็นถั่วงอก
9: ใส่เกลือนะเป็นถั่วงอก
10: อันนี้เตยดูซีรีส์แนวตั้งเหมือนกันอาจารย์ตอนที่บอกว่าสงครามเห็นเขาบอกว่าทำได้มันเป็นตัว AI นะซีรีส์เราตั้งแบบ AI บอกว่าครอบครัวนั้นยากจนมากแต่สิ่งที่จะทำได้คือไปซื้อถั่วเขียวก็คือเพาะไปเลยเพราะมันแห้งแล้งเพาะไว้แล้วก็มันอย่างน้อยก็ได้กินถั่วงอกอ่ะจากถั่วงอกที่ถั่วเขียวที่เป็นถั่วงอกแล้วมันมีโปรตีนใช่ไหมอาจารย์จากถั่วเขียวอ่ะถูกไหม
9: ใช่ค่ะมันมีโปรตีนมันมีสารวิตามินต่างๆนะคะในการที่พลังจากแสงมันพืชเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟสมมติเราติดเกาะเนี่ยมีถั่วเขียวพกไปเนี่ยจับใส่น้ำพอให้เพาะเป็นอ่ะแล้วมีถั่วงอกกินโยนเกลือไปหน่อยนึงแล้วก็มีอาหารสดๆรับประทาน
10: ไม่ต้องใส่ไฟคืออะไรอาจารย์
9: ถ้าแบบถือว่าเรามีอาหารเราต้องก่อไฟไงถ้าเราติดเกาะเนี่ยเราไม่มีอะไรกินเนี่ยมีถั่วเขียวไม่มีอะไรมาต้มเนี่ยเราก็ทำถั่วงอกได้
10: ใ
9: ช่มาทำเป็นถั่วงอกก่อนไง
10: ค่ะแต่เราปลูกเองเราสบายใจไงแต่ที่บ้านชอบสอนว่าถั่วงอกแกอย่าไปกินดิบเยอะแต่เราชอบกินเยอะเพราะชอบกินขนมจีนใช่ไหมเออแต่หน้าเขาปลูกของที่เขาขายอาจจะต้องล้างบ่อยแต่ถ้าเราทำเองอาจารย์ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเราสามารถกินดิบได้โยนเกลือไปอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะสงครามกันเลยทีเดียวนะคะฟังดูแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนไม่แน่นะรายการเราคุยก่อนเพื่อนนะอันนี้ฝากกันไว้นะคะเป็นวิชาติดตัวหรือว่าสอนให้เด็กๆก็ได้ถ้าโรงเรียนยังไม่ได้สอนนะพ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
9: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังเออดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์มากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาเอาตัวรอดหรือว่ารู้จักไอ้เรื่องของสมุนไพรเราไม่รู้หรอกว่าโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงใครจะไปคิดเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากภาพที่เราดูบางประเทศหรือแม้แต่ประเทศไทยของเราบางจุดอย่างหาดใหญ่หรือแม้ว่าแต่ว่าลูกเห็บตกที่กรุงเทพมันบอกอะไรเราได้บ้างบางคนบอกว่าอยากให้หิมะตกจังเลยคือถ้ามันตกขึ้นมาแล้วอากาศมันแปรปรวนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาจากภัยเหล่านี้นะคะดินที่มันอ่อนตัวยุบตัวลงไปจากการกัดเซาะอะไรเหล่านี้คือมันมีหลายเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังคำทำนองทำนายก็ไม่ได้ว่าอยากให้เชื่อนะแต่พูดถึงการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้เด็กๆยังไม่ได้ยังอาจจะไม่ได้ทราบเหล่านี้เยอะเลยนะเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนซีเจนอัลฟาเงี้ยแค่กินผักยังลำบากต้องเขี่ยหัวหอมออกหรือว่าอะไรที่ไม่กินก็ไม่เอาทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่สมุนไพรเนี่ยโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุยกับอาจารย์เรื่องนี้เคยคิดไว้ตลอดเวลาเลยว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเอาละทีนี้ก็ฝากกันทิ้งท้ายหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงมีอะไรที่จะได้อัปเดตให้ได้ทราบกันจากไทยประกันชีวิตค่ะสร้างพลังแห่งการให้สนับสนุน APCD เพิ่มโอกาสทางอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางมีนางสาวทิติมาเลี้ยงพาณิชย์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Thai Life Sharing Days2026นะคะก็จำนวนทั้งสิ้น 146,145 บาทแก่นายพิรุณลายสมิธค่ะผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกอันนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมการเข้าถึงองค์ความรู้การสร้างโอกาสทางอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางให้สามารถพาตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมนะคะกิจกรรม Thai Life Sharing Day 2026เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้บุคลากรไทยประกันชีวิตร่วมระดมเงินบริจาคผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกร้านค้าการแสดงดนตรีเพื่อนำเงินบริจาคมอบเป็นสาธารณประโยชน์และส่งต่อคุณค่าสู่สังคมผ่านพลังแห่งการให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมดูแลด้วยหัวใจให้กับคนไทยประกันชีวิตพร้อมร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสที่ทุกคนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนนะคะอ่ะฝากกันไว้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
11: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
13: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
14: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
15: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
13: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
18: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
19: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
18: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
10: มาต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก50นาทีค่ะซึ่งก็ตอนนี้มาดูกันนิดหนึ่งนะคะซึ่งนายกวันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมแล้วนะคะในสัปดาห์นี้จะเริ่มละทยอยเมื่อเช้านี้เองค่ะที่ข่าวอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะก็เลยถือโอกาสแจ้งให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่นะจะเริ่มเยียวยาน้ำท่วมในสัปดาห์นี้แหละวันนี้วันที่5ใช่ไหมคะพอดี8โมงครึ่งอ่ะเขามีการประชุมกันที่ปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณเอกนิติธันประภาสนะพลตำรวจพลโทอดุลธรรมเจริญอันนี้กระโหมพลดอนปริศนานันทกุลสุชาติชมกลิ่นพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะช่วยมหาดไทยผู้ว่ากทม.ก็เข้าร่วมประชุมด้วยปลัดมหาดไทยก็เข้าร่วมประชุมด้วยในภาพของการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นการประชุมครั้งที่6ละแล้วก็รายงานสถานการณ์ตอนนี้พื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดอย่างปราจีนบุรีนี่ค่ะปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ยังคงต้องอพยพประชาชนออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ปิดทำการเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องฝากนะคะแล้วก็นายกขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนค่ะตะกี้เราเพิ่งคุยกับอาจารย์สุภาพรไปนะคะซึ่งเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนนี้ก็ปิดทำการอยู่ตะกี้คุยกับอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์คุยวิทยุได้แต่ว่าคือถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะปิดทำการนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะลำบากลำบนนะทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้องขอบคุณกองทัพบกนะคะช่วยเคลื่อนย้ายไปทำการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นักแต่ว่ายังให้การดูแลความต่อเนื่องตรงนี้ต่อไปแล้วก็ชื่นชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะที่มีการประสานผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะจัดให้มีสนามเป็นโรงพยาบาลสนามมารองรับผู้ป่วยในสภาวะอุทกภัยเจอหนักเหมือนกันนะคะปราจีนบุรีนะคะส่วนอีกภาพนึงเมื่อวานนี้ปทุมธานีทางนายกอบจก็แจ้งว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะตอนนี้ที่เจออยู่หลังน้ำลดก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูอะไรต่างๆเนี่ยคือจะต้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนำเวชภัณฑ์เหล่านี้ประสานกับนายแพทย์สาธารณสุขในพื้นที่องค์กรเภสัชกรรมที่อยู่ที่ปทุมอ่ะไปช่วยพี่น้องตรงนั้นนะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยมันยังไม่จบแค่นี้แล้วก็พื้นที่กรุงเทพช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักวันนี้กรุงเทพจะหนักสุดนะคะดิฉันบอกแค่นี้ก่อนร้อยละ60นี่ก็คือละเลยไม่ได้นะอย่างเมื่อวานจู่ๆแล้วฝนก็ตกหนักลงมาแล้วพี่น้องแถวร่มเกล้ากับลาดกระบังเขาก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เจอหนักอีกนะคะเมื่อวานเห็นแถวลาดพร้าววังทองหลางเนี่ยต้นไม้โค่นหักล้มใส่รถแล้วก็น้ำรอระบายอะไรเงี้ยก็ยังเป็นภาพนี้อยู่ฉะนั้นเดือนนี้ต้นเดือนเนี่ยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุด้วยนะคะคือนอกจากมีฝนละกรุงเทพนี่มีน้ำหนุนอีกโอ้ทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ต้องการนะคะฉะนั้นพื้นที่ใดถ้าสามารถเร่งระบายน้ำได้เนี่ยทางกรมทมก็บอกว่าก็จะทำให้เต็มที่พวกไอ เครื่องสูบนงสูบน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะรถยกสูงเงี้ยค่ะหรือว่าหาที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนนะส่วนพื้นที่น้ำลดก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาดำเนินการทันทีนะคะไม่ต้องรอให้ทั้งจังหวัดน้ำแห้งก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเก็บขยะค่ะซึ่งทางกทม.ก็ได้แจ้งประชาชนในเขตแล้วว่าช่วงใดจะมีการเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งก็จะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของประชาชนก็ฝากถึงพื้นที่อื่นๆนะคะดำเนินความสะดวกเช่นเดียวกันค่ะการจัดตั้งศูนย์อพยพก็ฝากทางผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทางนายกอบจ.อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งเมื่อวันที่4ตุลาคมเนี่ยลงพื้นที่ไปปราจีนเป็นพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มากเลยก็ถึงขั้นมีการอพยพผู้คนออกมาก็ทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างอาจจะต้องมีการเอาผู้อพยพเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าที่บ้านสร้างนี่น้ำยังไม่ลดเลยนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะเริ่มมีกลิ่นเหม็นก็ต้องขอความร่วมมือตรงนี้นายกอบจ.อบต.เครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยค่ะต้องเข้าไปดูแลนะคะเพราะว่ามีหน่วยราชการเยอะเลยเนาะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยค่ะก็จะไปถึงก่อนนะคะแต่ทางผู้ว่าจังหวัดจะต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้ไปด้วยนะคะต้องเร่งไม่ใช่ว่าต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้มันลำบากไปเลยนะส่วนการเยียวยาสัปดาห์นี้กระทรวงมหาดไทยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นเยียวยาครอบคลุมผู้ประสบภัยถึงกทม.ด้วยนะคะเพราะว่ากทม.รอบนี้หนักสุดนะคะก็ไปสำรวจเท่าที่ทราบเกือบ 100% นะที่เข้าข่ายรับการเยียวยานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยจะต้องถ่ายรูปมันหนักแต่นายกบอกลงทะเบียนมานี่ 100% ให้หมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปภ.โอนเงินทั้งก้อนไปที่ออมสินแล้วนะคะเดี๋ยวเขารอระหว่างการประมวลผลอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเสร็จก่อนออมสินก็จ่ายเงินให้ไปเลยค่ะเป็นไปตามแนวทางที่นายกสั่งการมานะคะอันนี้คือภาพเยียวยาที่วันนี้เขาหารือกันแล้วก็หากงบฉุกเฉินปี69งบฉุกเฉินปี69นี่จะมีทั้งหมดเนี่ย 4.7 พันล้านบาทไม่เพียงพอในการเยียวยาเขาอาจจะมีการตั้งของบฉุกเฉินปี70มาใช้นะคะมาใช้จ่ายตรงนี้เพราะมันเป็นฉุกเฉินใช่ไหม 4.7 พันล้านไม่พอก็เอามาอีกเนื่องจากคาดการณ์ว่าไม่เพียงพอในการเยียวยาเพราะประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเรื่องของการเยียวยาเช้านี้ที่มีการออกมาชี้แจงเนี่ยอยากจะให้เรื่องของการประสานงานเนี่ยค่ะของรัฐบาลเนี่ยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นช่องโหว่นะเป็นสิ่งที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะรวมตรงจุดเดียวจะเป็นปภ.หรืออะไรก็แล้วแต่จุดเดียวจะเด้งขึ้นมาเตือนจะเป็นกรมอุตุหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการแถลงทุกเช้าจนกว่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจะเป็นเช้าจะเป็นเย็นก็ได้นะคะก็ทำงานอย่างนี้กันไปนะสลับกันก็ได้เพราะเชื่อว่าในส่วนของรัฐบาลหรือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงน่าจะมีบุคลากรที่จะเพียงพอที่จะออกมาประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงความคืบหน้าหรือว่าน้ำมาถึงไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะในช่วงถ้ามันมาไวอาจจะไม่จำเป็นต้องจำกัดช่วงเช้าก็ได้ช่วงนี้มันกำลังรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจริงๆน้ำกำลังมาฝนกำลังมาเห็นชัดแล้วก็รีบเลยจะเป็น10โมงจะเป็น2ทุ่มอะไรเงี้ยก็ประกาศหรือว่าเด้งขึ้นมาจากมือถือเลยเพราะมือถืออยู่ใกล้หูทุกคนอยู่แล้วดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะมันมีเสียงขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ฝากกันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะหลังน้ำลดก็ยังคงอันตรายอยู่ดีเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม9โมงที่ FM 97 MHz กับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
19: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
20: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
21: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
24: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
25: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
26: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
27: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
23: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
28: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่

0: เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
2: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันทร์ไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ตเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ย ยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ครับ5ตุลาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงเราพบกันเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ยังจะต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนที่กำลัง บางพื้นที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูนะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งบางพื้นที่กำลังเผชิญน้ำซึ่งเป็นมวลน้ำปริมาณมหาศาลซึ่งกรมอุตุและทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปภ.นะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่วันนี้ยังเป็นวันที่จะต้องเฝ้าระวังอีกหลายเรื่องท่านผู้ฟังครับผมว่ามาตรการในการรับมือในรอบนี้ก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับผู้ประกอบการนักธุรกิจท่านหนึ่งนะท่านก็อธิบายอาจารย์ชยุทธรู้ไหมน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยไก่เนี่ยตายไปประมาณ4กับ5ล้านตัวเฉพาะ8ริ้วฉะเชิงเทราทำไมครับโอ้โหก็มันท่วมสูงถ้าขนาดนี้คนที่เขาทำเกษตรโดยเฉพาะทำปศุสัตว์เนี่ยเขาทำนิทานฟาร์มไก่เนี่ยน้ำท่วมยังไม่พอยังไงครับพี่อาจารย์รู้ไหมพวกแม่พันพ่อพันแม่พันไก่ไข่เนี่ยประมาณ 30,000 ตัวก็ตายเหมือนกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีกไม่นานจากนี้ไปราคาไข่จะเพิ่มสูงขึ้นไข่จะหายากขึ้นไก่3ตัวซึ่งเป็นแม่ไก่พันไก่ไข่เนี่ยปกติแล้วก็จะให้ไข่ในปริมาณวันละประมาณ1ฟองเช้ามาก็นะออกไข่นะเกษตรกรก็เก็บไข่มาคัดแยกเรียบร้อยก็ส่งเข้าโรงงานนะทำความสะอาดแล้วก็แพ็คส่งแต่ไข่จะหายไปวันละประมาณ 3-4 ล้านฟองคิดดูว่าราคามันจะแพงขึ้นไหมนะซัพพลายเชนจะเกิดปัญหาไหมนี่ก็เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังถัดมานะผลิตผลทางการเกษตรที่พึงควรจะต้องออกช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าโดยเฉพาะ ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นที่นิยมของโลกใบนี้คือทุเรียนแปลว่าปีหน้านี้ทุเรียนจะมีปัญหาอย่างหนักหน่วงบางที่นะจมน้ำไปมิด 2-3 หมื่นไร่ท่านผู้ฟังมันหนักมากจริงๆนะที่กระทบกระเทือนมากกว่านั้นอีกคือสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ภัยพิบัติที่ไม่ได้เกิดเฉพาะแค่แถวหนองจอกมินบุรีหรือว่าคลองจันหรือว่าเคหะชุมชนร่มเกล้าแต่ไปหมดทั้งประเทศเลยท่านผู้ฟังนะพี่น้องประชาชนที่อยู่ปทุมธานี ที่อยู่อำเภอบางบานนะที่อยู่แปดริ้วนะที่ระยองเมื่อเช้ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจันปุ้ยรู้ไหมระยองนี่โอ้โหวันก่อนตอนน้ำท่วมหนักตื่นเช้ามาก็บอกขับรถออกจากบ้านนี่มืดตึ๊ดไปหมดเลยฝนตกหนักน้ำท่วมถนนมิดเลยคือพิบัติภัยรอบนี้เนี่ยที่ผมเคยกราบเรียนว่าปีนี้เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่พิบัติภัยแต่มันเป็นมหาพิบัติภัยมาเร็วมาแรงมาถี่และมาเพื่อมาเช็คสอบนะสมรรถนะประสิทธิภาพความสามารถของผู้คนในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นสอบผ่านสอบไม่ผ่านท่านก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้ สอดรับกับสิ่งที่ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวิกฤตการทางธรรมชาติเนี่ยมันมีผลทั้งเป็นผลเสียและมองอีกมุมหนึ่งสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเนี่ยมันกลับกลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้ทุกคนลุกขึ้นมารวมพลังระดมสมองแล้วก็แก้ไขปัญหาท่านผู้ฟังไอ้น้ำท่วมหนักๆแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะขอไปนะขอน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับ คือ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายที่ในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังนะแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ผู้คนทั้งโลกได้ขนานนามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงที่ประเทศนั้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมในการจัดการบริหารจัดการน้ำผมกำลังพูดถึงโครงการ Delta Works ซึ่งถูกดีไซน์ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักหน่วงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปีคริสตศักราช1953หรือ2496ท่านผู้ฟังในปีนั้นเนี่ยนะครับคือสภาพทางภูมิประเทศของประเทศเนเธอร์แลนด์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับครึ่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ 50% ของผืนแผ่นดินเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง1เมตรเท่านั้นนะแล้วประเทศนี้ก็โดยส่วนรวมแล้วก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลท่านผู้ฟังที่ต่ำที่สุดคือต่ำไปถึง5เมตรท่านผู้ฟังไปหาข้อมูลดูนะครับนั้นมันเกิดความรู้สึก ว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งโลกทั้งใบไม่เคยมีใครเผชิญสิ่งเหล่านี้เกิดกันมาทั้งนั้นแหละครับนั้นเวลาดาวมฤตยูมานำหน้าชะตาโลกเนี่ยก็เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้กลับไปสู่ความร่วมไม้ร่วมมือดาวมฤตยูดวงเนี้ยหรือยูเรนัสขณะเนี้ยมันทับดาวอังคารซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของชะตาเมืองไทยหรือรัตนโกสินทร์ของเราครับมันถึงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังครับคำว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุดนะอย่าลืมนะครับเรามีข่าวน้ำท่วมมาอย่างยาวนานการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ผู้คนคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะเดี๋ยวนะฮะเติมยาอมเข้าไปหน่อยนะครับรู้สึกอากาศเย็นนิดนึงทีนี้สิ่งนึงที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเพราะอะไรครับในปีคริสตศักราช1954นะก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะ1953นี่น้ำท่วมใหญ่มากมีคนเสียชีวิตไปประมาณ 2,000 คนนะแล้วโครงการนั้นก็เป็นโครงการเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนเนเธอร์แลนด์ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการในการรับมือสภาพภัยธรรมชาติซึ่งถามว่ารุนแรงไหมคือรุนแรงผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยทันทีประมาณ 2-3 แสนคนในค่ำคืนเดียวประมาณช่วงปลายมกราคม1953หรือ2496ท่านผู้ฟัง ลังจากนั้นไม่นานได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าเดลต้าคอมมิชชั่นหรือคอมมิตี้เนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อหาองค์ความรู้ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรปรากฏว่าได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการดำเนินการโครงการ พร้อมเพรียงกันในทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนะทั้งน้ำล้นมาจากน้ำทะเลเวลาพายุเข้าเป็นอย่างหนักเรื่องของระบบการระบายน้ำทั้งระบบของประเทศเนเธอร์แลนด์โครงการนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Delta Works นะ มีการจัดตั้งกลไกการทำงานประตูน้ำมีแผนรับมือสภาวะโลกรวนในปัจจุบันวางแผนมองมาถึงข้างหน้าในอนาคต50ถึง100ปีท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้โครงการนี้หลังจากใช้เวลาในการดำเนินโครงการถึงประมาณ40ปีปีคริสต์ศักราช1997ก็ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการโดยใช้งบประมาณทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเริ่มใช้งานคือประมาณ 230,000 ล้านบาทท่านผู้ฟังวันนี้ผมคิดว่าเราต้องหาความรู้นะครับนะเข้าใจแล้วครับดวงดาวการพยากรณ์มันก็บอกเราได้ว่าอะไรจะเป็นอะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้เห็นว่าคนเนเธอร์แลนด์เขาได้มีการอธิบายว่าจะมีคนมีนักพยากรณ์มาบอกมันจะเกิดวันสิ้นโลกเพราะเนเธอร์แลนด์ต้องไม่สิ้นโลกนะคนเนเธอร์แลนด์เคยพูดนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแต่สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วคนเนเธอร์แลนด์เป็นคนสร้างประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะถ้าไม่เช่นนั้นวันนี้มันจมไปแล้วครับท่านผู้ฟังนั้นวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันยังไม่ได้ต่ำกว่าน้ำทะเลถึง5เมตรเหมือนกับเนเธอร์แลนด์นั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นวันนี้มันเป็นผลพวงจากอินพุตเดิมที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังนะผมได้มีโอกาสคุยกับนักธุรกิจหลายท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็มีความเหนื่อยใจนะกับผู้คนที่มีตรรกะเดิมๆคือมองเฉพาะตนนะเจือจานเฉพาะกลุ่มแบ่งปันเฉพาะพวกดูแลเฉพาะบริวารคือไม่ได้ช่วยเหลือเจือจานไปถึงสังคมจริงๆมันก็เลยทำให้เกิดระบบพรรคพวกยังไม่พอยังมีพวกกินสินบาตรค่าสินบนพวกคอร์รัปชันนะและมากไปกว่านั้นอีกเรายังมีประชาชนที่อาจจะขาดความตระหนักคือบางทีบอกขาดความตระหนักก็ไม่ได้นะเขาอยู่ในสถานะที่ ไม่สามารถจะเลือกได้ท่านผู้ฟัง เพราะอะไรครับถ้าผู้ฟังก็ดูนะเราเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยงบประมาณมหาศาลมากนะถ้าเรามีวิธีการที่ดีนะผ่านการทำงานของคนที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบพร้อมที่จะจัดการปัญหาเพื่อส่วนรวมแล้วก็มีประชาชนที่มีความตระหนักรู้ผมว่าปัญหาเนี่ยมันป้องกันได้นะก็เห็นใจมากเพราะแต่ละวันนี่ผมก็นั่งฟังคุยโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์นะแฟนรายการด้วยนะบางคนก็ผมไม่รู้จักเลยอยากคุยกับชุนชยุทธมาโทรมาคุยกันนะก็คุยกันยาวเลยบางคนก็เป็นลูกศิษย์ผมบอกอาจารย์โกดังน้ำท่วมเรียบร้อยนะมันก็เนี่ยความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตีเป็นเงินไม่ได้ท่านผู้ฟังตอนนี้มีกลุ่มหนึ่งที่น่าเห็นใจมากคือหลังเกิดเหตุการณ์มันก็จะเกิดความรันทดนะฝรั่งเรียก traumatize หรือว่าบาดแผลทางใจให้บาดแผลที่มันเป็นน้ำกัดเท้าเนี่ยสักพักมันคงหายนะไอ้บาดแผลทางใจเนี่ยบางคนโพสต์รถคันนี้เป็นรถคันแรกที่หนูซื้อมามันไม่รู้มันจะยังไงนะบางคนก็บอกหมดกันแล้วร้านที่ตกแต่งมาทั้งหมดหายไปหมดเลยจมน้ำ คือเขาไม่ได้ทันได้เตรียมตัวท่านผู้ฟังนั่นวันเนี้ยโจทย์ที่ยากขึ้นไปอีกของรัฐบาลชุดนี้หรือคณะทำงานก็คือเนี่ยเราจะต้องดูแลเยียวยาจิตใจคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากบางคนรอบที่แล้วนี่อยู่ในจังหวะกำลังก้ำกึ่งนะเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังประคองตัวเองนะปริ่มน้ำอ่ะพอน้ำท่วมตุ้มจมเลยนะมฤตยูมันเป็นแบบนี้ถ้าผู้ฟังดาวมฤตยูนี่มาแรงมาเร็วมาถี่มาแบบไม่ให้ตั้งตัวนะแล้วบางคนบอกแล้วทำไมลมมันแรงขนาดนี้นี่ยังแรงในพอสมควรนะครับเดี๋ยวพอ อังคารยกเข้าราศีสิงห์ จะหนักกว่านี้อีกดาวอังคารขณะนี้อยู่ที่10องศาครับท่านผู้ฟังอีกสักพักหนึ่งอังคารจะยกไปที่ราศีสิงห์เล็งกับราหูครับนั้นช่วงปลายฤดูฝนตอนนี้ก็เป็นปลายแล้วนะครับเมื่อมีการพยากรณ์จากกรมอุตุตอนนี้คนก็ฟังทั้งกรมอุตุแล้วฟังทั้งหน้าเพจทีลมฟ้าอากาศนะโดยเฉพาะเวลาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นปั๊บทีจะบอกเลยว่าฝนพายุลมจะพาดผ่านตรงนี้แล้วจะไปตรงนี้นะคนก็เอาละครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมดูทั้งสองที่นะไม่ได้ด้อยค่าใครทั้งสิ้นแล้วเพ่นเลยครับออกจากพื้นที่ตรงนั้นทันทีเนี่ยมันรู้ตัวล่วงหน้าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเพจหนึ่งบอกว่าต้องระวัง อีกฝั่งหนึ่งบอกมันจะเชื่อได้ไหมคนก็ลังเลถูกไหมฮะวันนี้วิธีการสื่อสารนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะสื่อสารแล้วก็ระวังป้องกันแล้วก็เผชิญเหตุเสร็จแล้วก็เยียวยานะก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับประเทศไทยเราถึงจะไปถึงจุดที่สามารถจะมีโครงการขนาดใหญ่ป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้นะโครงการ Delta Works เนี่ยเป็นโครงการใหญ่มากนะครับที่ประชาชนคนเนเธอร์แลนด์มีความภาคภูมิใจมากแล้วถ้าผู้ฟังทราบไหมครับประเทศไทยเราก็มีนักการเมืองนะมีคนที่บริหารโครงการมีเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบชลประทานไปดูงานครับ สมัยตอนที่เกิดน้ำท่วมปี2554ผมจำได้ผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเขาทำงานคือจบเมืองไทยแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะก็มานั่งทานข้าวบ้านผมบ่อยก็มาเล่าให้ฟังพี่ปุ้ยตอนนั้นก็รัฐบาลของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เสนอการบริหารจัดการน้ำแบ่งเป็น8หรือ9โมดูลผมจำไม่ได้คำว่าโมดูลก็คือหมายความว่าต้องทำอะไรบ้างนะในแต่ละส่วนใหญ่ๆเนี่ยเช่นคลองต้องทำอะไรแม่น้ำต้องทำอะไรพื้นที่ที่เป็นอ่าวต้องทำอะไรระบบการจัดการฟลัดเวย์ต้องทำยังไงคุณต้องมีเป็น8 9โมดูลคือใหญ่มากใช้เงินหลายแสนล้านนะแต่ว่าเขาบอกว่านายของเขาเนี่ยเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะผมพูดได้ไม่เป็นไรนายหรือ เพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งเป็นชาวดัชเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่มาคุยงานเนี่ยเขาบอกโหงานมันจะทำได้ยังไงนะมันอุปสรรคเยอะจริงๆจนบริษัทของเนเธอร์แลนด์ถอนตัวไปไม่ร่วมงานนี้ด้วยส่วนอุปสรรคจะมีมากขนาดไหนมีในลักษณะอย่างไรถ้าไปหาข้อมูลดูนะจนเขาบอกเขาทำไม่ได้ถ้างบประมาณขนาดนี้แล้วระหว่างทางเงินมันหายไประหว่างทางขนาดนี้ทำไม่ไหวผมบอกว่าปัญหาน้ำท่วมปัญหาพิบัติภัยทางธรรมชาติที่เราเผชิญอยู่ในท่านผู้ฟังครับมันเป็นปลายทางครับไอ้ต้นทางจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการขาดประสิทธิภาพของคนทำงานขาดศักยภาพของคนสั่งการขาดวิสัยทัศน์ของผู้กำกับควบคุมความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมันก็เลยเป็นอย่างนี้ส่วนประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ขาดการตระหนักรู้เพราะก็มันไม่มีเวลาจะตระหนักรู้ถ้าผู้ฟังเช้าก็ต้องหาเงินเย็นก็ต้องหาเงินก็เลยหาเช้ากินค่ำมันก็ลำบากถึงจำเป็นนะฮะสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติธรรมดาเป็นสภาวะการที่ทุกคนมองตรงกันหมดว่าแล้วสุดท้ายมันจะไหวไหมแล้วมันจะไปยังไงคนก็ลำบากธุรกิจก็เริ่มนะติดขัดหนักขึ้นท่านผู้ฟังอย่าลืมครับเดี๋ยวผลิตผลทางการเกษตรที่มันได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำมหาศาลแบบนี้เนี่ยเราจะเอาเงินเติมเข้าไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่เกิดผลิตผลของเขาขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้ยังไงถูกไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะที่ประชาชนคนไทยยังจะต้องเผชิญกับสภาวะการแบบนี้ไปอีกพักหนึ่งตราบเท่าที่จนกว่าเราจะมีโครงการขนาดใหญ่ที่แก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆจังๆคือแก้อย่างเป็นรูปธรรมนะแก้อย่างเต็มที่แก้อย่างถึงที่สุดท่านผู้ฟังวันนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมอีกนะฮะขออนุญาตหยิบหน้าเพจจากข่าวสดมาอ่านให้ฟังเลยก็ได้นะเมื่อเช้าวันนี้ก็ยังมีข่าว รายงานว่าบางพื้นที่จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจนถึงภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันตกนะก็ปรากฏการณ์แบบนี้ตอนนี้คนกรุงเทพเราสัมผัสแล้วเพราะว่ามีทั้งฟ้าคะนองรุนแรงนะฝนตกหนักลมกระโชกแรงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีลูกเห็บนะลูกชายบอกว่าพ่อทำไมมันถึงเป็นเห็ดไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มันเป็นลูกเห็บมันเป็นความเย็นที่มันพัดพานะมีการควบแน่นอย่างรวดเร็วยังไม่ทันจะลงมาเป็นหยดน้ำฝนก็ตกมาถึงพื้นก่อนก็เลยกลายเป็นเม็ดน้ำแข็งแบบนี้นะฮะพี่อัศนีบอกอาจารย์ครับตอนนี้กะเพรากิโลละ250-300แล้วนี่นะครับพืชผักผลไม้มันจะแพงหมดท่านผู้ฟังนะหมูเห็ดเป็ดไก่ก็จะแพงหมดนะคนก็จะอยู่ลำบากมากขึ้นเห็นไหมฮะเหตุการณ์นี้มันมาซ้ำเติมผมถึงกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าพิบัติภัยทางธรรมชาติเนี่ยมันมาเพื่อให้เราเนี่ยนะรวบรวมสติเวลาสติมันมีมากๆแล้วเราจะต้องเผชิญปัญหาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเกิดปัญญาโดยที่ไม่มีความหลงมาบังตานะโอ้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เฮ้ยเด้งราคาน้ำมันมาเอามัน6บาทเลย อันนี้เป็นความโลภถ้าปัญญามันโดนกิเลสบังเนี่ยมันก็พังทันทีท่านผู้ฟังเห็น วันนี้ เราจะค่อยๆเห็นภาพชัดเจนว่าตัวจริงที่จะแก้ไขปัญหาคือใครนะความตั้งใจจริงที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ให้มันพ้นไปไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือใครวันนี้ผมส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนที่อยู่แถวๆเขตชุมชนร่มเกล้าด้วยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับวันก่อนที่ผมไปเนี่ยโหตอนจะกลับก็ไม่ง่ายนะท่านผู้ฟังนะแล้วก็กลิ่นน้ำก็แรงมากแต่วันนี้ทราบข่าวว่าน้ำค่อยๆลดลงมีคนเสนอว่าก็ในเมื่อท่อซิ่งพญานาคมันประสิทธิภาพดีขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อไว้เลยแล้วก็ไปประจำไว้แต่ละที่ที่มันต่ำๆนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาองค์รวมใหญ่ๆยาวๆจะทำยังไงเนี่ยผมว่าวันนี้คนอยากฟังแหละว่าจะทำยังไงแต่ว่ารัฐบาลก็มีโครงการแล้วครับมีทำใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านบาทในการที่จะผันน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักผันออกทางนู้นเลยแล้วก็ไปลงทะเลเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ผมก็หยิบข่าวมาคุยผมว่าน่าจะพอเท่านี้เพราะว่าเห็นใจประชาชนที่ลำบากนะส่วนข่าวสงครามก็ยังเป็นเรื่องน่าหนักใจนะเพราะในยุโรปสถานการณ์สงครามก็ไม่ได้เบาลงขณะที่โลกกำลังมีวิกฤตทางภัยธรรมชาตินะเรื่องของราคาพลังงานในอเมริกาก็หนักหน่วงเรื่องของความอยู่รอดของผู้คนในยุโรปและตะวันออกกลางก็หนักหน่วงอีกเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังนะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่คนที่ตั้งสติพร้อมจริงๆเนี่ยก็ยังพอประคับประคองตัวเองไปได้แต่คนที่ไม่ได้ตระเตรียมอันนี้น่าเหนื่อยใจท่านผู้ฟังนะปีนี้เป็นปีลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วใน2ปีข้างหน้าที่เหลือจังหวะที่มฤตยูอยู่ที่ราศีพฤษภกำลังจะเข้าไปเมถุนเนี่ยนะครับเป็น2ปีที่เหมือนกับดาวดวงนี้มันจะปล่อยพลังงานหนักขึ้นผมจะกล่าวเรียนว่าวันนี้เราเจอปัญหาใหม่แต่เรายังพึ่งพาระบบเก่าๆอยู่นะครับระบบเก่ายังไงก็เนี่ย เราได้คนที่เข้าไปบริหารจัดการในแต่ละเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังเป็นเรื่องเก่าๆเราเหมือนเราอยากให้ร่างกายถ้าเปรียบประเทศเป็นร่างกายคนเราครับท่านผู้ฟังเปรียบประเทศเป็นเนี่ยเป็นตัวผมเนี่ยเราก็กินอะไรเดิมๆอ่ะหมอบอกเอ้ยชยุทธป่วยมันก็ยังกินเหมือนเดิมอยู่ เคยอินพุตที่ใส่เข้าไปข้างในร่างกายมันเดิมของเดิมก็อย่าไปหวังว่าร่างกายมันจะดีขึ้นประเทศก็เหมือนกันการคัดสรรผู้คนเข้าสู่อำนาจหรือเข้าสู่ตำแหน่งมันยังเดิมๆแถมมันยังไม่ใช่เดิมๆด้วยมันกินของเสียที่มันย้อมสีเข้าไปอะไรครับก็นี่ไง ก็ไอ้พวกสอบราชการท้องถิ่นที่มันโกงไงความสามารถไม่ถึงแต่เงินถึงแล้วมันจะมีความสามารถไปแก้ปัญหาได้ยังไงถูกไหมครับนะปัญหาเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมเรื่องมันหนักกว่าเดิมแต่คนที่เข้าไปเนี่ย มันประสิทธิภาพน้อยกว่าเดิมมันก็ต้องล่มลงไปเนี่ยเป็นแท้ที่มันจะจมแค่มันต้องจมหนักกว่าเดิมถ้าผู้ฟังผมถึงบอกว่าเวลานี่แหละมันจะเป็นเวลาชี้นะว่าระบบเดิมที่เราพึ่งพามาตลอดมันยังพึ่งพาได้ไหมวิถีเดิมที่เราเชื่อว่ามันใช่เนี่ยมันจะถึงขั้นมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไหมนะคนอาจจะ มันจะยุดไม่มีเวลาฉันแก่เก็บกวาดบ้านจะไปล่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนตั้งสติให้มากขึ้นจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะวนลูปซ้ำกันไปเรื่อยๆนะและเราก็ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของปัญหาที่ไม่มีทางออกเพราะเราไม่ได้นะเปิดทางออกเอาไว้เรายังใส่ของเดิมเข้าไปแล้วเราหวังว่าของใหม่มันจะออกมาเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะพักเบรกสัก 1-2-3 นาทีท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าก็มาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะครับวันนี้ผมเหมือนเดิมนะฮะกลับมาให้กำลังใจแฟนๆรายการเบอร์โทรศัพท์2763632และ33พักตรงนี้สักครู่หนึ่งใช่ครับ
11: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ20ตุลาคมนะดาวพฤหัสก็จะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วนะครับพฤหัสดวงนี้จะทำมุมสำคัญกับชะตาเมืองที่น่าสำคัญกว่านั้นก็คือเล็งไปที่ราศีกุมซึ่งมีราหูเป็นเกษตราธิบดีอยู่ราหูนี่ถือว่ามีกำลังมากนะปกติแล้วราหูเนี่ยก็หมายถึงมือที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งที่มันมีตัวตนลมเนี่ยราหูนี่เป็นดาวธาตุลมนะครับลมเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆแต่เราจับต้องไม่ได้ไงงั้นอิทธิพลนะความเงียบงันที่อยู่ข้างหลังฉากที่มีอยู่จริงแต่เราจับต้องไม่ได้บางคนวงเล็บบอกแตะต้องไม่ได้ด้วยซ้ำนี่นะมันกำลังจะถูกท้าทายโดยพละกำลังของดาวพฤหัสซึ่งพฤหัสคือมโนธรรมสำนึกระเบียบของสังคม20ตุลาไปแล้วเนี่ยคนจะเริ่มตื่นจากภวังค์หลังจากโดนพายุฝนถาโถมเข้ามาทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่ธุรกิจการดำเนินไปของสังคมมันสั่นคลอนไปหมดสั่นสะเทือนไปถึงความรู้สึกที่ว่าตกลงที่ฉันเชื่อที่ฉันเห็นที่ฉันคาดหวังและฉันอยู่เนี่ยมันยืนอยู่บนความเป็นจริงไหมพฤหัสมารอบนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนหนักหน่วงมากท่านผู้ฟังนะแม้อะไรก็ตามนะนี่ขนาดพฤหัสกำลังเตรียมจะยกแม้อะไรที่มันทำปิดบังซ่อนเล้นเมื่อวานนี้เมื่อ2วันมีข่าวตำรวจไปจับทนายอัจฉริยะกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียกเงินนะเว็บพนันออนไลน์ผมไม่ได้อ่านข่าวรายละเอียดนะแต่ผมก็เห็นว่าคุณอัจฉริยะนี่เขาก็เป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าใครทำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทำไปทำมาเอากลายเป็นมีชื่อแกไปพัวพันนะเรียกรับเงินพวกเว็บพนันออนไลน์ได้ยังไงแล้วข้อมูลที่มันเปิดปล่อยออกมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันก็ปล่อยออกมาในลักษณะที่อะไรอ่ะมีแชทไม่ใช่แชทหลุดนะแชทตั้งใจที่เขาแคปมาเปิดให้ดูเลยว่าเรียกเงินกันยังไงนะล่าสุดก็ทนายอัจฉริยะถูกนำตัวไปฝากขังเตรียมดำเนินคดีก็คงต้องต่อสู้กันไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเนี่ยกระทำจริงหรือมันเป็นการเซตจัดงานไว้เราก็ไม่ทราบแต่ก็นี่แหละครับในราหูเนี่ยหมายถึงอิทธิพลนะพละกำลังในเงามืดที่มีอยู่จริงแต่จับต้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้กำลังจะโดนท้าทายโดยดาวพฤหัสนะนั้นอะไรก็ตามที่มันปิดบังไว้มันก็โผล่มาหมดท่านผู้ฟังเมื่อ4วันที่แล้วมีข่าวกรณีน้ำท่วมที่ประจินบุรีครับซึ่งประจินบุรีมีพื้นที่หลายจุดนะที่มีการจัดผังหรือจัดสรรให้กลายเป็นโกดังขนาดใหญ่เก็บสินค้าเก็บผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศปรากฏว่าเคยมีคนร้องเรียนนะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยมีการเอาขยะหรือเศษซากอิเล็กทรอนิกส์หรือสารเคมีไปฝังกลบเอาไว้พอน้ำท่วมน้ำที่มันลอยขึ้นมาก็เป็นสีคราบน้ำมันสารเคมีเพราะน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยมันก็เสียหายครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะพิบัติภัยทางธรรมชาติมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพวกเรามาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพศักยภาพของคนแก้ปัญหามาเพื่อส่งเสริมให้คนเกิดความสามัคคีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาท่านผู้ฟังนะเห็นไหมครับยังไม่พอครับล่าสุดก็มีข่าวกรณีส.ส.สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิเป็นประเด็นใหญ่ท่านผู้ฟังครับมีการนำเรื่องของเธอออกมาเปิดเผยเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในส.ส.ที่สื่อเขาขนานนามว่าเธอเป็นส.ส.ลูกเทพเพราะเธออายุน้อยแล้วเธอมีสามีเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็นคนจีนเชื้อสายออสเตรเลียอายุ24หรือ25มีเงิน 1,900 กว่าล้านท่านผู้ฟังนะการเปิดเผยของส.ส.รังสิมันโรมก็ทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปทันทีว่าเอ๊ะตกลงทำอาชีพอะไรได้เงินมาด้วยวิธีไหนอย่างไรนี่นะครับเวลาพฤหัสกำลังจะเดินเข้าไปสัมพันธ์กับราหูมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ท่านผู้ฟังครับ จะเกิดปรากฏการณ์ในการเปิดเผยเปิดโปงนะหรือทะลุทะลวงข้อมูลที่ถูกปิดบังมาอย่างยาวนานทำให้เราได้เห็นแล้วพฤหัสที่เล็งไปที่ราหูรอบนี้ไม่ได้มีแต่กำลังของพฤหัสแต่เพียงดวงเดียวนะครับจะมีพละกำลังของดาวอาทิตย์ซึ่งตั้งรับพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาของชะตาเมืองเมื่ออาทิตย์กับพฤหัสมีกำลังมากนะมันก็จะทำให้เกิดเสียงส่วนรวมเสียงส่วนใหญ่ของสังคมมองไปในทางเดียวกันว่าหรือว่าเรามาผิดทางไหมเราควรจะแก้ตรงนี้ไหมเราควรจะรื้อตรงนี้ไหมแล้วควรจะปรับตรงนี้ไหมนี่แหละครับมันถึงจะนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังแล้วก็กินระยะเวลายาวนานไปจนถึงประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยผมไปดูนิดหนึ่งว่าดาวจะเดินไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะดาวพฤหัสจะเดินไปอยู่ที่ ราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาคมท่านผู้ฟังแล้วก็อยู่ไปจนถึงประมาณกลางปีหน้าอันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับนั้นท่านผู้ฟังที่หลายคนกำลังอยู่ในอาการละล่ำละลักกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่า พอเข้าช่วงปลายปีนะครับพฤหัสเป็นเกณฑ์สำคัญทำให้บ้านเมืองโดยเฉพาะประเทศเราเนี่ยดูจะมีทางออกที่ดีขึ้นนะวันนี้ก็ถาโถมมาหมดทุกเรื่องนะหนักหน่วงทุกเรื่องไม่มีอะไรเบาเลยมีแต่หนักขึ้นนะแต่พอเข้าปลายปีแล้วก็จะดีขึ้นถามว่าดียังไงก็นี่แหละครับนะวันนี้การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตซ้ำซ้อนแล้วก็ซับซ้อนด้วยนะแค่ซ้ำซ้อนยังไม่พอนะซับซ้อนคือจับยากเดี๋ยวนี้เวลาทำอะไรนี่ต้องเช็คให้ดีเพราะมันจับยากตรวจยากดีเทคยากล่าสุดมีข่าวหนึ่งตอนนี้พวกสแกมเมอร์หรือแก๊งขโมยเงินชาวบ้านด้วยวิธีการต่างๆมันเยอะไปหมดมีนักข่าวเขาลงพื้นที่นะครับมีการหลอกลวงคนจีนประมาณเกือบ 2,000 คนใครที่ไปซื้ออาหารในร้านดีๆแล้วก็เป็นร้านผลไม้ก็พอพนักงานเอาการ์ดเครดิตการ์ดไปรูดเขาก็จะมีตัวสกิมมิ่งคอปปี้สกิมมิ่งนะครับอ่านแถบแล้วก็สกิมแถบเสร็จแล้วก็เอาตัวเลขข้างหลังซึ่งเป็นโค้ด3ตัวกลับไปด้วยข้อมูลจะถูกส่งไปที่แก๊งสแกมเมอร์ที่อเมริกาทันทีไปที่นู่นปุ๊บไอตัวเครดิตการ์ดตัวนั้นจะถูกคอปปี้ทำใหม่แล้วก็ไปใช้ทันทีทั้งรูดเงินทั้งรูดสินค้านะตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ออกไปเป็นคนจีนที่เสียหายประมาณ 2,000 คนเป็นน้ำกำลังท่วมเหตุการณ์กำลังบีบรัดเข้ามาเราก็ยังต้องระวังตัวหนักไปกว่านั้นอีกราหูเวลาราหูเข้าสู่ราศีมังกรราหูเทียบเปรียบเทียบนะมันก็เหมือนดาวโจรนะครับโจรขโมยเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกเราบอกฮัลโหลชยุทธฉันเป็นโจรไม่มีครับมันเงียบนะ มันมากับความมืดมันเป็นลมแล้วมันเป็นเงาท่านผู้ฟังนะเวลาราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาปลายปีนี้ยิ่งต้องระวังนะความน่ากลัวที่มากับความเงียบงันนะนอกจากร่วมรวมสติให้ดีแล้วตั้งสติให้ดีแล้วเนี่ยต้องเตือนตัวเองให้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่น่าเชื่อก็อย่าไปเชื่อบางอย่างก็มันดูดีเกิน too good to be true ว่ามันดีจริงๆก็อย่าไปเชื่อท่านผู้ฟังครับ ล่าสุดมีข่าวที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะกรณีของกันจอมพลังมีการเตรียมออกหมายจับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับนะข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการยืนยันว่าอาจจะมีการออกหมายจับหรือเปล่านะมีข่าวด่วนว่า DSI เตรียมออกหมายจับกันจอมพลังยักยอกเงินมูลที่600ล้านจริงหรือไม่สำหรับผมแล้วถ้ามันยังไม่มีหมายเนี่ยเราพูดไม่ได้นะว่าเขาถูกออกหมายจับแต่มันก็ลืมทุกวันท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะทั้งที่ตัวแกเองเนี่ยโอ้ยก็เป็นอินฟลูนะลงไปในพื้นที่ไปแก้ปัญหานะเที่ยวนี้ก็มาโดนซะเองกลายเป็นทั้งพี่กันจองพลังทั้งพี่อัจฉริยะโดนกันหมดเลยท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะราหูนี่มันเย้ายวนจริงๆคือถ้าภูมิคุ้มกันไม่พอแล้วไปอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มันล่อเนี่ยที่เรียกว่าแหมไม่เรียกไม่อยากเรียกว่าหลอกลวงนะ ล่อลวงทำให้เราลุ่มหลงคนเรามันก็เป็นธรรมดามนุษย์เราครับถ้าภูมิคุ้มกันไม่พอมันลุ่มหลงมันเกิดขึ้นได้หมดนะอย่าว่างั้นงี้เลยนะอย่างสมีโชตินี่ก็ถ้าไม่เรียกว่าลุ่มหลงไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าหลงจนหลุดไปเลยเห็นไหมฮะมีคลิปออกมาจนชาวบ้านนี่นะก่อนจะฝนตกนี่ก็ตาบวมเป็นตากุ้งยิงเสร็จแล้วก็มาฝนตกน้ำท่วมอีกโอ้โดนกันหลายอย่างเห็นไหมฮะเพราะนี่แหละครับอิทธิพลของราหูแม้ในจังหวะแบบนี้จึงจำเป็นต้องทั้งรวบรวมสติทั้งไม่ต้องไปตักเตือนคนอื่นเตือนตัวเองบางอย่างทำได้ก็อยู่ในกรอบขอบเขตของความพอเหมาะพอดีก็ทำแต่บางอย่างทำแล้วเนี่ยมันทั้งเสียหายสังคมเสียหายตนเองเสียวัฒนธรรมประเพณีดีงามอย่าไปทำหลีกเลี่ยงให้ดีท่านผู้ฟังครับส่วนราศีที่จะได้รับผลดีในจังหวะที่พฤหัสยกก็คือราศีสิงห์ราศีกุมและราศีเมษและราศีตุลสี่ราศีนี้ได้รับผลแตกต่างกันไปแต่ไปในมุมที่ค่อนข้างดีนะครับประเทศไทยของเราก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะได้รับการประคับประคองสนับสนุนนะพระหัตยังหมายถึงประเทศมหาอำนาจด้วยนะครับดังการที่เราจะตกเป็นเป้าในการทำลายล้างคงไม่มีครับนะแต่ว่าดาวพระหัตมาในรอบนี้ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ต่างประเทศรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยนะเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาจริงๆถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีข่าวน้ำท่วมเนี่ยแต่มันก็มีข่าวตีคู่กันมาโดยเฉพาะคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกนะเนเน่รอยัลเมื่อวานนี้ก็โอ้มีการแห่กันอยู่ในกรุงเทพแถวสยามคนดีใจกันใหญ่เลยเห็นไหมครับ คือของเสียก็มีของดีก็ยังค้างอยู่นะของเสียก็มีของดีก็ปรากฏชัดอย่างที่พูดอย่างนี้นะเอาละครับขอให้แฟนๆรายการของผมทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยนะตลอดสัปดาห์นี้ที่ยังมีฝนปรากฏชัดเจนในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะหนก็กลับมารับใช้ทุกคนเหมือนเดิม FM 97กับผมชยุทธวันเกิดนะฮะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิม FM 97สวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทช FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูล

0: ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
2: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
4: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพนครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนส

0: หวันสุโขทัยกรุงเทพพิทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
1: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
2: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
3: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
5: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรี ให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
7: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นาทีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
10: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับ กาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
9: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
12: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ96
13: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึงร้อยละ 96.31 ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงาน โดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
9: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
14: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพมมารายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
15: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
16: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปีจะสูงนอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปีจะสูงเนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
15: แม่ครันันกันกิตินันกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
17: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชราภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
19: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ร้อยละ45อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไป
2: ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีธา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
21: ครับผมก็ครั้งแรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานาโกย่ารอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะเจ้า MVP ของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้าระวันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนึงคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาตัวไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกได้ครับ
20: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจ
0: จบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน FIFA ASEAN Cup 2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง
1: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
22: ์ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
23: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ
19: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษ รู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทุกชีวิต
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะทาง FM 97 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและก็เราออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.97qfm.com ฟังได้ทั่วไทยและก็ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสำคัญมากเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหช่วงบ่ายสามฝนถล่มกรุงและก็หลายๆจังหวัดเลยทีเดียวมีน้ำท่วมขังมีต้นไม้หักโค่นมีภาพของต้นไม้ที่หักโค่นล้มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงรถยนต์ด้วยต้องระมัดระวังกันมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนต่อเนื่อง 4-7 ตุลาคมเมื่อวานนี้ก็เจอเหตุการณ์มาดิฉันฝ่าเองก็เหมือนกันคุณฝ่าเมื่อวานไปตลาดช่วงบ่ายสามโอ้โหฝนนี่คือตกแบบตกโครมใหญ่เลยทีเดียวนะคะคนที่บ้านเรือนน้ำท่วมก็บอกโอ้อย่าตกเลยน้ำเพิ่งแห้งไปเดี๋ยวมาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปค่ะอย่างวันนี้นะคะวันที่5ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนค่ะ 5-6 ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะคะมีฝนลดลงนะคะสำหรับภาคอีสานส่วนวันที่7นะคือ5-6เนี่ยยังมีฝนตกหนัก7ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักแล้วก็อากาศแปรปรวนที่ภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางนะคะทางนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวัน

แล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งนะคะควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนอกจากนี้นะคะในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทางนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตและก็เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก็มีภาพเหตุการณ์นะคะคุณฟังที่เห็นเป็นต้นไม้เนี่ยค่ะหักมาโค่นล้มทับกับรถที่กำลังวิ่งผ่านด้วยนะคะเป็นอะไรที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวนะคะแถวซอยลาดพร้าว94เขตวังทองหลางค่ะที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักลมแรงช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะคะก็พัดเอาต้นไม้หักโค่นแล้วก็เสาไฟฟ้านี่ก็โค่นลงมาทับรถยนต์นะเป็นรถยนต์กระบะค่ะซอยลาดพร้าว94เจ้าหน้าที่ต้องเร่งออกไปช่วยเหลือนำผู้ที่อยู่ในรถยนต์ออกมาแล้วก็ต้องตัดทอนขนย้ายนะคะร่วมกับทางหน่วยเบสของสำนักงานเขตนะคะฝนก็ถล่มหนักอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในหลากหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะในเพจของทีลมฟ้าอากาศเขาก็เตือนเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะคุณฟังเพราะว่าอากาศก็แปรปรวนนะคะก็พื้นที่ต่างๆที่ได้เตือนกันเนี่ยก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็มักจะมาช่วงบ่ายๆด้วยบอกว่ากระแสลมเนี่ยเขามีการอธิบายนะคะกระแสลมพื้นผิวค่อนข้างแปรปรวนพัดหลายทิศทางกำลังลมพัดอ่อนอากาศไม่นิ่งประกอบกับความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานในบางจังหวะลมหนาวซึ่งเป็นอากาศแห้งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันปกคลุมประเทศไทยก็เลยเกิดแนวปะทะอากาศในไทยตอนบนนะคะฟังจะเห็นนะคือมันมีลมหนาวมาด้วยแล้วก็มาเจอกันอากาศปะทะกันนั่นเองที่เห็นว่าทำไมสภาพอากาศเดี๋ยวนี้ทำไมฝนตกเนี่ยมันตกโครมใหญ่เลยเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุนี้นะคะอากาศยกตัวรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะทางเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็อธิบายนะคะบอกอากาศอุ่นชื้นมาเจออากาศแห้งเย็นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่องหลายวันอาจจะเสี่ยงเจอความปั่นป่วนของอากาศสูงแล้วก็รุนแรงเนื่องจากความชื้นสัมผัสสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนในทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือคนไทยเราเนี่ยเจอแล้วจริงๆนะคุณฟ้าแล้วก็ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนะคะประชาชนที่บ้านเรือนประสบภัยน้ำท่วมนะคะคุณฟ้าก็ตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วนะคะสามารถที่จะดำเนินการได้ผ่านทางแอปทางรัฐหรือว่าไปติดต่อที่สำนักงานเขตได้ด้วยตนเองค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะคุณฟังทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็อยากให้ประชาชนนั้นผูกบัญชีพร้อมเพรย์นะคะบอกว่าจะได้รับเงินเยียวยาได้นะคะถ้าหลักฐานครบเลยทีเดียวค่ะคุณสิริธรสมสุวรรณนะคะนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็แบ่งการช่วยเหลือออกเป็น3ส่วนที่สำคัญนะคะส่วนที่1ค่ะเป็นเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะได้รับการดูแลกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายและกรณีเสียชีวิตตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยกรณีบ้านพักอาศัยพังเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือ 88,600 บาทนะคะนี่คือการช่วยเหลือนะคะกรณีบ้านพังนะคะและก็เสียชีวิตได้รับ 35,700 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างครม.จึงมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ขยายพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัด
โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น3กรณีได้แก่บ้านพักอาศัยเสียหายได้รับ

เงินเยียวยา 9,000 บาทบ้านพักอาศัยถูกน้ำล้อมได้รับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรัฐบาลจะช่วยเหลือญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีส่วนที่3คือระบบประกันภัยพิบัติและค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570และก็มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครองแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยคุ้มครองกรรมสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยครอบคลุมกรณีบ้านถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมกรณีบ้านถูกน้ำท่วมจะได้รับค่าชดเชยเบื้องต้น 100,000 บาทสามารถเพิ่มสามารถยื่นชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทหากสามารถรวบรวมหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมได้ครบถ้วนส่วนกรณีน้ำล้อมบ้านจะได้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและก็รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาททั้งด้านร่างกายและชีวิตนะคะคุ้มครองประชาชนชาวไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชนกรณีเสียชีวิตเนี่ยได้รับค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรได้ค่าชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมแล้วก็ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยพิบัตินั้นประชาชนสามารถดำเนินการได้ใน4ช่องทางค่ะได้แก่1เว็บไซต์นะคะ www.thainetcat.org แล้วก็ที่ LINE Official นะคะ @thainetcat นะคะ thainatcat ค่ะหรือไปที่ call center นะคุณฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าใครฟังอยู่นะคะมี call center ค่ะ020125555 0125555นะคะ020125454ตัวค่ะแล้วก็จุดแจ้งเคลมในพื้นที่บริษัทแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปป.คปป.นะคะที่แจ้งให้แต่ละจังหวัดรับทราบนะคะทางนี้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยการช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ทางราชการกำหนดประชาชนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะคะไทยดีแล้วก็เมื่อเอกสารครบถ้วนตามกระบวนการแล้วการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจะดำเนินการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ก็ขอให้ผู้ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน13หลักคาดว่าบริษัทประกันภัยจะดำเนินการโอนเงินภายใน15วันหลังได้รับข้อมูลแล้วก็เอกสารครบถ้วนอย่างไรก็ตามนะคะก็มีคำเตือนค่ะคุณฟางบอกว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐหลายช่องทางขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังข้อความ SMS ที่อาจแอบอ้างเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินโดย SMS จากระบบประกันภัยและกรมป้องกันสาธารณภัยนั้นจะไม่มีการแนบลิงก์จะไม่ขอหมายเลขทะเบียนหรือเลขบัญชีธนาคารและก็มีการเรียกร้องให้ส่งซิปโอนเงินเพื่อแลกกับการเร่งรัดในการขอความช่วยเหลือนะคะอันนี้ย้ำเตือนเลยทีเดียวนะแต่ว่าแหมบรรดามิจฉาชีพเนี่ยก็กล้านะที่จะออกมารังควานประชาชนในยามยากอย่างนี้นะคะคุณฟังส่วนเรื่องของเหตุการณ์ที่มีคุณลุงร้องไห้นะคะแม่ดิฉันฝ่าดูข่าวนี้แล้วคับแค้นใจเหมือนกันนะที่ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ปรากฏว่าลุงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแอดไลน์ได้นะคะนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุณลุงเนี่ยฝ่าน้ำท่วมไปนะคะไปที่สำนักงานเขตนะคะปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ดุนะคุณฟังนะคะเล่นไลน์ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐนะคะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หลายคนเนี่ยติดตามข่าวนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยดิฉันฝากนะคะคุณฟังคุณลุงเนี่ยไปเนี่ยประชาชนนะคือมันประชาชนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องพร้อมบริการประชาชนไม่ใช่มาดุด่าว่ากล่าวประชาชนเรื่องของว่าทำไมไม่รู้นะคะก็คุณลุงก็เลยต้องร้องไห้เลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะนะก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะที่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ดุด่าแล้วก็ตำหนิว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐนะคะคุณลุงก็เลยน้อยใจนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะคุณลุงก็น้อยใจอ่ะว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็ร้องไห้ต่อหน้านักข่าวที่ไปสัมภาษณ์เลยนะแก่เกินเรียนแล้วนะคะก็เรื่องนี้ค่ะนะผู้ว่าชัดชาติก็ออกมากล่าวขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพูดจาและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะคะห้ามมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะคะเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปในสำนักงานเขตต่างๆเพื่อขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเป็นจำนวนมากก็เลยจะต้องมีการนำให้มีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะคะในการช่วยกรอกข้อมูลลงทะเบียนเยียวยาต่างๆด้วยก็
ผู้ว่าชัดชาติเองก็ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะงานนี้เนี่ยไม่จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะบอกเลยนะผู้ว่ามาขอโทษอย่างนี้ไม่พอนะต้องลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคุณฟังแล้วก็รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการกับประชาชนนะคะท่านผู้ว่าก็กำชับแล้วนะบอกว่าต้องพูดดีๆกับประชาชนนะท่านผู้ว่าก็ขอโทษแทนเลยนะคะบอกว่าต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยนะต้องกราบขอประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยหากมีอะไรที่เราทำไม่ดีอาจเป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลและก็พฤติกรรมด้วยก็ขอให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีซึ่งผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแหมขั้นตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะผู้สูงอายุหลายคนกรอกข้อมูลไม่ถูกนะผู้ว่าก็บอกว่าก็ต้องหาทางให้มีคนไปช่วยนะคะแล้วก็กำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็สะท้อนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้กับประชาชนค่ะก็คงจะต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะคะกรณีของคุณลุงที่ร้องไห้แล้วก็โดนเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังเนี่ยดุด่าว่ากล่าวนั่นเองค่ะมากันอีกค่ะต่อไปนะคะคุณฟังเรื่องนี้นะก็ดิจิฟาเองก็นำมาบอกคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเองก็คงจะต้องสามารถที่จะต้องแก้ปัญหากันไปนะแต่ละชีวิตที่ดำเนินไปทุกวันนี้ค่ะยิ่งช่วงนี้เนี่ยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของภัยฝนฟ้าอากาศอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะมากันที่การลงพื้นที่นะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ลงไปนะลุยพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่พื้นที่ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ติดตามสถานการณ์น้ำต่างๆนะก็ไปดูที่บริเวณประตูระบายน้ำและก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ไปที่ปทุมนะคะบอกว่าได้รับมอบหมายนะเมื่อวานท่านไปที่ปทุมค่ะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ก็หารือร่วมกับผู้ว่านครนายกและปทุมธานีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยบอกขณะนี้ปัญหาหลักมาจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากนครนายกขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือยังคงทรงตัวและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงก่อนหน้านี้จังหวัดปทุมธานีได้เสนอขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กนะคะหรือเครื่องซิ่งช่วยระบายน้ำในพื้นที่ล่าสุดรัฐบาลได้จัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมลงมาในพื้นที่แล้วเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ตรอกซอกซอยที่มีน้ำท่วมขังและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนเป็นระดับสำคัญรัฐบาลจะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อลดผลกระทบสำหรับกรณีพื้นที่อำเภอองครักษ์และคลอง12ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและมีข้อเสนอให้ระบายน้ำบางส่วนมายังฝั่งรังสิตนั้นนายเอกนิติบอกว่าจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำแบบเชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากพื้นที่รังสิตเองก็รับน้ำมาจากองครักษ์และนครนายกขณะที่กรุงเทพมหานครก็มีปัญหาน้ำท่วมเช่นกันก็เลยมีแนวคิดจะนัดประชุมร่วม3ภาคส่วนภายใน 1-2 วันนี้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องมองภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งรวมถึงการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการด้วยก็ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมรับมือมรสุมลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเอกนิติค่ะก็กำชับในเรื่องนี้นะคะและก็ยังได้กำชับนะคะไปยังการไฟฟ้าด้วยนะคะให้เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองหรือเจเนเรเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดไฟดับนะคะก็เลยเครื่องสูบน้ำทำงานได้ไม่เต็มที่อาจทำให้การแก้ปัญหาล่าช้าก็ต้องเตรียมรับมือไว้หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องนะคะก็บอกการลงพื้นที่นี้ทำให้สามารถเห็นสถานการณ์จริงแล้วก็สั่งการแก้ไขปัญหาได้ก็ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบจ.กรมชลประทานแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนกรณีน้ำท่วมดังกล่าวนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็พูดถึงเรื่องของผลกระทบต่อ GDP นะคะก็พูดถึงว่าไม่ถึง 0.1% ค่ะคุณฟังแล้วก็ประเทศไทยของเราก็จะพร้อมจัด IMF แล้วก็ World Bank นะคะก็แน่นอนคุณฟังเดือนตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะจัดการประชุม
IMF แล้วก็ World Bank ก็จะมีวันหยุดด้วยนะคะก็ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เคาะวันหยุดพิเศษแล้วนะคะก็จะมีวันหยุดในการประชุมนะคะ IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาการจราจรนะคะแล้วก็ต้องมีการรับรองแขกต่างชาติต่างๆนะคะกว่า 15,000 คนก็จะมีการให้ work from home กันวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ส่วนวันอังคารนะวันอังคารที่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะเนื่องในโอกาสวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9วันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมและก็14ตุลาคมค่ะก็ work from home กันนะคะพฤหัสที่15ตุลาคมด้วยแล้วก็มีวันหยุดพิเศษต่อเนื่องก็คือวันที่16ตุลาคมทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจและก็ภาคเอกชนนั้นดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็พูดถึงเรื่องของผลกระทบต่อ GDP นะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมินนะคะว่าจะส่งผลรวมต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยไว้นะคะก็คงไม่ถึง 0.1% แล้วก็ภาพรวมปี69เนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายค่ะที่ระดับ 2-2.5% สอดคล้องกับมาตรการต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงของวิกฤตพลังงานนะคะทางนี้บอกว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจบ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากสิ่งสำคัญที่สุดมุมมองของรัฐบาลไม่ใช่ผลกระทบในมิติเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเป็นความห่วงใยต่อความเป็นอยู่และความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาครัฐกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังออกมาตรการต่างๆช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกด้านนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมนะคะการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กำหนดการจัดงานค่ะคุณฝั่ง12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็บอกว่าเปรียบเหมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกเลยทีเดียวนะคะในการไปตรวจความพร้อมในเรื่องนี้ก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน่าจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ที่จะเริ่มขึ้น12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็คณะรัฐมนตรีก็เคาะวันหยุดพิเศษให้ก็คือศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะแล้วก็ให้มีการ Work From Home วันจันทร์ที่12พุธที่14พฤหัสที่15แล้วก็ขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจและเอกชนก็ช่วยดำเนินการตามความเหมาะสมพูดง่ายๆก็ขอความร่วมมือด้วยให้ Work From Home กันนะคะในการที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะทักทายคุณฟังที่ติดตามฟังผ่านทาง Facebook Live ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะคุณฟังที่ติดตามฟังผ่านทาง FM 97ค่ะถ้าอยากจะติดตามเพิ่มเติมในโลกออนไลน์ใน Facebook นะคะเราก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage ด้วยพิมพ์คำว่า QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายค่ะคุณสกาวรัตน์นะคะคุณทยากรค่ะคุณธมนวันคุณปูบุญวัตรางค่ะคุณปุ้ยมิลามาลีคุณอังคณาค่ะคุณวิวิไลคุณบ้านหอมดอกไม้แล้วก็คุณฝั่งที่ติดตามทักทายดีจะฝากกันเป็นประจำนะคะหลายท่านเองฟังผ่านทางวิทยุบางครั้งก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage ให้หายคิดถึงกันบ้างก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะและก็เรียนคุณฟังวันนี้ดีจะฝามีนัดหมายกับคุณหมอนะคะก็เลยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้กับแฟนรายการได้รับฟังนะคะก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันอื่นๆกันต่อไปนะคะรวมทั้งต้องเรียนคุณผู้ฟังค่ะนะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการของเราออโรไรนั้นมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเป็นสเปรย์ด้วยนะคะก็คือออโรไรเมาส์สเปรย์ค่ะ1วันเนี่ยเราก็พกพาไปได้นะตัวออโรไรเมาส์สเปรย์บางทีต้องไปประชุมพบปะผู้คนหลังจากกินข้าวเสร็จยังไม่ได้เข้าในห้องน้ำแปรงฟันนะคะคุณฟังก็ใช้เมาส์สเปรย์เป็นตัวช่วยท่านได้เติมความสดชื่นให้กับลมหายใจของท่านก่อนจะไปเจอกับผู้คนนะคะบางทีเราก็แอบพ่นเมาส์สเปรย์หน่อยนะคะขวดเล็กพกพาง่ายพร้อมใช้ทุกเวลาเลยออโรไรนั้นมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งสเปรย์ฉีดปากด้วยนะคะก็ปึ๊ดปึ๊ดเข้าไปนะคุณฟ้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นคุณมาติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของออโรไรหรือที่ Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะถ้าจะไปหาซื้อด้วยตัวท่านเองมีจำหน่ายนะคะที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาได้แก่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คที่โรงพยาบาลวิมุตเส้นถนนพลานกตัดใหม่ก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะนะคุณฟังจุด จอดรถที่เดียวกันเลยนะคะร้านขายยาศิริยานะคะที่ถนนพานกตัดใหม่ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะช่องทางออนไลน์ก็ที่บ้านสีส้มค่ะคุณฟังเขามีการไลฟ์สดด้วยนะคะก็ไปที่บ้านสีส้มได้นะคะคุณฟังสดชื่นทุกวันด้วยออโรไรส์นะคะไม่ว่าจะช่วงเช้านะคะเราแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออโรไรส์หลังมื้ออาหารเติมความสดชื่นระหว่างวันด้วยออโรไรส์เมาส์สเปรย์หรือว่าก่อนพบปะผู้คนมั่นใจทุกบทสนทนาเลยนะคะสามารถที่จะสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์แล้วก็เมาส์สเปรย์ของเรานะคะ0814914291 0814914291หรือคุณฟังเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ออโรไรส์พิมพ์คำว่า ORALRICE ก็เจอนะคะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ดิจะฝากก็ฝากแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราด้วยสำหรับตัวของน้ำยาบ้วนปากแล้วก็ตัวเมาส์สเปรย์ของออโรไรส์นั่นเองค่ะและคุณฟังก็ต้องยินดีนะกับความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะเมื่อวานนี้โอ้โหผู้คนเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีค่ะนะคะกับน้องเนเน่รอยัลหรือรัติการอําลอยในงาน Welcome Nene Royal Win the World for Thailand นะที่สยามพารากอนนะคะหลังจากที่เธอคว้าแชมป์นะคะอเมริกาก็ talent มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จนะคะประชาชนคนไทยก็ให้การตอบรับเธอเป็นอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะคะน้องเนเน่แม้กระทั่งตอนนี้ก็กำลังโด่งดังด้วยบทเพลงที่คุณแอดคาราบาวก็แต่งให้กับน้องเนเน่นะคะเนเน่นายแน่มากนะเนเน่และครอบครัวเนี่ยได้รับคอนโดหรูนะคะจากเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะคะเป็นคอนโดหรูย่านบางนาเนี่ยมูลค่ากว่า35ล้านบาทและตัวคุณแอดเองเนี่ยก็ได้เงินให้เงินสดกับเนเน่เนี่ย1ล้านบาทตอนนี้ก็เป็นคนที่โด่งดังระดับโลกไปแล้วนะคะหลังจากที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตแทเลนต์ไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะชาวไทยทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกติดตามเธอนะคะกับเนเน่นะคะร็อกสตาร์วัย16ปีค่ะเธอก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยนะคะคุณฟังแน่นอนความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะดีจะฝากดูจากกรุงเทพธุรกิจค่ะนะโอ้โหงานต่างๆก็เข้ามารวมทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะกรุงเทพธุรกิจค่ะบอกว่า10วันหลังคว้าแชมป์เนี่ยเนเน่รอยัลเนี่ยโอ้โหผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยทีเดียวนะคุณฟังนะคะมีทั้งสกินแคร์เวชสำอางเครื่องสำอางมีกันแดดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะโอ้โหเพียบเลยคุณฟังนะเครื่องสำอางที่โด่งดังขนมขบเคี้ยวนะเบเกอรี่ขนมปังเครื่องดื่มนมเปรี้ยวมากมายจริงๆนะคะเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาความสำเร็จนั่นเองค่ะลูกหลานใครมีความสามารถเฉพาะทางด้านไหนนี่ส่งเสริมให้เต็มที่เลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันคุณฟังสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เจ้าของสวนสยามค่ะแหมเราไปเที่ยวกันตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะคะแต่ก็ปรากฏว่ายอมประกาศขายเลยทีเดียวนะคะงานนี้เนี่ยเจ้าของสวนสยามบอกว่าอยากให้นายกมาซื้อด้วยนะคะก็เปิดใจเลยนะคะน้ำท่วมเนี่ยนะคะคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศเจ้าของสวนสยามค่ะเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะคะบอกว่าเป็นอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต90ปีทุกตารางนิ้วจมใต้น้ำเนี่ยมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทคาดว่าจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูเนี่ยกว่า6เดือนแล้วก็ประกาศขายคุณฟังหูวงเงินที่ขายนี่สูงนะคะคุณฟังนะก็บอกว่ามูลค่าของสวนสยามเนี่ยกับที่ดิน250ไร่นะคะก็พูดถึงเรื่องของสวนสนุกและก็สวนน้ำที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2523นะคะผ่านวิกฤตตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปี54วิกฤตโควิด19จนกระทั่งน้ำท่วมล่าสุดนะในปี2569สร้างความเสียหายต่อพื้นที่โครงการเนี่ย250ไร่นะคะดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประกาศขายกิจการและทรัพย์สินในราคามากกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะคุณฟังทีนี้นะคะกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะดูจากกรุงเทพธุรกิจค่ะบอกว่าเงิน10,000 ล้านเนี่ยกับที่ดิน250ไร่เนี่ยราคาแพงจริงหรือไม่นะคะก็บอกว่าหากคิดเฉพาะราคาที่ดินตัวเลขอาจดูสูง แต่ถ้ารวมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องเล่นมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยอาจไม่ได้เกินจริงคุณสุรเชษฐ์กองชีพหัวหน้าฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาคุชแมนแอนด์เวกฟิลด์ประเทศไทยนะคะบอกว่าหากนำราคาประกาศขายหมื่นล้านบาทมาคำนวณกับพื้นที่ประมาณ250ไร่จะอยู่ที่ราว40ล้านบาทต่อไร่หรือประมาณ 100,000 บาทต่อตารางวาเมื่อมองเพียงตัวเลขอาจดูเหมือนเป็นราคาที่สูงแต่ต้องไม่ลืมว่าสวนสยามไม่ใช่ที่ดินเปล่าพื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารสวนน้ำเครื่องเล่นสวนสนุกและก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆแบ่งพื้นที่ออกเป็น5โซนรวมถึงส่วนที่อยู่อาศัยซึ่งมีการขายออกไปแล้วดังนั้นการประเมินมูลค่าจึงไม่สามารถนำราคาที่ดินเปล่าบริเวณโดยรอบมาคูณกับจำนวนไร่ได้โดยตรงข้อมูลราคาประกาศขายที่ดินบริเวณโดยรอบก็อยู่ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 บาทต่อตารางวาแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กประมาณ74ถึง 1,088 ตารางวาขณะที่สวนสยามเนี่ยถือครองที่ดินขนาดใหญ่กว่า250ไร่นะคะแล้วก็ความแตกต่างของขนาดแปลงจึงเป็นตัวแปรสำคัญเพราะในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแปลงใหญ่ระดับนี้ไม่สามารถนำราคาต่อตารางวาของแปลงเล็กมาใช้ตรงๆได้โดยทั่วไปมักต้องมีส่วนลดจากราคาที่ดินแปลงเล็กแต่ว่าสวนสยามเนี่ยมีองค์ประกอบอื่นที่ต้องนำมาคิดรวมด้วยทั้งอาคารเครื่องเล่นและก็ระบบต่างๆภายในโครงการด้วยเหตุนี้มูลค่าหมื่นล้านบาทจึงอาจไม่ได้สูงเกินจริงในมุมของทรัพย์สินนะคะแต่หากคำถามก็คือราคานี้สูงเกินไปหรือไม่ในมุมของการลงทุนค่ะก็เหมือนกับคุณชัยวัฒน์นะคุณฟังก็บอกว่าให้ท่านนายกมาซื้อนะฮะท่านนายกมาซื้อซะนะแต่ก็เชื่อว่าโอ้แปลงใหญ่ขนาดนี้อาจต้องติดตามนะคุณฟังว่าจะมีคนสนใจซื้อจากคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศหรือเปล่านะพวกเราเนี่ยถ้าเกิดในยุคนี้เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่คือการได้ไปสวนสยามนี่คือความสุขจริงๆนะคะเป็นความสุขโรงเรียนเนี่ยจัดคณะชั้นศึกษาให้ไปเล่นน้ำเลยนะคะคุณฟังเราก็มีความสุขนะที่จะฝากไปกับเพื่อนๆสมัยที่เรียนม.สี่ที่สตรีวิทย์ค่ะคุณฟังก็เป็นการใส่ชุดว่ายน้ำครั้งแรกเลยนะก็ไปเช่าที่นั่นแหละไม่มีเป็นของตัวเองเลยค่ะไปเช่าชุดว่ายน้ำที่สวนสยามโอ้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ในช่วงนี้บ้านเมืองเราเนี่ยเจอน้ำท่วมนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ติดตามเอเชียนเกมนะแต่จริงๆจะฝากก็ติดตามนะเพราะว่าชอบนักกรีธามากๆเลยนะคะคุณฟางก็คือ10ตำรวจตรีบิวเนี่ย10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนั่นเองนะคะก็เป็นเทพบิวไปแล้วนะคะเอเชียนเกม2026ปิดฉากลงแล้วค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะข่าวต่อไปนี่ที่เมืองโดฮากาตาร์ปี2030นะอีก4ปีข้างหน้าค่ะเราก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะลุ้นเอเชียนเกมกันต่อไปนะคะดูจากข้อมูลสยามสปอร์ตนะคะก็นักกีฬาไทยก็ทำผลงานได้ดีนะคุณฟังก็คือเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ไทยได้ไป18เหรียญทอง13เหรียญเงินค่ะ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะคะก็ได้เป็นอันดับ7นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชาติที่ทำผลงานดีที่สุดในอาเซียนด้วย18เหรียญทองนี่บอกเป็นผลงานดีที่สุดอันดับ2ของไทยในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมเป็นรองเพียง1ปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็คว้าไป24เหรียญทองนะคะก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยหากนับว่าเอเชียนเกมที่ไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของกองทัพไทยนะทัพไทยที่เคยทำได้นะผลงานนักกีฬาไทยนะคะน่าภาคภูมิใจเรียกว่านักกีฬามอบให้กับคนทั้งบ้านเนี่ยมีค่ามากกว่าตารางเหรียญนะคะหนึ่งในภาพจำคุณผู้ฟังนะคะก็คือตัวของ10ตรวจตรีภูริพลบุญสอนหรือน้องบิวนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าสามารถทำลายสถิติอาเซียนเกมได้ด้วยนะคะในการวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรค่ะโอ้โหดูการแข่งขันของเขาแล้วนะคุณฟังคือบิวนี่สู้สุดใจคุณฟังนะคะคือเห็นภาพที่เราดีฉันฝาดูย้อนหลังนะคุณฟังบิลเนี่ยวิ่งได้แบบตั้งใจมากนะคะคือด้วยความมุมานะและก็พยายามของเขานั่นเองนะคะแล้วก็สามารถทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ด้วยนะคะในการวิ่ง100เมตรสู่200เมตรนี่ กวาด2เหรียญทองทำลายสถิติอาเซียนทั้ง2ระยะนะคะถือว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยเป็นคนแรกของอาเซียนและเป็นนักกีฬาคนที่2นะนักกีฬาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือรางวัลเกียรติยศครั้งสำคัญก็คือได้เป็น MVP เอเชียนเกม2026นะขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนเลยนะคะที่มีส่วนทำให้ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามแต่ว่าโอ้เทพบิลเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆและก็การที่เขาได้รับรางวัลนะคะคุณฟังก็คือจริงๆกลับมาไทยแล้วล่ะต้องบินกลับไปใหม่เพื่อไปรับรางวัลนะคะในการที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เนี่ยยกตำแหน่งให้ก็คือนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำการแข่งขันให้แก่เทพบิลภูริพลบุญสอนนะคะที่คว้าผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญทองและก็1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026การที่เขาได้รับตำแหน่งนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP เนี่ยนะคะที่ทางด้านของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCE มอบให้และก็ยังได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากรางวัลนี้ด้วยนะคะ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 830,000 บาทนะคะทางด้านของสยามสปอร์ตเขาวิเคราะห์นะคะบอกว่าเนี่ยท่ามกลางดาวดังระดับโลกและก็เจ้าเหรียญทองมากมายเหตุใดรางวัลนี้จึงเป็นของบิลนะคะเด็กหนุ่มจากประเทศไทยนะคะที่เขาได้รางวัลนี้นะคะคุณฟังนักกีฬาชายทรงคุณค่านี้นะคะก็ในส่วนของการวิเคราะห์นะคะสยามสปอร์ตเขาวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าทำไมรางวัลนี้จึงเป็นของบิลนะคะเขาบอกว่าเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่านักกีฬาทรงคุณค่านี้เขาไม่ได้วิเคราะห์เพียงแค่เหรียญทองเพียงอย่างเดียวเขาจะต้องเอาการสร้างสถิติระดับโลกสถิติเอเชียและก็สถิติเอเชียนเกมมาประกอบด้วยซึ่งบิลภูริพลบุญสอนทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้าไปถึง2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินนะคะนะวิ่ง100เมตรชายของฟังบิลเนี่ยนะคะโอ้โหทำเวลาได้วิต่ำ10วิอ่ะคุณฟัง9.90 วินาทีนะคะเขาก็เฉือนคู่แข่งอันดับ2เนี่ยไปแค่9วิเหมือนกันนะคะคุณฟัง9วิท้ายเนี่ยแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมโดยในทัวร์นาเมนต์นี้วิ่งต่ำกว่า10วินาทีถึง3รอบคุณฟังนะคะรอบคัดเลือก100เมตรเนี่ยเขาวิ่งได้ 9.95 วินาทีนะคะรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทุบสถิติเอเชียนเกมเดิมของซูปิงเถียนแล้วก็รอบชิงเนี่ยทำได้ 9.90 วินาทีค่ะต่ำ10วิอ่ะคิดดูดิวิ่ง100เมตรชายว่าจะเร็วขนาดไหนลมกรดจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการปลดล็อกเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมให้ทัพกีฬาไทยในรอบ48ปีนับตั้งแต่คุณสุชาติแจ่สุรภาพเคยทำไว้เมื่อปี1978ส่วนรายการวิ่ง200เมตรชายนะคะบิลภูริพลทำได้ด้วยเวลา 19.88 วินาทีก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นการทำเวลาเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจินเย่ลมกดจากจีนเลยทีเดียวนะคะและก็เป็นลมกดชายอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง200เมตรได้ต่ำกว่า20วินาทีนะคะส่วนรายการที่3คือวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรบิลภูริพลพาทัพนักกีฬาไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.87 วินาทีก็คว้าเหรียญเงินมาครองนะตามหลังจีนแค่ 0.09 วินาทีเท่านั้นเองนะคะคือผลงานนี้ของทีมลมกรดของไทยนี่ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคุณฟังอย่างไรก็ตามการได้รับเลือกเป็นนักกีฬาทรงคุณค่านี้ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของวงการกีฬาไทยนะเขาเป็นคนแรกของประเทศไทยและคนแรกจากภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้นะคะนับตั้งแต่ OCE เริ่มจัดมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ในบริษัท28ปีของรางวัลนี้เนี่ยบิลภูริพลถือเป็นนักกีฬาคนที่2ของทวีปเอเชียที่ได้รับรางวัล MVP ต่อจากโคจิอิโตะตำนานลมกรดชาวญี่ปุ่นที่เคยได้รับในปี1998นะคะคุณฟังผลงานของบิลภูริพลนี้ก็เรียกว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมถึงมอบรางวัล MVP ให้แก่บิลนั่นเองนะคะถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศค่ะแล้วก็บิลนั้นไม่หยุดเท่านี้นะคะคุณฟังเขาจะไปลุ้นเหรียญรางวัลต่อไปในโอลิมปิกเกมค่ะเราก็ส่งกำลังใจให้กับบิลกันต่อไปนะคะแล้วก็ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนี้นะคะคุณบิลเองก็มีการพูดนะคะคุณฟังก็ปรบมือกันเลยนะคะคุณฟังบอกว่ารางวัลนี้เป็นเกียรติกับผมกับครอบครัวผม กับสมาคมกีฬากรีฑาเป็นเกียรติกับประเทศไทยและนักวิ่งเอเชียก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับและผมจะเอาธงชาติไทยไปโชว์ในระดับโลกให้ได้ครับและผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑานะคะขอบครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาชาวไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมาผมจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับขอบคุณครับนะคะนี่คือการกล่าวขอบคุณของ10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยน้องบิวนะคะเทพบิวนะคะที่กล่าวระหว่างการได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเอเชียนเกมนะที่จัดการแข่งขันขึ้นที่ไอจินาโกย่านะคะเป็นอีกความสำเร็จนะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะภายใต้การนำของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะชาวไทยทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีกับบิวภูริพลบุญสอนนะคะและก็ขอบคุณด้วยนะคะในฐานะที่ดีเจฝาเองก็ติดตามผลงานต่างๆก็ขอบคุณนะนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนและก็นักกีฬาทุกคนเลยนะคะที่ร่วมกันสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมและก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยของเรานะคะบิวนี่เขาฝึกหนักมากๆนะคุณฟังตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนะคะนะตอนแรกเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลก่อนค่ะคุณฟังแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จจากแฮนด์บอลนะคะเขาก็เลยโค้ชเห็นว่าโอ้เด็กคนนี้วิ่งเร็วนะคะคุณฟังก็เลยเอามาเข้าสู่วงการกรีฑาก็เขาก็ชนะนะคุณฟังชนะมาตลอดเลยแต่พอเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เอาความพ่ายแพ้เนี่ยมาฝึกฝนยิ่งฝึกหนักกว่าเดิมด้วยนะคะก็มาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเลยทีเดียวนะคะคุณฟังก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับการได้รับรางวัลนะคะนักกีฬาชายทรงคุณค่า Most Valuable Player หรือ MVP ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียก็เลือกให้บิวนั้นเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP นะคะก็ผลงานของเขาโดดเด่นมากนะด้วยการคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรนะทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการและก็คว้าอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนะคะก็รางวัลนี้เนี่ยก็ถือเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนะมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมเลยจริงๆนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกันกับบิวภูริพลนักกีฬาชายทรงคุณค่า Most Valuable Player หรือ MVP นะคะติดตามเขาต่อไปนะคะคุณฟังบิวนี่เขาไม่หยุดเท่านี้นะคะต้องก้าวต่อไปนั่นก็หมายความว่าอยากจะไปถึงเวทีที่เราจะต้องร่วมแสดงความยินดีกับเขาก็คือโอลิมปิกนั่นเองนะจะทำให้เสียงเพลงชาติไทยกระหึ่มอีกครั้งหนึ่งในโอลิมปิกที่จะมีขึ้นนะดิฉันฝากก็ลุ้นกันต่อไปรวมทั้งก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะคะเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยรัฐบาลเองก็คงจะจัดงานต้อนรับแล้วก็ได้รับเงินอัดฉีดด้วยเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะคุณไปอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: เร
0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังแล้วก็ในช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นคุณฟังต้องระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะมีการแจ้งเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการขอเงินเยียวยาน้ำท่วมที่รัฐบาลจะให้แก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนคุณฟังว่าต้องระวังข้อความหลอกลวงนะคะห้ามกดลิงก์แปลกๆห้ามให้รหัส OTP หรือให้พินรหัสพินแก่ใครโดยเด็ดขาดนะเลข4ตัวรหัส1 time password นะคะและไม่โอนเงินให้บัญชีบุคคลธรรมดาที่ตรวจสอบไม่ได้ที่แน่ๆก็คือไม่ว่าจะโทรมาแล้วขอแอดไลน์หรือว่าได้รับ SMS ที่มีการแนบลิงก์เนี่ยห้ามเข้าไปกดนะคะฟังหากพบข้อความเนี่ยที่เร่งรัดหรือสงสัยว่าจะเป็นมิจฉาชีพให้ตรวจสอบจากช่องทางทางการของหน่วยงานนั้นๆ นะคุณฟังระวังโพสต์หลอกลวงนะลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือกดลิงก์อะไรอย่างเงี้ยกรอกข้อมูลเดือนรับเงินเยียวยายืนยันสิทธิ์ผ่านไลน์รับเงินช่วยเหลือเปิดรับบริจาคแต่ใช้บัญชีส่วนตัวส่ง QR code หรือส่งลิงก์ให้กรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ one time password ห้ามเด็ดขาดนะคะคุณฟังระวังมิจฉาชีพซ้ำเติมด้วยก็ต้องติดต่อกับช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็สั่งการแล้วนะคะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้ตอนเช้าเลยนะคะก็มีการร่วมประชุมกันและท่านก็เร่งรัดเรื่องการเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นปัจจุบันทั้งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25-26 กันยายน 2569เป็นต้นมาให้เร่งสำรวจอนุมัติเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็โอนเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดนี่คือเรื่องเงินเยียวยานะคะนอกจากนี้ก็คือการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งการเร่งระบายน้ำกำจัดขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลนะคะทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะตลอดจนป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขและก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อให้ประชาชนและก็สถานประกอบการนั้นกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกตินอกจากนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคนะทั้งไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารและก็สัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้การได้โดยเร็วและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักการติดตามการพยากรณ์อากาศทบทวนแผนเผชิญเหตุนะคะรายพื้นที่เตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำหรือศูนย์พักพิงแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนและทันเวลาและการย่อดับการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกค่ะกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยให้ใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและก็ประกาศเขตภัยสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและข้อเท็จจริงภายใต้หลักเกณฑ์และก็ระเบียบที่กำหนดนะคะทั้งนี้นะคุณอนุทินก็บอกว่าเมื่อมีข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ชัดเจนถึงแนวโน้มการเกิดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มที่ไม่ควรรอให้เกิดความเสียหายรุนแรงแล้วจึงประกาศเขตสาธารณภัยโดยการประกาศดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าต้องใช้งบมาเสมอไปแต่เป็นการเตรียมกลไกให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที แล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็ท่านก็สั่งการละค่ะกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั่นเองนะคะขณะเดียวกันคุณฟังมีเรื่องนึงนะคะโอ้โหท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็ต้องออกมาละสมุทรสงครามแม่กลองเลยนะคะก็บอกว่าเอ่ยปากเลยนะคะนะคะขอความกรุณาส่วนกลางค่ะแบ่งเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสมุทรสงครามโดยเร็วนะคะบอกเป็นจังหวัดเล็กแต่ประชาชนเดือดร้อนหนักหลังน้ำท่วมขังเข้าสู่วันที่7นะคะโดยคุณชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็รายงานสถานการณ์และผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อที่ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความเดือดร้อนของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองนะคะขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับเร่งผลักดันและระบายน้ำจากหน่วยงานส่วนกลางค่ะบอกว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนี่ยน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีลำคลองสาขาจำนวนมากเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ปลายแม่น้ำแม่กลองก่อนไหลออกสู่อ่าวไทยมีน้ำทะเลหนุนสูงวันละ2ครั้งทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าน้ำก็ท่วมขังเป็นเวลานานสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักขณะเดียวกันเครื่องมือและเครื่องจักรช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ไม่พอต่อสถานการณ์มีเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทานเพียงแค่4เครื่องเครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เนี่ย2เครื่องก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้นะคะผู้ว่าสมุทรสงครามก็บอกว่าคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดหากมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องนอกจากบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแล้วพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดทั้งมะพร้าวส้มโอและก็ลิ้นจี่ถูกน้ำท่วมขังมา 6-7 วันแล้วจะได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่ออาชีพและก็รายได้ของเกษตรกรนะคะท่านกวนละค่ะบอกว่าสมุทรสงครามอาจเป็นจังหวัดเล็กแต่วันนี้ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางช่วยแบ่งเครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะท่านก็ขอละค่ะส่วนกลางช่วยจัดสรรสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและก็เครื่องจักรที่จำเป็นเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดสมุทรสงครามโดยเร็วเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ลดระยะเวลาการท่วมขังนะคะก็ท่านก็วอนขอแบบนี้ละค่ะนะเพราะว่าแม้จะเป็นจังหวัดเล็กเนี่ยแต่ประชาชนก็เดือดร้อนหนักเช่นกันนะคะก็หวังว่าจะมีความช่วยเหลือไปตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยร้องขอเลยทีเดียวนะเอ่ยปากขอความกรุณาเลยหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยเอาเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาช่วยจังหวัดสมุทรสงครามโดยเร็วนะคะก็สถานการณ์เป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหากันนะคะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด้วยในฐานะพ่อเมืองที่ต้องช่วยกันบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามชปสชมาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
10: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกศทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่ โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้

0: ได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: พอน้ำพ่องหมดแล้วเนี่ยนะครับอย่างปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะพ่องไปเองพ่องไปเองพ่องไปเองครับพ่องไปเองครับ
2: ตามวิถีทางของพี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ำ
1: ทะเลลงก็จะพ่องเยอะหน่อยครับ
3: ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้น้ำมันเต็มพื้นที่นครนายกปราจีนแปดริ้วเนี่ยน้ำมันเหมือนทะเลทั้ง 3-4 จังหวัดที่ผมเอ่ยเนี่ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับเจอน้ำทะเลหนุนอีกก็เลยมันยังทรงอยู่เงี้ยครับ
2: ผมเห็นทีมกู้ภัยเชียงใหม่เขามาจากเชียงสันกำแพงมั้งนะ
3: ค่ะลงไปช่วย
2: มาบินดูนะตั้งแต่นี้แหละบางขนาดตั้งแต่ชายขอบทางบางน้ำเปรี้ยวบินไปแล้วก็เข้าฉะเชิงเซาบางค้าขึ้นไปบ้านสร้างก็เห็นว่ามันคือเป็นผืนน้ำไปหมดเลยนะครับก็ท่านนายอำเภอบอกว่า2เดือนบ้านสร้าง2เดือนน้ำถึงจะลง
1: 2เดือนครับเพราะปีนี้ถือว่าหนักกว่าปี54หรือ56ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับบ้านสร้างนี่หนักแต่โชคดีอย่างนึงที่พวกเราเนี่ยในพื้นที่วางแผนกันอพยพตั้งแต่เนิ่นๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าน้ำจะมาเยอะเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ศูนย์อพยพก็รับคนได้ยังสบายใจอยู่จุดนึงแล้วก็เป็นกำลังใจของเจ้าที่คือเรายังไม่มีการเสียชีวิตจากการตกน้ำพลัดน้ำพาไปเลยแม้แต่รายเดียวครับอันนี้ให้กำลังใจขอบคุณเจ้าที่ทุกหน่วยที่ผมเอ่ยมาท้องถิ่นท้องที่มูลนิธิทหารปภ อสฝ่ายปกครองเนี่ยครับอันนี้เป็นความภูมิใจนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะภูมิใจหรือดีใจอะไรแต่ว่ากำลังเรียนข้อเท็จจริงให้ฟังว่าการวางแผนมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาตั้งแต่22ที่จังหวัดเตือนเรามา22กันยาเนี่ยก็ถือว่าเรายังรักษาชีวิตไม่เกิดการสูญเสียได้แม้แต่รายเดียวครับพี่น้อง
2: ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังท่านถ้าเราดูข้อเท็จจริงนะคนที่จะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมีไม่มากน
3: ะ
2: ถ้าจะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของน้ำป่าใช่ไหมน้ำป่ามาทีเดียวพาไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่ฝนตกแล้วก็ค่อยๆขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยจะมีปัญหาเสียชีวิต
3: แล้วก็จะมีเรื่องของไฟช็อต
2: แต่กลับมามีปัญหาอย่างที่น้องยานัทว่าก็คือว่าคนโดนไปเดินไปลุยน้ำเนาะแล้วก็เจอไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยเราเตรียมคนเราให้รู้เรื่องการปฏิบัติตัวเหล่านี้ยังไงไหมท่านนายอำเภอครับ
1: อันนี้จริงๆก็เตือนตลอดเรื่องไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตคือจริงๆได้ประสานกับไฟฟ้านี่ต้องเข้ามาประเมินตลอดว่าหมู่ไหนพื้นที่ไหนพื้นที่เสี่ยงนะครับทีนี้เขาก็จะประเมินดูว่าควรจะตัดไฟไหมหรือไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นการไฟฟ้าที่ต้องมาประเมินทีนี้ก็พยายามแนะนำเขาว่าเวลามาประเมินก็ให้ประเมินเป็นจุดๆอย่าประเมินทีเดียวคลุมไปทั้งหมดเพราะบางทีบางจุดก็ยังจำเป็นต้องใช้ไฟก็ต้องใช้แต่บางจุดสุ่มเสี่ยงจริงๆก็ตัดเป็นบางจุดก็ต้องไม่ตัดอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นให้ไฟฟ้าประเมินเพราะว่าบางทีอย่างอำเภอนี้ก็จะไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ให้ไฟฟ้า

0: เนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้จะตรงจุดครับแต่ว่าก็จะคอยรับเรื่องจากชาวบ้านมาตลอดว่าจุดไหนเป็นยังไงแล้วก็ประสานต่อไฟฟ้าครับ
1: ครับแล้วอาหารการกินเรื่องครัวต้องทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านทั้งในศูนย์อพยพหรือคนที่ติดค้างออกมาไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาเนี่ยมีอะไรที่ยังขาดแคลนที่อยากจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแม้กระทั่งจากปภ.วันนี้ถ้าฟังจากท่านมท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะท่านดูแลปภ.อยู่ท่านก็บอกว่าเรื่องถุงยังชี
2: พให
1: ้ไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ปฏิบัตินะ
1: พร้อมส่งใช่ไหม
2: ค
1: ่ะตามคำขอไม่มีการเลือกปฏิบัติในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งใครก็ไม่สนใจทั้งนั้นชาวบ้านเดือดร้อนก็จะส่งให้นะครับเรามีปัญหาอะไรไหมครับท่านครับเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเพราะว่าคนอยู่นานแน่นอนของท่านนะครับถุงเดียวนี่อยู่ไม่ได้2เดือนแน่
0: ใช่ๆครับก็จริงๆแล้วถุงยังชีพนี่ก็จำเป็นนะครับถุงยังชีพจำเป็นแต่ที่จำเป็นหนักกว่าก็คือน้ำครับน้ำต้องกินต้องใช้โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงศูนย์อพยพเนี่ยคนไปอยู่กันเยอะไปรวมตัวกันตรงนั้นหมดการบริหารก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปบริหารที่ศูนย์นะครับมีโรงครัวนะครับมีวัตถุดิบพร้อมถ้าวัตถุดิบพร้อมมีน้ำเนี่ยก็จะทำให้ศูนย์เนี่ยบริหารจัดการอยู่ได้ครับท่านครับส่วนน้ำสำหรับคนที่บางครัวเรือนที่ไม่อพยพที่เขาไม่อันตรายจริงๆเราก็ต้องลงไปแจกนะครับ1ชุดยังชีพ2น้ําอันนี้ครับจําเป็นทั้งชุดยังชีพและน้ํานะครับแต่น้ําสําคัญมากกว่าชุดยังชีพก็สําคัญนะไม่สําคัญนะครับตอนนี้ถ้านั่นได้ก็คือเรื่องน้ํานี่สําคัญครับน้ําเป็นแพ็คน้ําดื่มนะครับท่านครับน้ําดื่ม
1: มีคนฟังท่านนายอําเภอพูดอยู่
2: ค่ะ
1: อาจจะเป็นคนบ้านสร้างหรืออาจจะเป็นคนปักใต้บ้านท่านนายอำเภอเห็นนายอำเภอทำงานแบบนี้ชอบอยากจะไปช่วยท่านนายอำเภออย่างเงี้ยนะครับอยากจะไปบ้านสร้างอยากจะไปช่วยเนี่ยไปได้ไหมครับท่านเนี่ย
0: ช่วงนี้นะครับไม่แนะนำให้มาเพราะว่าถนนทุกเส้นทางตัดขาดหมดเลยคือรถเล็กเนี่ยรถเก๋งรถปิกอัพเนี่ยก้าวพื้นที่ไม่ได้ยกเว้นรถยกสูงนะครับท่านครับรถยกสูงรถสูงพอรถทหารรถประมาณรถ10ล้ออะไรเงี้ยครับยังวิ่งได้อยู่ครับ
2: แล้วถ้าเรื่องความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องน้ำใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับ
0: ครับผมหลักคือน้ำนะครับน้ำชุดยังชีพก็ได้จำเป็นอยู่ครับจำเป็นอยู่เพราะบางบ้านเนี่ยเขาก็มีเตาแก๊สอย่างเมื่อเช้าผมไปเนี่ยก็มีเตาแก๊สนะครับบางทีไฟโดนตัดแต่มีเตาแก๊สบางท่านยังมีเตาถ่านอยู่เลยครับผม
1: ถ้าถามท่านว่าอยากได้อะไรนะผมว่าเครื่องทำน้ำดีไหมท่านฮะ
0: เครื่องทำน้ำเหรอผมว่าน้ำแพ็คเนี่ยสะดวกครับน้ำแพ็คสะดวก
1: แต่ว่าฟังว่าคนจะเอาน้ำแพ็คเข้าไปนี่ก็ไม่สะดวกทีนี
2: ้ต้องใช้รถ4 wheel
0: ไม่ของผมเนี่ยมันใช้วิธีการอย่างนี้นะครับอย่างบางคนนี่เขาอยากเช่นเมื่อเช้านี่อยู่ที่ปากใต้ใช่ไหมครับจะช่วยเรื่องน้ำเนี่ยผมก็จะประสานร้านค้าที่อยู่ในบ้านสร้างให้เขามีวิธีการไปขนอยู่ก็มีรถสูงอยู่ก็คนจากนครโอนตังมาร้านค้าที่บ้านสร้างผมตีรถจากตรงจุดอำเภอไปที่ร้านค้า1กิโลก็ไปเอาน้ำมาเงี้ยได้ครับเป็นน้ำร้านค้าเนี่ยครับ
1: อย่าง
0: เ
1: งี้ยได้ไม่ต้องขนเองนะไม่ต้องขนไปเองนะ
0: ใจโอนเงินค่ะนะครับท่านครับ
1: เดี๋ยวถ้าใครก็ต้องการความช่วยเหลือติดต่อท่านอำเภอผ่านช่องทางไหนครับท่านครับที่จะช่วยเหลือตรงนี้ครับท่านครับเพราะว่ายังไงก็2เดือนอย่างที่ว่านั่นแหละครับน้ำท่วมแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยถ้าบ้านสร้างแห้งที่อื่นแห้งหมด
2: เดี๋ยวฝากให้ท่านฝาก
1: พอมีเบอร์ติดต่อมั้ยครับท่านครับถ้ามีความช่วยเหลือจะเข้าไปครับ
0: อ๋อได้เลยครับติดต่อเบอร์ตรงผมก็0892011905นี่ก็ได้ครับ
1: 0892011905
2: นะคะ
0: ครับ
2: ท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒินะคะ
1: ครับ
2: ในการให้ความช่วยเหลือที่อำเภอบ้านสร้าง
1: โทรมาที่นี่ก็ได้ NBT ของเรานะโทรเข้ามา0626056609นะครับหรือเข้า Facebook ผมก็ได้เลยเข้าถึงผมก็ส่งถึงท่านนายอำเภอต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจนะท่านนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นชัดเจนว่าบ้านสร้างเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หนักหน่วงทีเดียวสำหรับน้ำท่วมรอบนี้และเข้าใจว่ามันจะมาอีกนะท่านนะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะวันนี้ฝนก็ตกด้วย
1: ครับครับผมเป็นกำลังใจครับท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนอมคุณยานัทครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ต้องบอกว่าพอคุยกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจนะพี่ถนอมท่านบอกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่จะท่วมที่จะแห้งเนี่ยท้ายที่สุดของประเทศ
1: ท้ายที่สุดมันเป็นลุ่มเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเป็นแอ่งกระทะอย่างที่ท
1: ่านบอกบ้านสร้างไม่ใครชื่อตั้งชื่อบ้านสร้างก็มีแต่จะสร้างบ้านนี่บ้านสร้าง
2: สร้างความ
1: เนาะโอ้หนักหน่วงมากนะครับก็เวลาจะไปบ้านสร้างเนี่ยผมก็จะไปเนี่ยเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยพอถึงนครนายกก็จะเลี้ยวออกไปทางขวาไปทางประจีนไงประจีนก็จะเจออำเภอบ้านสร้างก่อนนะครับหรือไม่ก็ไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับฉะเชิงเทราก็เข้าประจีนบุรีก็ ข้าไปทางบ้านสร้างนะครับ
2: คุณผู้ชมที่ต้องการอยากจะบริจาคน้ำดื่มหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพก็คือติดต่อไปทางเบอร์ท่านในอำเภอ0892011905นะคะหรือว่าทางรายการของเราได้จะช่วยเป็นหน่วยกลางในการประสานนะคะ
1: ครับย้อนกลับเข้ามาในกรุงเทพนะครับตอนนี้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะฮะเมื่อ2วันที่แล้วผู้ว่าชัดชาติเข้าไปก็ไปดูชาวบ้านแล้วก็บอกว่าสัก2วันน้ำจะลดตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่3น้ำยังไม่ลด
2: ใช่อาจจะรอการระบายอยู่ในช่วง
1: คือมันเวลาจะระบายเอาน้ำออกเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอมันออกแล้วมันจะไปเจอทางตันบ้างนะครับทางออกแคบบ้างแล้วก็พอลงคลองประเวศนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำยังสูงอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างคลองประเวศนี่ก็ชัดเจนคืออย่างนี้เล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพนิดหนึ่งเนาะว่าโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางฉะเชิงเทรานะนะครับซ้ายมือก็คือคลองแสนแสบ
2: คลอง
1: ขวามือก็คือคลองประเวศ นะครับคลองแสนแสบปลายคลองแสนแสบก็คือเขตหนองจอกคือเขตสุดท้ายเลยเขตหนองจอกเข้าบางน้ำเปรี้ยวเข้าเมืองเข้าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปเจอกับแม่น้ำบางประกงทางขวานี่คือคลองประเวศคลองประเวศสุดคลองประเวศก็คือเขตลักบังเขตลักกระบังตรงไปต่อก็เป็นอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทราเข้าเมืองแล้วก็ลงแม่น้ำบางประกงเช่นเดียวกันปลายคลองทั้งสองคลองมีประตูน้ำของกรมชลที่จะช่วยสูบน้ำออกแต่ว่าน้ำนกก็เต็มไปหมด
2: มันไปไหนไม่ได้
1: ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ทางโน้นอะธรรมชาตินะ
2: ค่ะ
1: ริมน้ำนี่มันต่ำใช่ไหมถูกต้องไหมริมน้ำมันต่ำใช่ไหมต่ำริมน้ำจะพยายามพื้นที่มันต่ำถูกไหม
2: พื้นที่ลุ่มต่ำ
1: แล้วก็พอเลยพอขึ้นเหนือขึ้นมาเรื่อยๆมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลาดกระบังมันจะสูงกว่านี้ไงมันจะสูงกว่าทางออกของน้ำไง
2: อ๋อพอพื้นที่มันสูงกว่าแล้วน้ำมันจำเป็นต้องไหลลงต่ำ
1: น้ำก็เลยต้องเข้าเมืองไงประเวศก็เข้าเมืองเข้ามาพระโขนงแสนแสบก็เข้าเมืองเข้าพระโขนงเพราะมันไหลลงมาต่ำจากที่สูงสุดลงสู่ที่ต่ำในขณะเดียวกันเราก็ต้องการผลักน้ำออกไปทางประเวศบ้างออกไปทางบางประกงปรากฏทางโน้นมันสูงมันก็ผลักไปยาก
2: ม
1: ันก็ไม่ไปมันก็จะมาทางนี้อย่างเดียวเลยบอกเฮ้ยมึงไปทางโน้นเถอะอันนี้มันจะมา
2: เราบอกไม่ได้นะ
1: บอกแล้วบอกแล้วบอกเฮ้ยมึงไปโน้นอย่ามานี่ทางนี้มันเยอะแล้วมาก็ต้องใช้สูบออกมันก็น้ำมันเต็มไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราไปที่ลาดกระบังใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไปที่ลาดกระบังกับคุณอิสเรศปรางทองลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่อิสเรศอยู่ลาดกระบังอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
3: จริงๆแล้วผมมาอยู่แขวงลำใต้ติ่งเขตหนองจอกครับแต่ว่าพื้นที่มันติดกับลาดกระบัง
1: แล้วเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ลาดกระบังนะครับอยู่ขวาหนองจอกอยู่ซ้ายมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับมีคลองเชื่อมใช่ไหมระหว่างคลองแสนแสบกับประเวศเหรอครับลำต้อยติ่งเนี่ย
3: ลำต้อยติ่งนี่มันจะตรงตลาดหลวงแพ่งครับตรงตลาดเทิดไทยสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งนะครับ
1: เส้นนั้นเลยนะพี่อยู่เส้นนั้นเลยเนาะ
3: ผมอยู่ริมคลองหลวงแพ่งครับ
1: ริมคลองหลวงแพ่ง
3: ริมคลองหลวงแพ่งซึ่งมันจะมาเชื่อมต่อกับคลองประเวศครับ
1: ครับคลองหลวงแพ่งจะเป็นคลองเหนือใต้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใ
3: ช่ครับ
1: ทางเหนือไหลลงทางใต้หลวงแพ่งประเวศไหลตะวันออกตะวันตกแสนแสบตะวันออกตะวันตกหลวงแพ่งเหนือใต้แล้วซึ่งมันจะเชื่อมเนาะทีนี้ผ่านมากี่วันแล้วของพี่ครับ
3: ของผมนี่วันนี้ประมาณวันที่8แล้วครับที่น้ำมันขึ้นท่วมบ้านนะครับ
1: เอารถหนุนไว้อย่างนี้เลยนะนี่รถของพี่ใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
1: ภาพวัดอะไรครับเนี่ย
3: วัดลำต้อยติ่งครับ
1: วัดลำต้อยติ่ง
3: วัดลำต้อยติ่งแล้วก็ที่คลองนะก็คือเป็นคลองหลวงแพ่งครับ
1: คลองหลวงแพ่งแต่ว่าพี่นี่อยู่ในช่วงลำต้อยติ่งถูกไหม
3: ใช่ครับอยู่ช่วงลำต้อยติ่ง
1: พี่อยู่เกือบจะสุดเขตหนองจอกมาติดลักกระบังแล้วถ้างั้นถูกไหม
3: ของผมอ่ะของผมบนฝั่งเนี่ยมันเป็นหนองจอกแต่พอลงในคลองเนี่ยมันจะเป็นฉะเชิงเทรา
2: แล้วก็
3: พอไปอีกทางเนี่ยมันก็จะไปติดกับแขวงขุมทองเขตลาดกระบัง
1: โอ้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้ที่เจ้าหน้าที่เถียงกันว่าของใครเวลาแจ้งขอความช่วยเหลือนะให้ของลาดกระบังหรือของหนองจอกหรือว่าของฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ตรงนี้ลำบากเลยแหละ
2: มันยังหาเจ้าหน้าที่
1: เขาจะเถียงกันก่อนนะว่าของใครไงบางทีต้องไปทั้ง3เจ้าเลยมาไปดูที่ของใครอ๋อของผมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วหนองจอกมีทั้งหมด107ลำ ไม่ใช่ไม้ไผ่นะคลอง
2: เป็นคลอง
1: 107ลำ
2: ค่ะลำคลอง
1: ลำต้อยติ่งลำปลาทิวลำกล้วยลำต่างๆสารพัดลำเลยอ่ะ
2: ชื่อลำมาก่อนน
1: ั้นแล้วตลอดลำก็คือชาวบ้านอยู่ริมคลอง
2: ค่ะ
1: นอกจากนั้นนอกจากริมคลองก็คือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็เลยทำให้น้ำท่วมไม่ลงเลยแล้วมันจะลงได้ด้วยวิธีไหนต้องลงจากแม่น้ำไอ้คลองประเวศใช่ไหมครับพี
3: ่เท่าที่ผมก็ไม่มีความรู้มากนะครับแต่เท่าที่ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นคลองประเวศแล้วก็คลองเจ้ากับคลองนครเนื่องเขตอย่างเงี้ยครับ
1: คลองเจ้าก็คือคลองลงเจ้าชยานุชิตพี่เป็นคนพื้นที่นี้ไหมหรือไปอาศัยเขาอยู่ที่นั่นมันยังไง
3: เป็นคนพื้นที่แหละครับดั้งเดิมเลยครับ
1: ดั้งเดิมเลยไหมชีวิตอยู่กับน้ำทุกปีไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถ้างั้นถ้าพี่อยู่นี่พี่ก็จะร่วมท่วมทุกปีถูกต้องไหมครับ
3: ไม่ครับไม่ทุกปีครับ
1: แต
3: ่ถ้าอยู่มาตอนเป็นเด็กเนี่ยมันจะท่วมปี2526
1: ปี26
3: ปี26ท่วมแล้วก็ผ่านมาก็ปี54ที่น้ำเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้ครับคือมันไม่เข้าตัวบ้านตอนปี54เนี่ยมันล้นตลิ่งแต่ว่ามันไม่เข้าตัวบ้าน
1: ครับ
3: แต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเข้าตัวบ้านเลย
1: หนักสุดเลยใช่ไหมทีนี
3: ้ใช่ครับ
1: ออกก็ไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ต้องใช้เรือออก
3: รถจะพอออกได้ครับถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยพอออกไปได้
1: พอออกไปได้แสดงน้ำก็พอลดลงมาได้บ้างแล้ว
3: ลดลงมาประมาณ1นิ้วครับ
2: แต่อย่างที่ภาพที่ขึ้น
1: แล้วมันสูงกี่นิ้วอะครับที่ลดลง1นิ้วเนี่ยทั้งน้ำมันสูงเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยมันก็ประมาณ1ล้อประมาณครึ่งนาแข้งก็ได้ครับประมาณหัวเข่าได
1: ้ถ้าถามพี่อย่างงี้อยู่ๆก็เมื่อวานก็มีฝนตกน
2: ะ
1: แล้วก็ตกแล้วมันตกหนักเราด้วยนะเม็ดใหญ่ๆเลยนะเวลาฝนมันตกลงมาปั๊บเราเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำไหมเราเห็นมีนัยยะสำคัญไหมว่ามันเพิ่มขึ้นไหม
3: คือถ้าฝนตกปกติครับมันไม่ค่อยมีผลเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ในจังหวัดเนี้ยในจังหวัดเนี้ยที่ถามเนี้ยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้ฝนมันจะมาอีก
2: ใช่
1: ฝนมันจะมาอีกกับที่มันมีอยู่แล้วมันยังลงไปนิดเดียวเอง
2: มันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่า
1: ถ้าถามว่าพอฝนลงมาสักหานึงนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี้ยระดับน้ำมันขึ้นมาอีกไหมพี
3: ่ถ้าอย่างนั้นขึ้นแน่ครับ
1: ขึ้น
3: เพราะว่าน้ำเก่ามันก็ยังระบายไม่ค่อยได้
1: นะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือคลองประเวศคลองเดียวนี่แหละครับที่มันไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาออกประตูน้ำพระโขนงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าประตูระบายน้ำพระโขนงเนี่ยน้องยานัทครับที่ซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาปลายแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องเป็นที่ลุ่มต่ำแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงประตูน้ำปลายน้ำออกที่คลองพระโขนงเนี่ยนะกับที่ลาดกระบังเนี่ยมันสูงต่ำกันเขาบอกว่ามันแค่ประมาณ50เซน
2: ค่ะ
1: พอ50เซนปั๊บมันความลาดชันที่น้ำมันจะไหลมามันน้อยมากแล้วปรากฏว่าพอมันไหลแล้วปั๊บแถววัดขจรสิริแถวก่อนจะถึงวัดแม่นาคพระโขนงอะรู้จักไหม
2: คลองแม่นาค
1: ไม่คือคลองประเวศนี่แหละแต่ว่าใกล้กับวัดมหาบุตรตรงนั้นก็มันจะมีคลองลักษณะคดเคี้ยวอ่
2: ะ
1: คดเคี้ยวมันก็ไหลมันก็ไหลได้ช้าอีกถูกไห
2: ม
1: นะครับมันก็ตรงนั้นมันยิ่งต่ำก็น้ำก็กว่าจะมาออกที่ประตูระบายน้ำสูบออกคลองพระโขนงมันก็ยิ่งช้าไปอีกแล้วเมื่อก็ส่งกระทบมาที่ปลายน้ำก็อย่างที่พี่เขาอยู่นี่แหละครับ
2: ก
1: ็สะท้อนให้เห็นปัญหานะพี่นะขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานะครับอย่างน้อยก็ผมเข้าใจว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจวันนี้ผู้ว่าก็นอนไม่หลับรองผู้ว่าก็นอนไม่หลับนายกก็นอนไม่หลับนะเพราะว่าชาวบ้านจะพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะขอบคุณนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับและนายกเองก็สั่งการสั่งให้ผู้ว่ามีศูนย์บัญชาการแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีส่วนเรื่องเยียวยาเดี๋ยวมาไล่กันนะครับขอไปดูโซนหนองจอกบ้างครับ
2: ไปที่โซนหนองจอกคุณธนกรนะคะคุณธนกรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
1: คุณธนกรอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: อยู่เป็นขนส่งพื้นที่สี่ครับ
1: อยู่ขนส่งช่วงถนนอะไรตรงนั้นนะครับ
4: ถนนร่วมพัฒนาครับ
1: ร่วมพัฒนานะครับตั้งแต่วันน้ำเข้าวันไหนถึงวันนี้ละกี่วันแล้วครับ
4: ตั้งแต่25ครับเริ่มท่วมถนน
2: ค่ะ
1: 25ก็คืนวันศุกร์วันเสาร์
4: 10วัน
1: ครับ10วันแล้ว
4: ครับครับ
1: ลดลงบ้างไหม
4: ลดลงสัก3นิ้วได้บ้างครับประมาณ
1: ลดลง3นิ้วแล้วน้ำจากพื้นขึ้นมาถึงอันนี้คือภาพที่ส่งมานี่คือบ้านที่อยู่อาศัยหรือเปล่าครับ
4: ใช่ครับแล้วก็บ้านข้างๆ
1: น้ำยังถึงเข่าอยู่ใช่ไหมถึงเข่าไหม
4: ครับแล้วก็ถึงเข่าอยู่ครับบางบ้านก็ครึ่งหน้าขาครับ
1: ครึ่งขาบางบ้านเนาะแล้วแต่ใครสูงใครต่ำเนาะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วจะออกไปถนนได้ไหมครับเนี่ยสภาพนี
4: ้ถ้ารถใหญ่รถสูงก็ออกได้อยู่ครับบางจุดมันลึก50ถึง60เมตรนะครับ60เซนถนนนะครับที่จุดลึก
1: แล้ว
4: มีอยู่ 2-3 จุดครับที่ลึกๆก็รถมันพังบ่อย
1: ครับ
4: มอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ดับทุกคัน
1: แล้วข้าวปลาอาหารสามารถจะออกมาซื้อหาได้ตรงไหนไหมหรือว่ามีหน่วยกทมอาสาเข้าไปแจกไปช่วยอะไรบ้างไหมครับ
4: ตรงนี้ออกได้ครับแต่บางบ้านบางหลังที่อยู่ชายคลองครับออกไม่ได้ลำบากครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องอาหารการกินนะคะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือไหมคะ
4: ก็มีอยู่ครับบางทีมาไม่พอแจก
2: ยังไม่พอ
1: เพราะว่าเนาะก็คือก็เข้าใจนะเข้าใจทั้งคนแจกแล้วก็คนที่รับแจกด้วยเนาะเพราะว่า
4: ใช่ใช่
1: มันมากันตลอดทางเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับหนักที่สุดไหมเท่าที่เจอมา
4: หนักเยอะกว่าปี54ครับน้ำเยอะกว่า
1: น้ำเยอะกว่าแล้วถ้านอกจากบ้านเราแล้วเท่าที่เราเห็นในพื้นที่หนองจอกนะครับของเราแถวตั้งแต่สุวินทวงศ์ถนนเส้นออกไปทางเขตหนองจอกหรือไปทางฉะเชิงเซาไปไงผืนน้ำเดียวกันไหมหรือว่ายังมีสูงต่ำอยู
4: ่ก็น่าจะผืนเดียวกันอยู่ครับ
1: น้ำถึงน้ำเชื่อมถึงกันหมดเลยใช่ไหมตอนนี้
4: ใช่ครับเพราะมันติดตุคลองหลงแพ่งกันแล้วเนี่ยครับคลองหลงแพ่ง
1: หลวงแพ่งก็ลงไม่ได้
4: ค่ะ
1: ครับหลวงแพ่งก็ไปลงประเวศบุรีรมย์ประเวศบุรีรมย์น้ำก็เต็ม
2: ยังเต็มทุกพื้นที่
1: เต็มทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนก็มีโอกาสลงมาเติมได้วันนี้มาเติมอีกบ้างไหมวันนี้ครับ
4: ตอนนี้ยังครับยังไม่ตกลงมาย
1: ังไม่ตกลงมา
4: เหมือนจะลงเย็นๆแน
1: ่เอาละมีอะไรก็ส่งข่าวมานะถ้าขาดเหลือยังไงฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นบอกมานะ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้ก็จริงๆเนี่ยหนองจอกถูกพูดถึงน้อยมากน
2: ะ
1: อันนี้ขอพูดนะครับฝากไปทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราพูดกันเยอะก่อนหน้านี้ก็คือคลองจันทน์กู้สำเร็จแล
2: ้
1: วนะครับกู้คลองจันทน์เสร็จพอกทม.กู้คลองจันทน์เสร็จชาวคลองจันทน์ก็จะไปกู้กรุงศรีต่อไป
2: กรุงศรีอยุธยาก
1: รุงไทยธนาคารกู้หนี
2: ้
1: กู้ออมสิน
2: ดูแลบ้านเรือนนะ
1: ใช่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังกู้อยู่ที่เคหะร่มเกล้าใช่ไหมร่มเกล้าหมู่บ้านนักกีฬาและก็อีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในโซนริมคลองประเวศนะแล้วก็พื้นที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริหนูรู้จักไหม
2: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: เนี่ยคือปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีโซนที่เขาแบ่งน้ำว่าโซนนี้นะ
2: ค่ะอ
1: นุญาตให้น้ำท่วมให้น้ำผ่านเพื่อจะไปลงทะเล
2: อ๋อคือแบ่งเป็นโซน
1: แบ่งโซนเลยครับ
2: เขาเรียกว่าพื้นที่รับน้ำ
1: พื้นที่รับน้ำใช่นะครับโดยมีคันคลองถนนเขาเรียกว่าคันพระราชดำริหรือคิงได
2: ท์
1: นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำริเอาไว้นะครับถ้าใครที่อยู่โซนตะวันออกอาจจะไม่รู้ว่ากำลังวิ่งอยู่บนคัน
2: ถนนนะ
1: คันคลองคัน
2: คันพระราชดำริ
1: คันพระราชดำริก็คือตั้งแต่สมุทรปราการก็คือถนนกิ่งแก้วกิ่งแก้วก็ข้ามข้างสนามบินสุวรรณภูมิไงนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนร่มเกล้านะครับร่มเกล้าที่ออกมีนบุรีและไปหาดไทราชแล้วก็ไปที่ถนน
2: สายไหม
1: แล้วก็ไปออกทางดอนเมือง
2: เขาบอกว่ายาวประมาณ72กิโลเมตร
1: ใช่นั่นคือถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือถนนเส้นนี้ฝั่งซ้ายนั่นคือพื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำทางฝั่งขวาม
2: ันไหลเข้ามา
1: คือหนองจอกลาดกระบังคลองสามวา
2: ค่ะ
1: ข้ามมานะ
2: ข้ามมา
1: ถ้าข้ามมาปั๊บนี่มาถึงเนี่ยครับดินแดงเนี่ย
2: มาถึงดินแดงได้เลยนะถ้า
1: เลยเข้ามาเลยครับข้ามาถึงใจเมืองใจกลางเมืองเลย
2: ไปอาจจะไปสยามได้เลย
1: ใช่เพราะงั้นนี่คือพอมีคันนี้เสร็จปั๊บเนี่ย
2: ค
1: ันนี้จะเป็นทั่วกั้นน้ำให้อยู่ข้างนอก
2: เป็นเหมือนกำแพงป้องกัน
1: และพื้นที่ข้างนอกมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่ทำไร่ทำนาเมื่อก่อนเป็นนาทั้งหมดเลยแถวนั้นชาวบ้านอยู่อย่างเบาบาง
2: เมื่อก่อนก็ยังมีการปลูกข้าวทำนาม
1: ีข้าวมีปลูกใช่ชั้นในก็ยังปลูกกันแถว
2: ที่เขาอนุรักษ์ไว
1: ้สามวาสายไหมสะพานสูง ทางบ้านพี่เนี่ยนะยังปลูกข้าวอยู่เลยนะครับนี่อยู่ในคันแล้วนะ
2: ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: ใช่นะครับแต่พอพ้นไปทางฝั่งโน้นปั๊บก็จะเป็นบ้านแต่ปรากฏเดี๋ยวนี้หมู่บ้านไปอยู่ฝั่งโน้นก็เต็ม
2: หมู่บ้านเยอะมาก
1: เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่ริมคลองอย่างที่บอกแต่พอมีหมู่บ้านไปเกิดปั๊บมันก็เปิดตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดน้ำท่วมมันก็เลยท่วมเขาหนักหน่วง
2: ก็ท่วมหมู่บ้านที่มันพื้นที่เดิมเคย
1: ส่วนคนที่อยู่ในแนวคันในแนวคันที่ป้องกันเอาไว้เนี่ยมันจึงต้องมีแก้มลิงไงแก้มลิงเนี่ยเป็นตัวช่วย
2: เราจะคุยกันว่าแก้มลิงหายไปไหน
1: เก็บน้ำหน่วงน้ำเอาไว้ก่อนลงคลองแสนแสบก่อนลงคลองประเวศถูกต้องไหมแต่ถ้าไม่มีแก้มลิงมันก็ลงคลองพอลงคลองน้ำเต็มคลองพอเต็มคลองเสร็จปั๊บมันก็ไหลท่วมบ่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกว้างไปขึ้นไปเรื่อยๆกว่าที่มันจะสูบออกที่ประตูน้ำพระโขนงเพื่อออกเจ้าพระยาได้ซึ่ง2คลองออกทางเดียวอ่ะ
2: มันก็เลยมันยังไปไหนกันไม่ได้
1: ถ้าเธอวิ่งรถไปแล้วมีถนน2สายอ
2: ่ะ
1: แล้วก็ไปถึงไปรวมกันแล้วออกเส้นเดียวอ่ะเธอคิดว่ารถมันติดไหม
2: ติดมาก
1: ๆน้ำก็เหมือนกัน
2: น้ำก็มีความหนาแน่นเหมือนกันนะ
1: พอน้ำมันไปจ่อที่จะสูบออกอยู่ตรงนั้นนะมันออกไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยล้นที่คลองตันไง
2: อ๋อแต่เลยเป็นชื่อ
1: ตรงเพชรบุรีไงนั่นแหละคลองตันนั่นแหละ
2: ชื่อมันมาจากตรงนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันมาเชื่อมต่อแล้วก็น้ำก็ล้นปั๊บเข้าท่วมทองหล่อไงถนนเพชรบุรีน้ำจึงท่วมรถจึงจอดเสียไงเพราะว่ามัน เพราะมันไหลเลยอุโมงค์มานะเพราะว่าอุโมงค์มันก็รับไม่ไหว
2: คือต้องบอกว่าไอ้ช่วงฝนตกที่ผ่านมาเนี่ยทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหมด
1: ใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชมัยทิพย์นิดนึงนะครับวันนี
2: ้
1: เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก
2: อยากจะมาขอบคุณเรานะคะพี่ถนอม
1: คือไม่ผมไม่อยากขอบคุณเราแล้วผมขอบคุณพี่เขาเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
1: พี่ชมัยทิพย์นี่แหละแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: พี่ชมัยทิพย์สวัสดีค่ะค่ะพี่ชมัยทิพย์คะ
1: ยังอยู่ไหมครับ
2: สาย
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอภาพขึ้นมาก่อนได้ไหมขอภาพผู้ชายที่ยืนอยู่ในภาพส่งขึ้นมานิดนึงครับคือพี่ชมัยทิพย์เนี่ยร้องทุกข์ผมมาสักปีกว่าแล้ว
2: ค่ะ
1: ขอความช่วยเหลือนี่ๆๆเอาพี่ผู้ชายคนนี้ขึ้นไว้นะพี่ชมัยทิพย์เนี่ยแกเป็นหมอนวดเป็นชาวบ้านเป็นหมอนวดแกก็ไปนวดคนตามบ้านน่ะที่นครศรีธรรมราชอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ก็คือใครปวดเมื่อยหรือว่ามีอาการอะไรก็จะไปนวดให้
1: ทีนี้แกก็ไปเจอพี่สมรักผู้ชายคนนี้นะครับก็อยู่ในบ้านกับภรรยาหลังเล็กๆกันนะรับจ้างกรีดยางเขาอะแล้วไม่รู้ไปเดินอีท่าไหนคนเรามันจะซวยอ่ะ
2: ค่ะ
1: ต้นยางล้มฟาดคอหัก
2: เดินอยู่ต้นยางล้ม
1: เข้าไปกรีดยางในสวนยางอ่ะต้นยางล้มฟาดคอหัก
2: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
1: แล้วเธอคิดว่าคนคอหักจะเป็นยังไง
2: ถ้าส่วนใหญ
1: ่
2: ก็อาจจะเสียชีวิตไหมคะ
1: เสียชีวิตหรือมันก็ติดเตียงใช่ไหมแกก็ติดเตียงติดเตียงเดินไม่ได้ติดเตียงก็พี่ชมัยทิพย์แกเป็นหมอนวดแกก็เลยเจอแกก็หมอนวดนวดไปก็ดูรายการเราไปไง
2: แกอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปคุยกับแกดีกว่า
1: ครับ
2: พี่ชมัยทิพย์สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชมัยทิพย์เพชรเจนค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่มีโทรทัศน์นะพี่มานวดลูกค้าอยู่ที่บ้านลูกกระเชนแต่ว่าพี่อยู่ห่างจากผู้ป่วยอะค่ะ
1: วันนี้เลยไม่ได้ดูนะไปนวดลูกค้านะ
5: ทางข้อมูลที่แปดค่ะแต่ตอนนี้พี่มาบีบอยู่มานวดอยู่ที่บ้านซ่องค่ะ
1: บ้านซ่องสุราษฎร์นะไปไกลนะหมอดี
5: รับโทรศัพท์อะค่ะว่าต
1: ้
5: องการทราบข้อมูลยังไงคะ
1: พี่นวดพี่สมรักเนี่ยกี่ปีถึงสามารถที่จะกลับมายืนได้จากคนที่คอหักอะ
5: โอ้ไม่ใช่กี่เดือนเนี่ยอาจารย์ก็หนูไปเยี่ยมเขาวันที่19กุมภาพันธ์ปี69นี่แหละค่ะต้นปีอะค่ะ
1: ครับ
5: แล้วก็เข้าของแพมเพิร์สทุกอย่างที่อาจารย์ให้จากชมรมเพื่อนแท้ค่ะ
1: ครับ
5: เขาก็ไม่ได้ใช้แพมเพิร์สสักชิ้นหนึ่งนะเขาเดินได้ก่อนอะค่ะ
1: โอ
5: ้ก็ประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะ
1: ครับเดินได้ก่อนกลับมาเดินได้ก่อน
5: แล้วก็2นวดเปิดเลือดเปิดลมฝ่าเท้าจุดหัวแต่คอที่ผ่าแล้วดามไว้ก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะค่ะรอให้เอ็นเนื้อกระดูกฝังผืดเขาแข็งแรงถึงจะมาคลายไปเรื่อยๆใช้ยาสมุนไพรสูตรของพ่อท่านคล้ายอะค่ะนวดแล้วก็ให้เข
1: าวาจาสิท
5: ธิ์กินเข้าไปแล้วก็ระบบขับถ่ายปกติค่ะกินข้าวได้ตอนนี้เดินเข้าห้องน้ำได
1: ้
5: หุงข้าวเองได้เมื่อกี้แฟนเขาพาไปโรงพยาบาลพิปูนน่าว่าเรื่องปวดท้องถ่ายไม่ได้เพราะว่าหนูยุ่งเรื่องขนของอยู่ขนของย้ายบ้านหนูก็ไม่มีที่อยู่ ย้ายจากบ้านต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะก็เลยได้รู้ว่า
1: ตอนนี้หมอลำบากหมอก็ไม่มีที่อยู่เลย
2: แต่ว่าไปอยู่ในพื้นที
5: ่หนูอะไม่มีบ้านอยู่หนูพาแม่มาตายที่บ้านต้องหาที่ไม่ต้องเช่าแล้วก็นวดแล้วก็ช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะได้ตังก็ซื้อข้าวสารไปให้บ้านน้องสมรักทีนึง10กิโลปลาสัก2ตัวปักอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เป็นญาติกันใช่ไหม
5: ไม่ค่ะไม่ได้เป็นญาติ
1: กันไปนวดเจอแล้วสงสารเขาแล้วตัวเองก็ไม่มีบ้านห้องหอไม่มีเป็นของที่ไปหาเช่าและนวดไปเรื่อยหาได้มาก็นะ
2: ไปดูแลกัน
1: โอ้
5: ต้องอย่างเงี้ยค่ะ
1: ช่วยแล้วก็เป็นสิ่งเน้นอัศจรรย์นะว่าคนที่โดนต้นยางฟาดคอหักติดเตียงตอนที่โทรมาคุยตอนนั้นก็คือพอคุยได้แต่ว่าขยับอะไรไม่ได้เลยผมก็ให้กำลังใจบอกว่านี่ตอนแรกเลยนะนี่คือสภาพตอนแรก
2: ยังติดเตียงอยู
1: ่ที่ปีกว่าที่เคยเห็นภาพเนี่ยคลิปนี้ผมยังเขาบอกเขาส่งมาทาง Facebook ก็ยังเก็บย้อนหลังไปดูได้นะครับ
5: ภาพใน Facebook มีอ่ะค่ะอาจารย
1: ์นี่แหละนอนอย่างเงี้ยขยับอะไรไม่ได้เลยนะ
5: มองหลังคาอยู่กับตอนที่เดินได
1: ้นอนหลังคามองหลังคาบ้านอย่างเดียวก็ขอบคุณพี่วิเชียนกับลูกสาวเนาะส่งอุปกรณ์ต่างๆไปให้นะครับนี่คือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังรายการเราเหมือนกันน้องยานัท
5: สมาชิกทุกคนของชมรมเพื่อนแท้ค่ะขอบคุณที่ช่วยเมตตาช่วยชมัยทิพย
1: ์ครับ
5: ช่วยเป็นอีกนึงให้น้องสมรักเขาได้มีกินมีอยู่ค่ะ
1: ถ้าพี่จำเป็นขึ้นมาให้ช่วยพี่บ้างก็ไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะ
5: อ
1: ๋
5: อไม่เป็นไรค่ะหนูนวดได้วันหนึ่งหน้าประมาณนั้นแหละวันนี้ก็พอนวดได้ก็เดี๋ยวก็กับข้าวข้าวสารก็ผ่านบ้านเขาก็แวะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็นวดบ้านไหนก็กินบ้านนั้นแหละพี่
5: อ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ ห้ามดาวห้าม
1: เป็นข้อห้ามเป็นข้อห้าม
2: เป็นข้อคุณหมอ
1: เป็นข้อห้ามเพราะเดี๋ยวกินบ้านเขาเดี๋ยวเขาไม่จ่ายไงหาว่ากินข้าวแล้ว
2: ค่าคร
1: ู
2: นะ
1: โอเคก็เป็นกำลังใจให้กับพี่สมรักแล้วก็พี่ชมัยทิพย์ด้วยนะนี่แหละคือน้ำใจที่พี่แสดงออกนะครับ
5: ตอนน
1: ี้
5: เขาอยู่ที่พิปูนนะคะหนูมาอยู่ที่ภูกระแจงบ้านต้อง
1: ครับครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะแจ้ง
1: ค
2: ่ะ
1: อันนี้ผมว่ามีกำลังได้จากกำลังใจ
2: กำลังใจของคุณพี่ชมัยทิพย์ที่ดีด้วย
1: พี่ชมัยทิพย์ที่ช่วยเหลือแนะนำส่งโอกาสตลอดนะพี่สมรักเองก็บอกว่าตอนนั้นผมก็บอกว่าถ้าพี่ยืนได้เดี๋ยวผมหารถเข็นคันใหญ่ให้พี่ยืนได้เลยแกไม่ได้ขอไอ้คันนั้นนะ
2: ค
1: ันนั้นผมเลยนำไปถวายหลวงพ่อที่วัดแทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแกก็สามารถกลับมา
2: เดินได
1: ้ยืนได้แต่ว่าเท่าที่คุยลึกๆ ก็ยังมีปัญหาเรื่องเอ็นประสาทมือนะ
2: อาจจะต้องฝึก
1: ยังไม่สามารถจะกำได้แบบสนิทนะครับ เดี๋ยวไปที่โคราชสักรายหนึ่งนะทีมงานครับ
2: ไปที่โคราชเนี่ยทางด้านของคุณอมรทิพย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ต่อสายไปพูดคุยอย่างที่บอกค่ะว่ารายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านของเรานะคะก็ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะก็สามารถฝากข้อมูลกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อไปอ่ะคุณอมรทิพย์จากอำเภอจักราชนะ
1: จักราช
2: จักราชจักราชนะอยากจะติดต่อเรื่องของการขายฝากที่ดินอาศัยหลุดแล้วจะทำอย่างไรนะคะคุณพี่อมรทิพย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับไหนบอกน้องยานัทสิว่าบ้านเราอำเภอเราเขาเรียกอำเภออะไรครับ
6: อ๋อบ้านอยู่อำเภอจักราราชค่ะ
2: สอง
6: คนเขาเรียกจักราราชค่ะ
1: บางคนถ้าอ่าน
6: ตำบลศรี
1: ตะกอนจักราราช
6: นครราชสีมาค่ะ
1: แต่ว่าคนโคราชเขาเรียกว่าจักราราชจักราราชจีไปไหนล่ะจีไปจักราราชไปบ้านใครล่ะก็ไปบ้านนี่แหละอมรทิพย์นี่แหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เธอเอาอะไรไปขายฝากครับ
6: อ๋อบ้านพร้อมที่ดินค่ะ
1: บ้านพร้อมที่ดินตอบคำถามทีละข้อนะข้อที่หนึ่งบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้หลังนี้ราคาถ้าขายราคาเท่าไหร่ครับ
6: ราคาประเมินอยู่ที่187,466บาทค่ะตาม
1: ราคาบ
6: ้
1: านพร้อมที่ดินแสนเท่าไหร่นะ
6: 487,466บาทค่ะราคาตามกรมที่ดินนะคะ
1: 480,000นะถ้าเราขายนะทีนี้นำไปขายฝากเท่าไหร่ครับ
6: 220,000ค่ะ
1: 220,000ก็ครึ่งหนึ่งนะโดยประมาณนะ
6: ค่ะ
1: ครึ่งหนึ่งขายฝาก220,000ก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วเราขายฝากกับ ขาเป็นเจ้าของเงินทุนหรือว่าเป็นคนรู้จักกัน
6: เป็นนายทุนค่ะ
1: ทีนี้มันหลุดแล้วใช่ไหม
6: ค่ะ
1: หลุดครบกำหนดสัญญาไปลบครบกำหนดสัญญาวันที่เท่าไหร่ครบกำหนดอ่ะ
6: 15 กันยา 2569ค่ะ
1: 15 กันยาที่ผ่านมาก่อนครบกำหนด3เดือนหรือ6เดือนนายทุนทำหนังสือแจ้งให้เราทราบว่าขายฝากจะครบกำหนดวันที่15กันยายนนี้พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากมาด้วยถึงเราเขาส่งมาให้เราเรียบร้อยไหม
6: ส่งมาค่ะ
1: นั่นแหละนี่คือข้อกฎหมายนะ
2: ค่ะ
1: นะครับนี่ก็กฎหมายเพราะเขาเป็นนายทุนเขารู้กฎหมายถ้าเขาไม่ทำอย่างที่ว่าถ้าเขาไม่แจ้งก่อนครบกำหนด3เดือนหรือเร็วสุดเนี่ยเขาแจ้ง6เดือนเลยนะนะครับว่าเนี่ยที่เธอมาขายฝากไว้เนี่ยมันจะหลุดครบกำหนด15กันยาเอาเงินมาถ่ายถอนใช่น
2: ะ
1: นะครับ1ก็1มีหนังสือฉบับ1ก็คือหนังสือบอกกล่าวบอกกล่าวนะ2สำเนาสำเนาสัญญาขายฝากนะครับถ้าไม่แจ้งภายใน3เดือน6เดือนสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ
2: อ
1: ีก6เดือน
2: ค่ะแต่ทางด้านนายทุนมีการแจ้ง
1: แจ้งเรียบร้อยเพราะเขามืออาชีพ
2: เขารู้กฎหมาย
1: รู้กฎหมายนะครับรู้กฎหมายแล้วเมื่อก่อนเวลาเราขายฝากเวลาเราจะไปถ่ายถอนคืนสมมุติวันที่15กันยาครบกำหนดเราไปถ่ายวันที่15บางคนจะยึดของเขาไงเพราะซื้อฝากมันจะถูกไง
2: ค่ะ
1: นะครับวันที่15สมมุติกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์
2: อ๋อมันก็จะไม่บางคนไม่สะดวกไป
1: พอจะไปถ่ายถอนวันอาทิตย์เฮ้ยพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์มานะพรุ่งนี้วันจันทร์น
2: ะ
1: พรุ่งนี้วันที่16
2: ก็มันก็เกินวัน
1: พอเลยปั๊บก็หลุดก็เป็นของผู้รับซื้อฝากนายทุนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายขายฝากเขาเลยแก้บอกว่าต่อไปนี้ถ้าพอจะไปถ่ายถอนและบ่ายเบี่ยงพยายามจะปฏิเสธไม่รับไม่ว่างนะเอาเงินไปวางที่บังคับคดีเลยไปวางบังคับคดีหรือไปที่กรมที่ดินก็ได้นะไปวางที่นั่นเลยนะครับก็จะได
2: ้ของ
1: ไม่ถูกยึด
2: ที่ดินมาน
1: ะครับทีนี้นายทุนเขายินดีให้คุณซื้อคืนใช่ไหม
6: อ
1: ๋
6: อเขายินดีให้หนูต่อดอกค่ะต่อดอกก็ได้ค่ะแต่ว่า
1: ต่อดอกก็ได้
6: ตุลาค่ะ
1: ให้ต่อดอกก็ได้ต่อดอกก็ได้โอเคถ้างั้นแล้วเธอทีมงานต่อหาท่านดร.ระวิวันให้ผมด่วนเลยตอนนี้ครับทีมงานครับคุณกฤตครับท่านดร.ระวิวันสุวรรณสินนะครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะท่านดร.สะดวกไหมนะ เธอมีอาชีพอะไร
6: หนูเป็นแม่บ้านทำเกษตรกรด้วยค่ะทำการเกษตรด้วยค่ะ
1: สามีล่ะมีรายได้ไหม
6: สามีเพิ่งเดินทางไปทำงานต่างประเทศยังไม่ได้พอเดือนเลยค่ะ
1: สามีโอเคแล้วเธอมีเฉพาะบ้านกับที่ดินแปลงนี้อย่างเดียวมีสินทรัพย์อื่นอีกไหม
6: ไม่มีค่ะเพราะว่าที่ดินสินทรัพย์จะเป็นสรรพากรมีแต่ชื่อพ่อกับแม่ค่ะ
1: โอเคแล้วเธอมีหนี้อื่นไหมนอกจากหนี้ก้อนนี
6: ้มีหนี้ทกสค่ะ
1: อันนี้มีปัญหานิดนึงหนี้ทกสเท่าไหร่ครับ
6: 150,000 บาทค่ะ
1: 150,000ไอ้นี่กลุ่มใช่ไหม
6: ค่ะ
1: เราเป็นกลุ่มสมาชิกเงินกู้ทกสใช่ไหม
6: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ไปเอาที่ไปจำนองแล้วเอาเงินมาไม่ใช่เนาะเป็นกลุ่มนะกลุ่มสมาชิกใช่ไหม
6: ไม่ค่ะเป็นนี่กลุ่มสมาชิกทกส
1: นี่กลุ่มสมาชิกอีก100,000 กว่าเนาะนี่ก็อีก200,000แล้วเขาจะขายคืนคุณในราคาเท่าไหร่
6: เขาไม่บอกยอดขายค่ะเขาบอกแค่ว่าให้หาเงินมาต่อดอกภายใน15นี้ก่อนค่ะ
1: แล้วเธอมีไหม
6: หนูยังหาไม่พอเลยค่ะ
1: ยังหาไม่พอเขาคุยง่ายไหม
6: หนูโทรไปขอเลื่อนเวลาเขาอีกสักเดือนนึงเขาไม่ยอมเลยค่ะคุยยากอยู่ค่ะ
2: ในทุนนะในการที่จะพูดคุยเรื่องของการไถ่ถอนที่ดินปากที่ดิน
1: ครับทีมงานสื่อสาร
6: หนูเคยโทรไปครั้งแรกก่อนสัญญายังไม่หมดนะคะ
1: ครับ
6: เขาบอกว่าแม่งก็หานายทุนใหม่หรือว่าเขาบอกว่าเลยได้สัก2เดือนไม่เป็นไรหนูก็คาดว่า2เดือนน่าจะพอดีหนูก็เลยมาทีนี้พอเขา ใกล้พอถึงเวลาเลยมาเขาบอกไม่ได้ให้แค่เดือนเดียวค่ะ
2: เหมือนตอนแรกแจ้งเราแล้วว่าได้แต่สัก
6: แฟนโทรไปเขาบอกว่าให้ได้เต็มที่2เดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราเชิญท่านดร.รวิวรรณสุวรรณสินนะครับหัวหน้ากองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับสวัสดีครับดร.ครับ
7: ค่ะสว
1: ั
7: สดีค่ะคุณถนอมค่ะ
1: ครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ทุกชาวบ้านถ้าไฟไม่ลนถึงก้นเนี่ยไม่ได้ถึงท่านสักทีนึงนี่มาตอนหลุดแล้วนะบางคนใกล้จะหลุดอันนี้หลุดแล้วนะครับเรื่องขายฝากครับท่านนวิวรรณครับ
7: อ๋อขายฝากหลุดค่ะ
1: ขายฝากครับทีนี้เดี๋ยวให้ท่านวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนครับท่านครับรายนี้คุณอมรทิพย์อายุเท่าไหร่
6: 37 ปี
1: สามีไปทำงานต่างประเทศเพิ่งไปได้ไม่ถึงเดือนไปจังไปประเทศไหน
6: อิสราเอลค่ะ
1: อิสราเอลนะอิสราเอลนะครับทีนี้เอาบ้านราคาประเมิน 480,000 บาทไปขายฝากกับนายทุนครบกำหนดเมื่อ15กันยานะครับไม่มีเงินไถ่ถอนแต่นายทุนบอกว่ายังให้ต่อดอกอยู่นะครับแต่เงินมันก็ไม่มีจะพยายามผ่อนไปเจรจากับเขาเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเมื่อไปมือเปล่าท่านดร.ครับอย่างนี้พอจะมีทางใช้กองทุนหมุนเวียนได้ไหมครับอาการนี้ครับ
7: ค่ะขายฝากเพิ่งถ้าหลุดไม่เกิน5ปีนะคะ
1: ครับ
7: สามารถที่จะยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้แม้จะเกิน5ปีไปแล้วแต่ยังคงอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่อะค่ะก็ยัง5ปีถึง10ปีก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าตัวเองยังอยู่ในพื้นที
1: ่
7: นะแต่ถ้าว่า1ถึง5ปีขายฝากหลุดไปแล้วจนถึงไม่เกิน5ปีเนี่ยยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่ก็คือผู้รับซื้อฝากเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องยินดีขายที่ดินหรือบ้านตรงนั้นน่ะคืนให้กับผู้ขายฝากด้วยคือจะต้องมีความประสงค์ที่จะขายคืนค่ะ
1: ครับคุณอมรทิพย์ยังอยู่ในบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ใช่ไหมแปลงขายฝากใช่ไหม
6: อยู่ค่ะ
1: ยังอยู่เนาะดังนั้นจุดเริ่มต้นของคุณอมรทิพย์จะเริ่มไปยื่นเพื่อขอใช้สิทธิ์กองทุนที่ไหนดีครับท่านครับ
7: ที่คุณอมรทิพย์อยู่ที่จังหวัดไหนคะ
6: จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: จังหวัดนครราชสีมาอำเภอมีตั้ง32อำเภอเยอะอยู่อยู่ตรงไหน
6: อำเภอจักราราศค่ะ
7: โอ้จริงๆเรามียื่นเรื่องที่ส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ทั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่สารกลางที่อำเภอเมืองหรือธกส.สาขาตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านหรือสำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็อยู่ที่จักรราศนะคะก็ไปธกส.หรือเกษตรอำเภอเพื่อที่จะยื่นเรื่องได้แต่ว่าการยื่นเรื่องนั้นเนี่ยถ้าหากยื่นก่อนไกล่เกลี่ยก็จะต้องส่งไปดำเนินการไกล่เกลี่ยว่าเจ้าหนี้ตกลงกันยังไงถ้าบอกว่าแค่ 1-2 เดือนอาจจะเวลากระชั้นชิดเพราะเราทำในลักษณะกรรมการแล้วต้องส่งต่อธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะเราไม่มีธนาคารของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายื่นที่เกษตรอำเภอหรือธกส.สาขาหรือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยจะต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนหรือจะไกล่เกลี่ยกันมาก่อนก็ได้โดยอาศัยอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือว่าหน่วยงานอื่นทางยุติธรรมจังหวัดนะฮะที่จะมาดูแลตรงนี้นะคะเขาก็จะมีนักกฎหมายที่จะทำได้ทั้งสองทางอะค่ะก็ไกล่เกลี่ยก่อนยื่นหรือว่ายื่นก่อนกันเกลี่ยก็ได้ค่ะ
1: หรือถ้าไปคุยกับนายทุนและนายทุนเขาทำหนังสือให้ว่าเขาจะขายคืนให้อย่างนี้ได้ไหมท่าน
7: ทำหนังสือมาแล้วไอ้นั่นคือเป็นการแสดงหนังสือความประสงค์การขายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยแม้ว่าจะเขียนว่าขายคืน 500,000 บาทยังไงก็ต้องไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยอาจจะแล้วได้ 500,000 เท่าเดิมหรือ 480,000 หรืออะไรก็ตามจะต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ก็ต้องไกล่เกลี่ยก่อนเน
7: า
1: ะ
7: ใช
1: ่ทีนี้มันมีข้ออยู่นิดหนึ่งว่าคุณอมรทิพย์ก็มีหนี้อยู่ธกส.อยู่แสนกว่าบาทด้วย
7: ค่ะ
1: เป็นข้อต้องห้ามอะไรไหมครับ
7: หนี้สินอื่นเนี่ยเราจะนำมาคำนวณอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นหนี้ธกส.หรือหนี้ไฟแนนซ์เป็นหนี้อื่นแล้วจะไม่สามารถกู้ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่ายังมีเงินเหลือพอที่จะผ่อนชำระหนี้อื่นๆก็คือที่จะผ่อนชำระคืนไอ้ใช้หนี้กองทุนที่จะไปซื้อที่ดินคืนได้ค่ะแม้คุณจะมีหนี้อื่นก็อยู่ในข่ายที่จะพอจะอนุมัติเงินกู้ได้เหมือนกันอยู่ที่รายได้ที่จะเงินเหลือภายหลังอะค่ะว่าจะมีเงินเหลือหรือไม่อะค่ะ
1: ครับโอเคคุณอมรทิพย์ครับ
8: ค่ะ
1: อย่างนี้นะจากที่เธอติดตันว่าไม่รู้จะทำอะไรจะทำยังไงถามนิดเดียวว่าเธอติดต่อรายการนี้มาได้อย่างไร
8: อ๋อหนูเจอในเฟซบุ๊กค่ะ
1: อ๋อเจอใน Facebook ไม่ได้ดูต่อไปนี้ต้องดูนะ
8: ค่ะ
1: นะครับจะได้รู้เท่ารู้ทันนะครับรู้ทันข่าวรู้ทันคน NBT รวมใจนี่แหละนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยหาทางช่วยเหลือกันอย่างนี้ครับผมสรุปความให้คุณผู้ชมถ้าฟังอยู่แล้วมีปัญหาเดียวกันนะครับมีการขายฝากหลุดแล้วหรือกำลังจะหลุดแล้วไม่เกิน5ปีแล้วเขายินดีจะขายคืนให้นะครับถามเผื่อไปนิดนึงครับท่านดร.ครับกรณีเอาจำนองด้วยอ่ะกองทุนนี้ใช้ได้ในกรณีไหนบ้างครับ
7: กองทุนให้ความช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมนะคะแล้วก็เอามาใช้คืนกองทุนสำหรับผู้ที่มีสัญญากู้เงินจำนองหรือขายฝากโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้หรือเป็นหลักประกันจำนองหรือเอาที่ดินไปขายฝากค่ะหรือจะซื้อที่ดินเช่าเพื่อเกษตรกรรมก็ได้คือการขอซื้อที่นาเช่านาเขาอยู่แล้วก็อยากจะเป็นชื่อเป็นนาของตัวเองนะคะก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อนาเช่าได้นะคะกู้เงินจำนองขายฝากหรือที่ดินหลุดแล้วจากกู้เงินจำนองขายฝากนะคะหรือซื้อที่ดินเช่าก็ผ่อนชำระกับกองทุนดอกเบี้ยร้อยละ5ไม่เกิน20ปียื่นกู้ได้ที่เกษตรสหกรณ์จังหวัดอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่สารกลางทั่วประเทศหรือธกส.สาขาหรือสำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินหรือผู้ขอกู้นะคะหรือที่กรุงเทพก็ที่กระทรวงเกษตรถนนราชดำเนินนอกค่ะ
1: ครับแต่ต้องไม่ใช่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเนาะเจ้าหนี้ต้องไม่เป็นธนาคารนะถ้าเป็นธนาคารต้องธนาคารต้องฟ้องก่อนเนาะถึงจะมาขอใช้สิทธิ์กองทุน
7: อ๋อค่ะใช่ค่ะกรณีเจ้าหนี้ก็จะมีประเภทเจ้าหนี้ที่เราช่วยคือถ้าหนี้นอกระบบไม่ต้องรอให้ฟ้องนะคะก็มายื่นกู้กองทุนได้เลยขายฝากจะหลุดไม่หลุดก็ตามถ้าเป็นหนี้นอกระบบจำนองก็เช่นกันนะคะหนี้นอกระบบมายื่นกู้ได้เลยแต่หากเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้นิติบุคคลพวกสหกรณ์หจก.สหกรณ์การเกษตรแบบนี้ที่เป็นนิติบุคคลจำเป็นที่จะต้องคือต้องผ่อนไปก่อนนะเพราะเขาเป็นหนี้ในระบบเข้าระบบเรียบร้อยแล้วแต่หากไม่ไหวมีการฟ้องมีคำพิพากษาออกเป็นคดีแดงมาแล้วหนี้ในระบบนะคะพวกธนาคารสหกรณ์ทั้งหลายเมื่อมีคำฟ้องมีคดีแดงออกมาแล้วจึงจะนำคำฟ้องและคดีแดงนั้นมาใช้ประกอบเป็นการยื่นคำขอกู้เพื่อที่จะนำเงินไปปลดหนี้ใช้หนี้กับธนาคารหรือสหกรณ์เหล่านั้นแล้วก็ใช้ผ่อนกับจำนองกับกองทุนหมุนเวียนต่อไปในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ค่ะ
1: ต้องเป็นหนี้เงินกู้เอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้นะไม่ใช่ว่าไปกู้เงินเขาเฉยๆแล้วไม่มีอะไรไปค้ำแล้วจะมาใช้กองทุนนี้ไปกู้เพื่อจะไปชำระหนี้เงินกู้อย่างนั้นอันนั้นไม่ได้นะ
7: ไม่ได้ค่ะต้องใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้ค่ะ
1: ครับเพื่อที่จะรักษาที่ดินบ้านตรงนี้เอาไว้นั่นคือหัวใจสำคัญของกองทุนนะต้องขอบคุณท่านรวิวรรณคุณอมรทิพย์อย่างนี้นะเริ่มต้นนะเธอไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครราชสีมานะ
8: ค่ะ
1: นะครับเอางี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเธอไปคุยกับเจ้าของเงินก่อนนะบอกเขาบอกว่าเฮียเจ๊ก็แล้วแต่แหละบอกเจ๊เดี๋ยวหนูมีแหล่งเงินทุนละนะที่จะซื้อคืนกลับมานะเจ๊ให้โอกาสหนูหน่อยนะครับหนูจะใช้สิทธิ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนี่แหละนะครับแต่ว่าเขามีวิธีการว่าจะต้องผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนเดี๋ยวหนูจะไปขอความช่วยเหลือที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ให้ไกล่เกลี่ยกับเจ๊นะครับเจ๊ตกลงว่าจะขายคืนให้ในราคาเท่าไรก็ทำบันทึกฉบับนั้นคือหลักฐานที่จะมายื่นกับกองทุนของท่านดร.รวิวรรณนี่แหละแล้วไปยื่นที่ไหนไปยื่นที่ผมให้ไปตรงเลยนะจะได้ไม่ต้องรอส่งต่อไปที่สากเกษตรสากรเกษตรสากรนะจำนะอย่าว่าสากรการเกษตรมันมี2 อย่างนะมีสากรการเกษตรกับเกษตรสากรอันนี้เป็นเกษตรสหกรณ์ อยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาแหละนะไปที่นั่นไปพร้อมกับนี่แหละหนังสือสัญญาขายฝากไปพร้อมกับไอ้ที่อัยการทำหนังสือบันทึกให้ไว
2: ้
1: นะครับมายื่นขอกู้นะและอะไรอีกครับท่านดร.ที่จะเพิ่มเติม
7: การไก่เป็นหนังสือแสดงความประสงค์ขายคืนที่ดินจากเจ้าหนี้นะคะการหนังสือไก่เกลี่ยประกอบที่ไก่เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลักฐานการแสดงความเป็นหนี้แล้วก็ที่ดินที่ไอหลังโฉนดหน้าโฉนดที่จะขอซื้อคืนนะคะนะคะหลักฐานความเป็นหนี้ก็คือสัญญาขายฝากเดิมนะคะก็เอกสารแสดงตัวตนละค่ะนะคะว่าบัตรประชาชนตัวจริงก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายเอกสารให้นะคะทะเบียนบ้านประชาชนว่าอยู่ภูมิลำเนาไหนนะคะยื่นกู้แล้วก็เราจะส่งต่อให้ทางทกสอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทอย่างมากก็คือเราทำร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสถึงแม้คุณพี่จะมีหนี้กับทกสแล้วแต่ว่ายังพอจะมีเงินเหลือที่จะผ่อนหนี้ที่จะซื้อที่ดินคืนตรงนี้ค่ะก็เขาก็วิเคราะห์ออกมาได้นะคะประเมินที่ดินผ่านรายได้ผ่านก็สามารถที่จะกู้กองทุนได้แล้วก็ผ่อนคืนกองทุนได้เมกภายในระยะเวลา20ปีดอกเบี้ยร้อยละ5ค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดถ้าเธอไม่ชัดเจนประเด็นไหนยังไงเดี๋ยวเธอทัก Facebook ผมมานะเดี๋ยวจะช่วยตอบให้เพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลของกองทุนให้เธอศึกษาละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะโอเคไหม
8: โอเคค่ะ
1: นะพอจะใจชื้นขึ้นมาว่ามีทางออกนะแล้วก็บอกสามีเงินเดือนแรกก็ต้องรีบส่งมาเพื่อจะไปยืนยันกับเจ้าหนี้ให้เขาได้ชื่นใจว่าเออเราไม่หมิดไม่เบี้ยเขาและมีกองทุนตรงนี้ที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนี่หนึ่งคนที่จะกู้ได้น
2: ะ
1: สองผู้ยากจนไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได
2: ้หนึ่งเกษตรกรสองผู้ยากจน
1: คนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่กู้ไม่ได้ถ้าเป็นแล้วยังจนอยู่ก็ให้จนต่อนั่นน่ะกูไม่ได้กูไม่ได้
2: ค่ะ
1: ขอบคุณดร.นะท่านนะขอบคุณมาก
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอมรทิพย์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็เป็น
2: กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะ
1: ใช่ไว้ช่วยเหลือเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูญเสียที่อยู่ที่กินไงนะครับนี่แหละใช้กองทุนนี้พี่ช่วยไปหลายรายแล้วผ่านกองทุนนี้
2: เพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินกองทุนนี้ด้วยซ้ำ
1: ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไปช่องทางปกติเนี่ยบางที3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนยังไม่รู้นี่เดี๋ยวให้แกไปยื่นทำคุณต้องรีบทำคุณต้องเร็วนะเจ้าหนี้ไม่รอถูกไหมรีบทำปั๊บไปคุยเจ้าหนี้เจ้าหนี้ปั๊บให้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ทำคุณเสร็จปั๊บคุณส่งให้ผมส่งให้ผมผมส่งให้ด็อกเตอร์จากนี่เลยด็อกเตอร์เดี๋ยวประสานไปปั๊บ
2: เรียกว่าเร็วขึ้น
1: เร่งแล้วก็พอทกสต้องไปประเมินที่ดินอีกนะทกสชาร์จเดี๋ยวเร่งไปทาง
2: ทกส
1: อีกนี่จะทำให้แบบนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหนี้เขายอมถ้าเจ้าหนี้ยอมแล้วสุดท้ายเราไปมีช้าเงื่อนไขอื่นอีกเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่เอาเขาเป็นของเขาแล้วก็ไปขายดีกว่า
2: ก็เราก็จะสูญเสียที่ดินที่ต้องทำมาหากินหรือว่าที่อยู
1: ่ใช่
2: นะคะ
1: ใช
2: ่วันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวัน
1: นิดเดียวได้ไหม
2: ค่ะพี่ถนอม
1: พี่พีรพลจากอุบลบอกผมเคยเป็นทหารมาก่อนน้ำกัดเท้าวิธีแก้ง่ายๆเลยเอาสำลีชุบน้ำมันเบนซินเช็ดฝ่าเท้ารับรองหาย
2: อ๋อช่วงนี้โดนน้ำกัดเท้าก
1: ันใช่น้ำมันเบนซิน
2: น้ำมันเบนซิน
1: เออผมว่าได้เหมือนกันนะ
2: ไม่อันตรายเหรอคะ
1: ก็
2: แบบถ้าไปโดนไฟขึ้นมา
1: อันตรายอะไรในเมื่อใช้รถยนต์รถยนต์ยังวิ่งได
2: ้นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีนะคะ
1: เออนี่พี่ทหารเขาแนะนำนะพี่ทหารเก่านะ
2: น้ำท่วมนะ
1: ครับ
2: ว่าน้ำกัดเท้า
1: น้ำมันเบนซินอย่าเอาน้ำมันเครื่องนะน้ำมันดีเซลไม่ได้นะต้องเบนซินมันสะอาดหน่อย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนนะคะและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
12: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
14: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
19: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอแต่ดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ที่รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
14: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
20: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสัทพมมารายงาน
14: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า500,000 ไร่โดยเฉพาะ

0: ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
4: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะโดยลัคนาสุริยงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะโฟกัสไทยแลนด์มาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณค่ะณวันนี้วันที่5ตุลาคม2569เวลา 15:09 นาทีนะคะลัคนาสุริยงจะดูแลคุณผู้ฟัง50นาทีหลังจากนี้ไปในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้แน่นอนนะคะเรื่องใหญ่ที่คนไทยจำเป็นจะต้องรู้ณเวลานี้ณขณะนี้หนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของคำเตือนต่างๆด้วยอยู่ที่ไหนจุดใดจะไปที่ไหนจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะคะรองรับทั้งเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันด้วยนะคะนอกจากเตรียมตัวพร้อมรับมือกับฝนมีเครื่องกันฝนแล้วจะต้องมีเครื่องกันน้ำด้วยคุณฟังผู้ชมวันนี้จุดหลักใหญ่ใจความเน้นย้ำเตือนจุดที่มีจะมีฝนตกหนักมากมากมากมากมากเลยเนี่ยนะคะก็คือที่จังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะมีเป็นจุดที่มีฝนตกมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวจะได้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆด้วยส่วนเรื่องของทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนั้นเลยนะคะณขณะนี้เราทุกอย่างมันจะเกี่ยวโยงกับสิ่งเหล่านี้หมดเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศก็ละเลยไม่ได้นะคะจุดหลักใหญ่ใจความเดี๋ยวจะต้องไปดูสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันเพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของราคาพลังงานอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะเรื่องของการส่งออกต่างๆด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่จะต้องตามกันต่อแต่ว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยทัพนักกีฬาไทยกวาดเหรียญทองมาได้จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในคราวนี้นะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะเป็นอันดับของตารางการแข่งขันก็คืออันดับ7ในโซนของเอเชียแล้วเราเป็นอันดับ1ของอาเซียนด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะจำนวนทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงนะคะรวม52เหรียญนะคะเดี๋ยว

0: จะมาไฮไลท์ให้ดูว่ามีอะไรที่สำคัญอย่างไรนักกีฬาคนไหนโดดเด่นขนาดไหนแล้วก็เงินอัดฉีดแก่บรรดาทั้งนักกีฬาทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางสมาคมกีฬาต่างๆกันด้วยนะคะซึ่งปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะคะก็เป็นข่าวดีมาให้สำหรับคนไทยนอกเหนือจากข่าวของน้องเนเน่ด้วยนะคุณฟังผู้ชมจับตากันเดี๋ยวดิฉันต้องมาอัปเดตเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอัปเดตอย่างแรกเลยนะคะไปจับตาดูสถานการณ์น้ําและก็สถานการณ์ฝนกันก่อนนะคะจากหลากหลายหน่วยงานบ้านเราที่ตอนนี้เขา alert ข้อมูลกันอยู่แบบ24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับเนื้อหาสาระของคําเตือนปรับเนื้อหาสาระของประกาศให้มันสอดรับแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยนะคะเดี๋ยวที่ฉันขอไปดูเรดาร์ก่อนก็แล้วกันนะคะว่าณขณะนี้ฝนไปอยู่จุดไหนอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์แล้วก็ดูว่าในช่วงเนี้ยใกล้เวลาเลิกงานและลูกๆใกล้จะเลิกเรียนแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างณเวลา15 นาฬิกาก็คือเมื่อ12 นาทีที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฝนปานกลางฝนตกหนักบางแห่งลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ากรุงเทพปริมณฑลทั้งนั้นเลยนะคะนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะคะและก็ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่าย2นะคะมีฝนบางกลุ่มอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ณเวลานี้ก็ไปในจุดของรอบๆเขตปริมณฑลนะคะแถวนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมแล้วก็สมุทรปราการนะคะส่วนในย่านอื่นๆวันนี้ในช่วงบ่ายนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ฝนเพิ่มมากขึ้นกินพื้นที่มากขึ้นในหลายๆภาคนะคะขณะที่ภาคอีสานเนี่ยเริ่มจะลดลงแต่ว่าการกินพื้นที่ของฝนก็ยังแยะอยู่ฝนในระดับวันนี้อยู่ที่40-80%ของพื้นที่นำโดยกรุงเทพมหานครปริมณฑลเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีฝนอยู่ที่80%ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงๆช่วงนี้ลมกระโชกแรงเยอะนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างวันก่อนเนี่ยนะคะมีต้นไม้ล้มมีหลังคาปลิวไปหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะคะส่วนภาคที่มีฝน70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงแรงเนี่ยนะคะก็จะมีที่ภาคเหนือนะคะภาคกลางนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วมีโอกาสจะเกิดลูกเห็บตกได้บางแห่งด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกรุงเทพก็เกิดลูกเห็บตกอยู่เช่นเดียวกันนะคะเกิดวันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกนะคะก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคนกรุงเทพสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนภาคที่จะมีฝน70%ของพื้นที่อีกก็มีที่ภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกมีฝน70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งแต่ว่าไม่มีเตือนเรื่องของลูกเห็บตกนะคะขณะที่ภาคอีสานกับภาคตะวันภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยเนาะจะมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่และก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักบางแห่งได้เช่นเดียวกันสรุปรวมวันนี้มีฝน40-80%ของพื้นที่นะคะของพื้นที่นะไม่ใช่ปริมาณน้ําฝนแต่ว่าเป็นปริมาณพื้นที่ของแต่ละภาคแต่ละภาคว่าฝนจะตกขนาดไหนอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑล80%ของพื้นที่ในกรุงเทพก็80%ของกรุงเทพปริมณฑลอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการก็จะมีฝน80%ของพื้นที่ณจังหวัดนั้นๆเช่นเดียวกันนะคะแต่แถมท้ายมาด้วยฝนตกหนักแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดลมกระโชกแรงได้บางแห่งด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนอยู่นะคะรอบล่าสุดที่ประกาศเตือนกันก็เป็นรอบที่เป็นฉบับที่8แล้วนะคะคุณฟังคุณผู้ชมฉบับที่8แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะก็จะเป็นฉบับที่9นะคะสำหรับฉบับที่8นะคะที่ประกาศเตือนกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวที่ฉันอัปเดตให้นะคะฉบับที่8ฝนมาเร็วๆตกหนักๆเป็นจุดๆลมกระโชกแรงแล้วก็มีคำเตือนว่าให้เช็คสภาพอากาศก่อนที่จะออกจากบ้านออกจากที่ตั้งแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนี่เป็นคำประกาศพิเศษมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับอากาศแปรปรวนจะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม วันนี้ค่ะ5 ตุลาคมน่าจะหนักสุดแล้วไทยตอนบนยังคงมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคอีสานนั้นฝนเริ่มลดลงนะคะมี2 จังหวัดที่จะต้องเน้นย้ำกันจะเกิดฝนตกหนักมากๆและก็แรงๆนะคะนั่นก็คือที่สุโขทัยกับกำแพงเพชรนะคะเป็นรอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก51 จังหวัดกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีลักษณะของฝนเป็นฝนตกมากๆได้นะคะวันพรุ่งนี้ฝนยังคงมีอยู่ยังคงตกอยู่ต่อเนื่องนะคะในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก่อนที่วันที่ 7พื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่แค่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะคะจังหวัดที่ไม่อยู่ในรายชื่อการประกาศของกรมอุตุนะคะยังคงมีฝนได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักหน่วงไม่ได้แรงมากนักนะคะถ้าต้องการจะทราบว่ามีจังหวัดไหนอะไรอย่างไรบ้างก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าไปที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาได้เช่นเดียวกันนะคะดิฉันไม่มีเวลามากพอนะคะที่จะไล่เรียงไปตามจังหวัดต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวขอใช้เวลาในการอัปเดตสถานการณ์น้ําจากทางกรมชลประทานรวมถึงเรื่องของความเสียหายเรื่องของน้ําหลากน้ําท่วมไปในพื้นที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทางปภ.ก็ต้องดูแลรับผิดชอบไปแยะแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมีบทวิเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ําท่วมคําตอบหลากหลายคําตอบที่เรายังไม่ได้รับนะคะคําถามหลากหลายคําถามที่เรายังไม่ได้รับคําตอบรวมถึงเรื่องของทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะหลากหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและเราจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10 11 12ตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะมาดูทางปภ.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะวันนี้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งไปหลายพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยแจ้งเตือนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็อำเภอขุนยวมรวมถึงอำเภอปางมะผ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลุ่มลาดที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะนอกจากนี้ยังมีเตือนที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันที่5 ถึง 9 ตุลาคมเลย5 ถึง 9 ตุลาคมนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เขื่อนเพชรบุรีต้องเพิ่มการระบายน้ำผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ที่ลุ่มต่ำที่น้ำไหลผ่านให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมแล้วก็มีข้อสั่งการเน้นย้ำต่างๆกันนะคะนายกถ้าหากว่าเป็นไปได้ท่านก็จะนั่งหัวโต๊ะในการประชุมศูนย์บัญชาการบรรเทาสาธารณภัยและน้ำท่วมนะคะซึ่งประชุมกันทุกๆเช้าค่ะทุกๆเช้าเลยนะคะที่เขาจัดการประชุมกันนะคะวันนี้เป็นการประชุมที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะซึ่งก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีถึงรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพย์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกแล้วก็หลากหลายท่านรวมถึงผู้ว่ากทม.เข้าร่วมในการประชุมด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตต่างๆกันนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ํานั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นระดับน้ําตอนบนเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเช่นที่ปราจีนบุรีน้ําท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาท่านขอชื่นชมการดําเนินงานของทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทําให้การรองรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตยังคงดําเนินการได้อย่างปลอดภัยนะคะทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการแล้วก็เน้นย้ำในหลายๆเรื่องด้วยนะคะดิฉันจะสรุปมาเป็นข้อๆแบบนี้นะคะที่ท่านนายกเน้นย้ำในวันนี้5ตุลาคมนะคะเรื่องที่1เรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและก็ลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้จะเต็มให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพร่องน้ำเร่งระบายน้ำออกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและทันทีโดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและก็ลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำด้วยค่ะอย่างที่สองที่เน้นย้ำคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำค่ะให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขาดคอขวด คอสะพานท่อระบายน้ําทางลอดแล้วก็จุดที่มีขยะเศษวัสดุหรือวัชพืชเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการระบายน้ําแล้วก็ลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่นะคะข้อที่3ค่ะให้ระดมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็เหมาะสมต่อสถานการณ์กรณีเครื่องจักรของภาครัฐไม่เพียงพอให้ทํายังไงก็ให้จังหวัดเนี่ยไประดมหรือว่าจัดหาเครื่องจักรจากภาคเอกชนผู้ประกอบการในพื้นที่มาช่วยนะคะเพื่อสนับสนุนการระบายน้ําเปิดเส้นทางน้ําแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ข้อแนะนำที่4คือการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและก็ตรงจุดค่ะชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ชัดเจนตรงจุดและก็แม่นยำเพื่อที่จะให้หน่วยงานปฏิบัติเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลไว้เป็นการล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่และก็ทันต่อสถานการณ์ด้วยข้อเน้นย้ำของท่านนายกข้อที่5ก็คือเรื่องของการดูแลผู้นำและแขกที่เข้าร่วมประชุมธนาคารโลกณขณะนี้ดิฉันว่าบางประเทศน่าจะมีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพราะว่าโดยเฉพาะทุกคนที่ถามว่าพาครอบครัวคุณลูกคุณสามีคุณภรรยามาด้วยเนี่ยนะคะเขาจะต้องมาก่อนเพื่อท่องเที่ยวบ้านเราชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วใครๆก็อยากจะมาแต่พอมาเผชิญกับฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ก็เลยทำให้ขาดความเชื่อมั่นกันดิฉันกำลังคิดว่าผู้นำหลายๆท่านอาจจะไม่ให้ครอบครัวมาแล้วก็เป็นไปได้เพราะกลัวว่าจะไปติดบ่วงน้ำหรืออะไรทำนองนี้นะคะผู้เข้าร่วมในการประชุมเนี่ยนะคะประมาณ15,000คนนะคะอันนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมนะและเดี๋ยวบวกทีมงานบวกคณะบวกผู้ติดตามบวกครอบครัวอีกนะคะก็จะเป็นหลายหมื่นคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องรีบบังคับน้ําให้มันแห้งโดยเร็วโดยไวต้องรีบเร่งบังคับน้ํากันเพราะเดี๋ยวจะมีการประชุมใหญ่แบบนี้ซึ่งเรากําหนดให้เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวัน work from home กันหลายๆวันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าให้มันเสียชื่อแต่บ้านเราเก่งเรื่องของการปลูกผักชีเก่งเรื่องของการใช้ผักชีโรยหน้าอยู่แล้วดิฉันมั่นใจว่าน่าจะฟื้นฟูเมืองได้ทันแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวที่ฝนกับน้ํามันจะมาอีกระลอกหนึ่งอันนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีหนึ่งในข้อกําชับก็คือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคารโลกนะคะซึ่งจะมีผู้นําประเทศเข้าร่วมประชุมในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดที่จะต้องรองรับเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลต้อนรับให้ดีแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะก็เน้นไปที่กระทรวงต่างประเทศนะคะกระทรวงคมนาคมตำรวจกทม.และท่านผู้ราชการจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะทั้งในพื้นที่ของการประชุมก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ค่ะเส้นทางเดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปถึงที่ประชุมและก็สถานที่ที่เป็นเป้าหมายในการเดินทางและก็ป้องกันกรณีการเกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมที่ฉันจะไปไวหน่อยแล้วก็จะพูดเร็วโดยปกติอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะท้าถมเข้าไปได้คือข้อมูลมันเยอะแล้วก็มันแน่นมากๆนะคะน้ําท่วมหลายจุดข้อมูลก็หลากหลายแล้วก็หลั่งไหลไปแยะมากๆเลยนะคะก่อนที่จะมาดูสรุปข้อมูลของปภ.เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปดูที่กรมชลก่อนนะคะว่าสถานการณ์น้ําของกรมชลประทานล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีการระบายน้ําจุดไหนปริ่มจุดไหนจุดไหนท้นจุดไหนล้นเนี่ยนะคะณตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะคะเขื่อนตอนนี้ที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระมัดระวังหลายๆเขื่อนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนที่กั้นน้ําแม่น้ําลําน้ําแม่กลองด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเหนือมันจะหลากแล้วก็ไหลเข้ามากรุงเทพปริมณฑลรวมถึงจังหวัดสมุทรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะราชบุรีกาญจนบุรีจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารการจัดการดูแลน้ำให้อย่างเต็มที่นะคะอัปเดตสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับการเตือนในเกณฑ์เฝ้าระวังเป็นระดับสีเหลืองนะคะเกณฑ์สีเหลืองก็คือเกณฑ์เฝ้าระวังบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะต้องเตือนกันนั่นก็คือที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะคะเน้นย้ำนะกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะคะซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่1,023ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสถานการณ์น้ำในจุดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไล่เรียงนะคะข้อมูลมันล้นจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมข้อมูลเยอะมากๆนะคะ ตอนนี้นะคะหลายๆเขื่อนของเราน้ําเกินปริมาณความจุไปแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวขอยกมาหน่อยนะคะจํานวนเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะคะหน้าของการรายงานตอนนี้นะคะอาจจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกรมชลประทานดิฉันไม่เห็นนะคะคือไม่อยากจะไล่เรียงว่านะตอนนี้เรามีน้ําเท่าไหร่เหลือการกักเก็บน้ําเท่าไหร่เพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้หรอกนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าอยู่ระดับนี้หรือกักเก็บเท่าไหร่เนี่ยนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะดิฉันอยากจะดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของการจัดเก็บแต่ทีนี้กรมชลประทานไม่ได้ระบุเรื่องของเปอร์เซ็นต์การกักเก็บน้ําแล้วดิฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าบอกเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการตกอกตกใจเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในระดับ100%อัพไปแล้วเนี่ยนะคะก็เลยไม่ได้มีการรายงานเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่เขื่อนแต่ละเขื่อนรองรับน้ําอยู่นะคะแต่ยังไงก็ตามทางกรมชลประทานกําลังบริหารจัดการน้ําอย่างเร่งด่วนนะคะณตอนนี้นะคะพื้นที่จังหวัดนะคะที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังในระดับสีแดงมี26จังหวัดนะคะก็คือที่เป็นจังหวัดประสบอุทกภัยอยู่นะคะยะลาลพบุรีสมุทรสงครามราชบุรีกำแพงเพชรนครนายกเพชรบุรีชัยภูมิปทุมธานีสระบุรีจันทบุรีนครปฐมชลบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการนครสวรรค์ระยองอ่างทองชัยนาทอุทัยธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระแก้วแล้วก็สุพรรณบุรีนะคะนี่ก็คือจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังกันในระดับสีแดงนะคะณตอนนี้ถ้าอย่างนั้นข้อมูลของกรมชลเรื่องของปริมาณน้ำที่ท่านผ่านไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้วนะคะก็น่าจะอยู่ในจุดที่เกินนะคะเกินกำลังแล้วก็เลยไม่ได้รายงานไม่อยากจะรายงานให้ตกอกตกใจกันนะคะเหมือนกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะหลังๆเนี่ยไม่ได้รายงานข้อมูลนะคะก็คือน่าจะถูกตำหนิติดติงแหละว่าการรายงานจำนวนเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การตกอกตกใจกันนะคะณตอนนี้สรุปรวมเหลือสถานการณ์น้ำท่วม26จังหวัดนะคะอย่างที่ดิฉันเน้นย้ำบอกไปเมื่อตะกี้นะคะนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลของลำปางนะคะยะลาไม่มีนะแต่ว่าเป็นลำปางนะคะยะลาไม่มีแต่ว่าเป็นที่จังหวัดลำปางนะคะลำปางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิแล้วก็ที่สุรินทร์นะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนี่คือ26จังหวัดที่เหลือนะคะรวมเป็นจำนวน140อำเภอ1,154ตำบลค่ะ8,325หมู่บ้านนะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบไปนะคะดิฉันว่าตัวเลขจริงๆน่าจะมากกว่านี้นะคะจำนวนครัวเรือนนะคะเอาตัวเลขกลมๆนะคะจำนวนครัวเรือนอยู่ที่1,270,000ครัวเรือนนะคะ1,270,000ครัวเรือนคิดเป็นจำนวนประชากรอันนี้เอาละเอียดเลยนะคะ3,519,416คน3,519,416คนนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันจะไม่ไล่เรียงนะคะว่าจังหวัดไหนที่มีปัญหาบ้างนะคะแล้วก็อำเภออะไรบ้างเพราะว่ามันจะยืดเยื้อแล้วก็เป็นตัวเลขที่แย่นะคะเขาไม่ได้สรุปตัวเลขรวมให้นะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยกี่คนอะไรอย่างไรแต่ว่าข้อมูลที่ดิฉันมีในมือนะตอนนี้นะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็มีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะคะกทม.มีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบไปน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่329,000ครัวเรือนนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงในกรุงเทพมีผู้ที่เสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ4คนนะคะที่จันทบุรีเสียชีวิตไป2ค่ะเดี๋ยวดิฉันไล่ดูให้นะคะว่ามีที่ไหนเสียชีวิตบ้างนะคะปราจีนบุรีเสียชีวิตไปเยอะเลยนะคะปราจีนเนี่ยเกิดทีหลังที่อื่นแต่ว่าน้ํามันมาเร็วมาแรงมีผู้เสียชีวิตไปตั้ง7คนนะคะปราจีนบุรีน้ําท่วม7อําเภอเลยนะคะที่กบินบุรีศรีมหาโพธินาดีประจันตคามบ้านสร้างศรีมโหสถแล้วก็อําเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะประชาชนได้รับผลกระทบไป55,000กว่าครัวเรือนนะคะเสียชีวิตไป7ระดับน้ำณขณะนี้เริ่มลดลงเดี๋ยวดิฉันจะมีรายงานข้อมูลที่จันทบุรีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ น่าเป็นห่วงน้ํามันแรงๆและที่นั่นเนี่ยมีน้ําเป็นสีรุ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหมายถึงว่ามันมีสารพิษมีสารเคมีที่ตกค้างไหลมากับน้ํานะคะและในขณะเดียวกันเองก็มีฟาร์มปศุสัตว์นะคะโดยเฉพาะฟาร์มหมูมีหมูตายไปแล้วเยอะมากๆเลยแต่ปรากฏว่าเจ้าของฟาร์มหมูเขาพยายามจะส่งเสียงสื่อมวลชนก็อยากสัมภาษณ์แต่ถูกกรมปศุสัตว์ปิดปากค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ช่วยเขาก็ไม่ต้องไปปิดปากเขาได้ปะคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อคุณใช่ไหมก็เลยต้องไปปิดปากเขาใจร้ายมากอ่ะใจร้ายมากเราก็อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆและทีเนี้ยถ้าอย่างนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมาปิดปากประชาชนไม่ให้พูดด้วยไหมเพราะน้ำที่มันหลากมาแล้วมันมาจากภาคอุตสาหกรรมทำให้น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเป็นน้ำสีชมพูสวยงามแต่มันไม่สวยสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะนั่นคือน้ำที่มันมาจากอะไรคะคุณฟังผู้ชมเป็นน้ำที่มาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งอันตรายเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณฟังผู้ชมดิฉันทักทายคุณฟังคุณผู้ชมหน่อยนะคะสามารถที่จะเข้ามาทักทายแล้วก็ชมแชทแชร์กันได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะช่องทางดั้งเดิมของเราแน่นอนค่ะที่วิทยุ FM 97 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีช่องทางที่บ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดําไปด้วยกันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันนะคะบ้านฟ้าก็ของทางสถานีที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ช่องทางที่ Account ส่วนตัวของดิฉันวันนี้ดิฉันลืมต้องอดตั้งใจจัดรายการมากลืมไม่ได้แชร์รายการไปที่บ้านฟ้าของตัวเองแต่ว่าแชร์แล้วณขณะนี้เรียบร้อยนะคะในส่วนตัวของดิฉันนะคะแล้วก็ที่บ้านแดงบ้านดําเป็น Account ส่วนตัวเป็นช่องทาง Channel ส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะลัคนา .s ค่ะลัคนา .s LAKANA หรือว่าจุดเอสซันนั่นเองนะคะเอสซันหรือว่าเอสสิงคโปร์นะคะ LAKANA.S นะคะก็เข้าไปรับฟังรับชมกันได้พร้อมๆกันเลยนะคะที่บ้านดําก็สดๆไปพร้อมๆกันนะคะส่วนบ้านแดงหลังจากที่ออกอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการอัพขึ้นไปที่บ้านแดงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ให้ทบทวนรายการกันได้นะคะสวัสดีนะคะคุณชาวค่ะสวัสดีคุณกาญจนาสวัสดีคุณแม่ดอกไม้สวัสดีคุณเล็กนะคะคุณสายฝนโหชื่อพร้อมกับสถานการณ์มากๆเลยนะคะคุณตินหรือว่าคุณทินคุณนางคุณเคคุณจวบคุณชานวิทย์คุณหน้ากากไพ่ทาโร่คุณธวัฒน์คุณดวงเนตรคุณโอ้โหคุณพอเพียงนะคะคุณทอมทอม คุณโกศลนะคะแล้วก็คุณยูเซอร์ต่างๆด้วยสวัสดีด้วยนะคะคุณก้าวค่ะคุณเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดหนึ่งเยอะมากหลายเยอะมากค่ะคุณลำไยนะคะคุณปณิตาคุณยุทธนะคะคุณเจเจขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาติดตามรับฟังกันนะคะสามารถที่จะชมแชทแชร์สามารถที่จะชมแชทแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขอให้เป็นความคิดเห็นแบบสุภาพแล้วก็แบบผู้ที่มีการศึกษานะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตพักก่อนแล้วเข้ามาสู่เบรกที่สองของรายการนะคะมาดูน้ําท่วมที่ปราจีนบุรีแล้วก็ลองมาดูซิว่ามันเกิดปัญหาอะไรในการบริหารจัดการทั้งการบริหารจัดการน้ําและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตรวมถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤตด้วยเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ยังคงเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปดูแก้มลิงหายไปไหนมูลค่า10,000 ล้านบาทตามที่ผู้ว่าชัดชาติมันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเบรกที่สองของรายการมาว่ากันนะคะรวมถึงข่าวต่างประเทศที่ต้องจับตาสถานการณ์และข่าวดีในแวดวงกีฬากันด้วยนะคะสักครู่หนึ่งกลับมาค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา20:30ถึง23:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: ครบ รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
2: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะอยู่กับลัคนาสุริยงนะคะดิฉันมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชม3วันต่อสัปดาห์นะณคลื่นนี้นะคะก็คือวันจันทร์ข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้วันอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะในสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะและก็วันพฤหัสบดีจะมาในช่วงไพ่24กับกูรูดานีเนื้อหาของรายการนี้นะคะไม่ได้ซ้ำกันเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันมาจันทร์อังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันพุธกับวันศุกร์เป็นหน้าที่ของพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สวรรค์และคุณจอยธัญญธรอุเทียนพันธ์นะคะกับในช่วงAll around the world เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกแห่งทุกคนเนี่ยนะคะรวมถึงในแวดวงบันเทิงด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมรับฟังรับชม2ท่านนั้นก็จะออกแนวขำๆสนุกสนานดีแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยนะคะแต่ว่าอยู่กับดิฉันเนี่ยอาจจะเครียดๆหน่อยเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะคะช่วงนี้เนี่ยจะลดการสัมภาษณ์ไปคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าแขกรับเชิญหลายๆท่านก็เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะเป็นเกสในหลายๆรายการด้วยดิฉันก็เลยไม่ค่อยอยากจะรบกวนเท่าไหร่แล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้มันครบให้มันจบให้มันรอบด้านนะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะก่อนที่จะไปดูของน้ำท่วมในภาพรวมภาพใหญ่ปราจีนบุรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำสูงเท่านั้นแต่ว่ามันยังพกพาเอาสารเคมีและความเสียหายในภาคการเกษตรไปด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะการดำรงชีวิตการดำรงชีพเหมือนกับในกรุงเทพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นั่นเขามีพื้นที่ทางการเกษตรและก็ปศุสัตว์ด้วยนะคะเน้นหนักสถานการณ์ไปที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีพื้นที่ประกอบกิจการที่มันทำการคัดแยกฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของเหลือใช้โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมในภาคดิจิทัลทั้งหลายนะคะถูกน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้ยังพบทั้งกลิ่นและสีที่มีผิดปกติโดยเฉพาะคราบสีรุ้งบนผิวน้ำกรมควบคุมโรคระบุว่าได้รับรายงานน้ำล้นจากบริเวณบ่อฝังกลบแล้วก็พบคราบลักษณะคล้ายๆกับคราบน้ำมันกระจายไปตามแนวทางน้ำเนี่ยที่มันยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะซึ่งจุดนั้นมีทั้งภาคเกษตรและก็ชุมชนที่อยู่อาศัยกันตามแนวทางน้ำขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การตรวจสอบการปนเปื้อนนะคะเรายังไม่ทราบว่าสารเคมีนี้เป็นเคมีชนิดใดแล้วก็มาจากจุดไหนกันแน่แต่ว่าภาคเอกชนที่เขาถูกจับจ้องว่าเป็นตัวก่อปัญหาตรงนี้เขาก็ออกมาชี้แจงว่าของเขาเนี่ยจัดเก็บได้มาตรฐานแล้วก็มันไม่ได้มาจากจุดเขาแต่ดิฉันมั่นใจว่าการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้ยากถ้าหากว่าการตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะคะก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นสมัยที่เป็นรัฐมนตรีขิงดูแลรับผิดชอบกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ดิฉันก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าพอแกเอาจริงนะคะทีมสุดซอยของแกก็เอาจริงด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้แกไปดูกระทรวงพลังงานก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วนะคะน้ำท่วมไม่ได้พามาแค่น้ำแต่ว่ามันพาสิ่งที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมไปตามกระแสน้ำด้วยดังนั้นเราจะต้องจับตา1แหล่งกำเนิดนี่มันอยู่ที่ไหน2เส้นทางน้ำมันไปตรงไหนบ้างและ3ชุมชนและพื้นที่เกษตรที่อยู่ปลายน้ำเขาได้รับผลกระทบแล้วถ้าสมมุติว่าได้เงินชดเชยเงินเยียวยาน้ำท่วมเท่าๆกับจุดอื่นเนี่ยมันจะเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าและใครที่จะเข้าไปดูแลรับผิดชอบตรงนั้นชีวิตความเป็นอยู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรนะคะมันไม่ใช่แค่เสียหายนะแต่สิ่งที่มันซึมอยู่ในน้ำและซึมอยู่ใต้ดินหลังจากนี้จะกำจัดอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอีกด้านหนึ่งที่ปราจีนบุรีไม่ใช่แค่พาสารเคมีเข้ามาแต่มันยังมีเรื่องของฟาร์มสัตว์โดยเฉพาะฟาร์ม หนูฟาร์มหมูนะคะที่มันจมน้ำไปปราจีนมีฟาร์มหมูหลายฟาร์มนะคะแต่มันมีอยู่แห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักมากมายมหาศาลจากน้ำท่วมที่มันมีต่อเนื่องแล้วก็น้ำขึ้นน้ำมาตั้งแต่27กันยายนจนถึงวันนี้ค่ะประมาณ1สัปดาห์นะคะมีรายงานว่าหมูตายไปแล้วมากกว่า2,000ตัวน้ำท่วมทำให้ไฟฟ้าถูกตัดอุปกรณ์สำหรับอพยพสัตว์ก็มีไม่เพียงพอไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใครล่ะจะเตรียมตัวใช่ไหมคะหลังน้ำเริ่มลดลงก็มีรายงานการพบซากหมูบางส่วนเนี่ยมันหลุดออกไปจากฟาร์มจึงต้องเร่งนำซากกำจัดซากนำซากออกไปแล้วก็กำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมคิดดูสิคะหมูนะมันคือสัตว์นะมันตายมันก็ต้องอืดต้องบวมต้องเน่ามันต้องส่งกลิ่นเหม็นเจ้าของเขาดูแลได้ไม่หมดหรอกค่ะรถคนงานเขาก็มีอยู่จำกัดแล้วเขาก็ถูกน้ำท่วมเมื่อเช้านี้เขาพยายามที่จะให้สัมภาษณ์แต่ให้สัมภาษณ์ได้ไม่กี่นาทีเขาต้องขอลารายการไปให้สัมภาษณ์พี่ดนัยพี่หมาแก่อยู่นี่นะคะในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แต่แป๊บเดียวให้สัมภาษณ์พักหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าขออนุญาตนะคะต้องไปดูแลหน้างานแล้วและดิฉันก็เดาว่าสงสัยจะต้องมีคนโทรมาแจ้งให้ระงับการให้สัมภาษณ์แน่ๆเลยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่นาทีพี่หมาแก่แจ้งข่าวเธอคนนี้ค่ะเจ้าของฟาร์มหมูฟาร์มเนี้ยซึ่งดิฉันว่าต้องรู้กันไปหมดละฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยไหมคะไปจัดการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่สั่งการให้เจ้าของฟาร์มเนี่ยหุบปากปิดปากตัวเองหน่อยได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาปิดปากใครมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องเอาซุกไว้ใต้พรมหมูทั้ง2,000ตัวคุณต้องดูแลช่วยเหลือเขาสิคุณต้องช่วยเขาคุณต้องชดเชยต้องเยียวยาเขาสิเขาไม่ได้ทำเองนะนี่มันเป็นเหตุที่เกิดจากภัยพิบัติเกิดจากการบริหารจัดการนอกเหนือจากเทวดาท่านส่งน้ำลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตไม่ใช่คุณไปปิดปากใครแบบนี้คิดใหม่ทำใหม่ได้แล้วค่ะเมื่อเกิดน้ำท่วมจะบริหารจัดการอย่างไรเคลื่อนย้ายสัตว์ไม่ได้สัตว์ตายขนซากและไปกําจัดอย่างไรคือณตอนนี้ไอ้หมูที่มันตายเนี่ยเอามาทําอาหารก็ไม่ได้แล้วนะเพราะมันเน่าตายมันตายไปหลายวันแล้วไม่ได้จบแค่ความเสียหายของเจ้าของฟาร์มเพราะมันยังเกี่ยวข้องไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ําการจัดการบริหารซากสัตว์และชุมชนโดยรอบด้วยค่ะสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ได้จบแค่นี้นะคะยังมีที่อำเภอบ้านสร้างค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรขณะที่บางจุดในเขตเทศบาลเมืองปราจีนเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่น้ำสูงอยู่นะคะแล้วก็เส้นทางเข้าไปช่วยเหลือบางพื้นที่ได้รับผลกระทบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรียังคงรายงานผลกระทบด้านการเกษตรแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องที่นครนายกที่อีกหลายจังหวัดรอบข้างก็ยังคงมีน้ําเข้าอยู่เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ฉะเชิงเทรามีแต่น้ําขึ้นน้ําขึ้นน้ําขึ้นนะเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ําทั้งหลายอย่างกุ้งอย่างปลาเขาทําใจแล้วมันกั้นพื้นที่ไม่ได้แล้วตอนแรกท่วมบ่อก่อนตอนนี้กําลังจะท่วมเข้าบ้านค่ะลากมาที่กรุงเทพนะคะถามว่าตอนนี้ไปถึงไหนทําไมกรุงเทพยังจัดการน้ําไม่ได้ต้องแยกรายงานกันแบบนี้นะคะเรื่องของปริมาณน้ําเอาล่ะแน่นอนว่ามีฝนสะสมในกรุงเทพมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเราเอาไม่อยู่แน่นอนเอาไม่อยู่แน่อย่าหลังจากนี้อย่ามีใครมาพูดอีกนะไอ้คำว่าเอาอยู่เนี่ยตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และที่ถูกต่อว่าต่อขานจนถึงรัฐบาลอนุทินก็ยังคงมีคนพูดว่าเอาอยู่เอาสมองส่วนไหนมาคิดเอาอะไรมาคิดคุณเคยรู้ไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันรองรับน้ําฝนได้เท่าไหร่ฝนตกขนาดมากกว่า300มิลลิเมตรเนี่ยมันไม่ได้ค่ะมันรองรับไม่ได้หรอกฝนตกหนักในพื้นที่ไม่ใช่แค่น้ำเหนือนะตอนนั้นมันมีแค่ฝนตกหนักและตอนนี้น้ำเหนือกำลังจะมาแล้วก่อนหน้านี้ก็น้ำทะเลหนุนแต่โชคดีที่น้ำทะเลหนุนไม่ได้หนุนมากจนกระทบมาถึงใจกลางนะคะกระทบเฉพาะรอบๆสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ริมคลอง ณตอนนี้เรามีน้ำจากพื้นที่รอบๆกรุงเทพเข้ามาสมทบด้วยขณะเดียวกันต้องจับตาน้ำเหนือน้ำทะเลที่จะหนุนต่อหลังจากนี้เพราะล้วนที่จะลดประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วมีโอกาสที่น้ำจะสูงขึ้นได้อีกนะคะโครงสร้างของน้ำและทีนี้มาดูโครงสร้างเมืองค่ะแน่นอนกรุงเทพเราเป็นเมืองลุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติมันลดน้อยลงพื้นที่แก้มลิงก็ลดน้อยลงด้วยเพราะเขานำไปทำหมู่บ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะค่อยมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะการขยายตัวของเมืองทำให้พื้นผิวซึมน้ำนั้นลดลงไปคลองหน้าทางน้ำจำนวนมากต้องทำงานร่วมกันกับระบบสูบน้ำและก็อุโมงค์ไม่ใช่พึ่งพาคลองธรรมชาติเพียงแค่อย่างเดียวถามต่อว่าแล้วน้ำมันจะออกไปทางไหนน้ำมันจะไปทางไหนแน่นอนนะคะน้ำมันจะต้องลงคลองแล้วก็ออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยที่สมุทรปราการแต่ทีเนี้ยพื้นที่เก็บน้ำเราเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดการพร่องน้ำมันไม่ได้เกิดการกำจัดท่อระบายน้ำไม่ได้มีการเปิดทางจากท่อระบายน้ำลงไปสู่แหล่งน้ำแล้วก็ไม่ได้กำจัดภาวะที่มันทำให้น้ำตื้นเขินทั้งโคลนทั้งเลนทั้งผักตบชวาและอื่นๆอีกนะคะกทม.อธิบายหลักของแก้มลิงว่าต้องมีทั้งทางน้ำเข้าพื้นที่พักน้ำทางระบายน้ำออกหรือที่กทม.เรียกว่าปากแก้มและคอแต่ถามว่าไอ้เส้นฝอยที่ว่าเนี่ยที่ทีมงานของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ทำมา4 ปีเนี่ยไปถึงไหนมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยการบริหารจัดการมีปัญหาตรงไหนการเตรียมพื้นที่รับน้ำพื้นที่รับน้ำเดิมเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าพื้นที่ที่เคยถูกกำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่รับน้ำรักษาน้ำเอาไว้มันถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่การระบายน้ำคลองหลักบางสายยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคอขวดสำคัญของฝั่งตะวันออกค่ะและน้ำจากลาดกระบังจากร่มเกล้าจากสะพานสูงที่มันท่วมอยู่นานๆมากๆเลยเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันเป็นคอขวดแล้วมันตื้นเขินแบบนี้มันก็เลยทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าการทำงานข้ามหน่วยงานก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่กรุงเทพไม่ได้ควบคุมน้ำเองทั้งหมดนะคะเพราะมันยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานสทนชปภจังหวัดที่อยู่รอบๆการไฟฟ้าหน่วยงานด้านคมนาคมก็รวมถึงกทมเองด้วยนะคะโจทย์ไม่ใช่แค่กทมระบายน้ำช้าไหมแต่มันคือใครมีข้อมูลอะไรใครมีอำนาจเปิดปิดอะไรและข้อมูลถูกส่งถึงกันแค่ไหนจุดอ่อนไหวในภาวะวิกฤตนะดิฉันวิเคราะห์มาสัก4 เรื่องค่ะการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่มันล้มเหลวทั้ง1การสื่อสารกับประชาชนรัฐบาลเองก็สั่งให้ใช้หลัก1 พื้นที่1 ข้อมูลเพราะต้องการลดความสับสนเรื่องระดับน้ำและการระบายน้ำก็เลยตั้งกองบัญชาการน้ำที่ว่าเมื่อสักครู่ค่ะ 2. การเตือนล่วงหน้ากับการตอบสนองหลังน้ำท่วม 3. ปัญหาการเยียวยามีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกระบวนการลงทะเบียนการเข้าถึงสิทธิ์จนกระทั่งผู้ว่าชัชชาติต้องออกมาขอโทษแล้วขอโทษอีกกรณีที่เจ้าหน้าที่พูดกับประชาชนอย่างไม่ดีอย่างไม่เหมาะสมคุณคะเขาเดือดร้อนมาชาวบ้านอาจจะไม่รู้อิโนอิเน่ทุกคนไม่สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ได้ไปขอความช่วยเหลือจากคุณช่วยเขาหน่อยเถอะคิดถึงสิถ้าหากว่าเป็นตัวเองเดือดร้อนบ้างหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องตัวเองที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องของออนไลน์เนี่ยดูแลช่วยเหลือเขาหน่อยนะและ4ปัญหาเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ําลดปัญหาจบไหมน้ําลดแล้วปัญหาไม่จบค่ะมันจะต้องล้างมุ่งล้างบ้านเก็บข้าวเก็บของนะคะบ้านรถร้านค้าเครื่องจักรขยะโคลนตมถนนต่างๆนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้ของประชากรที่มันสูญหายไปบางคนมีรายได้รายวันอย่างคนที่หาใช้กินค่ําหรือว่าคนที่จะต้องเปิดร้านแล้วมันเปิดร้านไม่ได้ทํายังไงบ้านดิฉันเองก็ยังเก็บไม่หมดอะค่ะแค่ทํางานรูทีนไปวันๆหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันก็หมดเวลาแล้วไม่สามารถที่จะเก็บบ้านเก็บช่องได้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเน่าแล้วค่ะเดี๋ยวก็เชื้อราก็จะขึ้นเป็นอันดับถัดมาคุณท่านผู้ชมได้เงินช่วยเหลืออีก1,000 บาท1,000 บาทเนี่ยนะคะจากรัฐบาลที่ให้เนี่ยนะคะในโครงการ60-40อย่าเพิ่งใช้หมดนะ1,000 บาท2 เดือนนะคะก็คือเดือนเนี้ยเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2 เดือนนะคะเราได้1,000 บาทเราได้1,000 บาทคุณจะใช้เดือนนี้ให้หมดเลยก็ได้คุณจะใช้5 วันให้หมดเลยก็ได้แต่เผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้ซื้ออุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆที่จะมาใช้ในบ้านหลังน้ำรถกันด้วยนะคะมาทีนี้มาดูเรื่องของแก้มลิงว่ามันหายไปไหน เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายเลยนะคะหลังน้ำท่วมหนักปรากฏว่าคนที่โดนด่าอันดับแรกๆเลยนายกอนุทินตามมาด้วยรัฐบาลแต่คนยังโอบอุ้มคุณชัชชาติสิทธิพันธ์และทีมงานอยู่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่โดนตำหนิติติงด้วยซ้ำแต่คนรักไงคนรักคุณชัชชาติเยอะก็เลยไม่ค่อยมีคนผาโถมไปด่ากทม.เท่าไหร่ข้ามมาด่ารัฐบาลแต่ทีนี้ขุดไปขุดมาน้ำลดตอผุดนะคะแก้มลิง6 แห่งฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนำสู่การถกเถียงอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณพรรครวมไทยสร้างชาติโดยคุณอัธวิสุวรรณภักดีอดีตส.ส.บ้านดิฉันค่ะเสียดายนะคะที่เขาแยกเขตใหม่แยกโซนพื้นที่ใหม่คุณอัธวิทย์ไม่ได้มาลงส.ส.บ้านดิฉันไปอยู่อีกเขตหนึ่งส.ส.บ้านดิฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเออคุณเห็นส.ก.บ้านคุณไหมคุณเห็นส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปช่วยเหลือไปดูแลคุณไหมมีไหมคะแต่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีส.ก.ไม่กี่คนมีส.ส.ไม่กี่คนเขาลงพื้นที่ช่วยน้ําท่วมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะแต่อีกพรรคหนึ่งที่มีส.ส.ก็เยอะมีส.ก.แทบจะเททั้งกรุงเทพเนี่ยหายไปไหนจ๊ะสงบปากสงบคำด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยออกมาพูดอะไรนะคะทีนี้ต้องขอบคุณคุณอัธวิสุวรรณภักดีจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะที่ตั้งคำถามว่าเหตุใดโครงการบึงรับน้ำคูบอนซึ่งมีพื้นที่ราวๆ130 ไร่รองรับปริมาณน้ำได้ตั้ง870,000ลูกบาศก์เมตรที่เคยเตรียมการเวรคืนเอาไว้จึงไม่ได้เดินหน้าต่อและหายออกไปจากร่างผังเมืองใหม่ของกทม.ไอ้ผังเมืองใหม่เนี่ยมันเพิ่งทำเมื่อชุดผู้ว่าที่แล้วซึ่งก็คือชุดนี้แหละค่ะชุดของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละทีเนี้ยโซเชียลก็โอ้โหขุดแล้วก็ถาโถมหยิบยกขึ้นมาขยายเลยนะคะว่าไอ้พื้นที่เดิมที่ถูกกำหนดไว้เป็นพื้นที่รับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ในที่ดินประเด็นหลักๆพื้นที่นี้กลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอดีตเคยมีคุณชัชชาติเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่ทำไมพื้นที่รับน้ำจึงหายไปจากผังเมืองมีใครได้ประโยชน์หรือเปล่ากทม.ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนนะคะแล้วก็บอกว่าจะทบทวนโครงการเกิดจากต้นทุนและก็ประสิทธิภาพของระบบนะคะตัวเลขจับมาวางไว้เทียบกันเลยซึ่งมันแตกต่างกันนะคะฟังกทม.อธิบายว่าโครงการคูบอนบางชันมันมีต้นทุนรวมๆเนี่ยประมาณ11,000 ล้านบาทหากรวมค่าที่ดินและก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดขณะที่ความจุที่นํามาใช้บริหารจัดการน้ําได้จริงเนี่ยนะคะของคูบอนนะคะประเมินอยู่แค่ประมาณ500,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองตัวเลขต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่อยๆฟังตัวเลขไปนะคะกทม.บอกว่าจะต้องใช้งบประมาณ11,000 ล้านบาทแล้วก็มันเก็บน้ําบริหารจัดการน้ําได้แค่500,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองกทม.ก็เลยเสนอแนวทางปรับคลองและก็ระบบระบายน้ํารวมถึงเชื่อมระบบกับบึงหนองบอนซึ่งกทม.ระบุว่าสามารถบริหารจัดการน้ําได้ประมาณ5 ล้านลูกบาศก์เมตรทีนี้มาดูฝั่งน้องอัธวิทย์ของดิฉันค่ะนำเอกสารเดิมเลยนะคะมาโต้ว่าค่าเวรคืนที่ดินที่มันเคยระบุไว้สำหรับคูบอนอยู่แค่ประมาณ254 ล้านบาทไม่ใช่11,000 ล้านบาทนะจ๊ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมจึงนำค่าใช้จ่ายของระบบทั้งหมดเนี่ยมารวมในการตอบเรื่องเฉพาะคูบอนแล้วตัวเลขคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตัวเลขการเวรคืนมันจะไม่สูงค่ะเพราะอะไรเพราะมันถูกจัดว่ามันจะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำมันจะต้องเป็นแก้มลิงเพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนั้นมันจะต้องไม่แพงราคามันจะต้องลดมันจะถูกนําไปทําแก้มลิงมันจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นยากไงที่ดินมันจะราคาทรงตัวอยู่ในที่เดิมหรือว่ามันจะแพงขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นตรรกะง่ายๆเลยนะคะเรื่องนี้ประเด็นไม่ใช่ว่าใครพูดแต่กําลังเปรียบเทียบต้นทุนคนละฐานกันหรือเปล่าตัวเลข254 ล้านอาจจะหมายถึงค่าจัดกรรมสิทธิ์เวรคืนตามเอกสารเดิมขณะที่11,000 ล้านบาทของกทม.หมายถึงต้นทุนระบบทั้งหมดแล้วทำไมเอามารวมทั้งหมดล่ะเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ทำหน้าที่แก้มลิงได้จริงคําชี้แจงของอาจารย์ชัดชาติก็โต้กระแสไม่ได้ต่อต้านแก้มลิงและกทม.ระบุว่าเมื่อปี2565มีแก้มลิง34แห่งเพิ่มจาก34แห่งเมื่อปี65นะคะเพิ่มเป็น38แห่งในปี69ก็คือปีนี้แล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มอีก7แห่งเหตุผลสำคัญนั่นก็คือแก้มลิงไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกพื้นที่ต้องดูว่ามีน้ำเข้าหรือเปล่าและเอาน้ำออกได้หรือไม่รวมถึงต้นทุนต่อประสิทธิภาพจริงๆแล้วดิฉันอยากจะเพิ่มข้อมูลตรงนี้อีกแต่ว่าหันไปดูเวลาเหลือแค่4 นาทีเดี๋ยวจะไม่ได้อย่างอื่นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะการเมืองกับน้ำท่วมมันหนีกันไม่ได้ นายกอนุทินสั่งเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาเข้าถึงพื้นที่ถูกตัดขาดใช้ข้อมูลชุดเดียวเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่นะคะซึ่งเงินเยียวยาณตอนนี้ยังคงอยู่ที่หลังคาเรือนละ9,000บาทมีการเตรียมจัดสรรงบประมาณ4,700ล้านบาทผ่านออมสินเพื่อที่จะเดินหน้าโอนเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบไปนะคะเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอาจารย์ชัชชาติก็ยังคงถูกตั้งคำถามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของแก้มลิงเรื่องของผังเมืองการระบายน้ำฝั่งตะวันออกการสื่อสารกับประชาชนซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้คำตอบที่ดีเท่าที่ควรและบางอย่างไม่มีคำตอบด้วยนะคะน้ำท่วมกับเรื่องของเศรษฐกิจศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินผลกระทบเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ถึง17,000ล้านบาทค่ะหรือ0.03ถึง0.11%ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนั่นเองขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่น้ำท่วมและก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคยประเมินความเสียหายจากช่วงน้ำท่วม5วันอยู่ที่ประมาณ12,300ล้านบาทและกรุงเทพเป็นพื้นที่เสียหายสูงสุดประมาณ7,014ล้านบาทหรือว่า57%ของทั้งหมดนะคะผลกระทบมีทั้งเรื่องของรายได้ประชากรคนที่มีรายได้รายวันร้านค้าขนาดเล็กตลาดร้านอาหารคนขับรถส่งของลูกจ้างที่จะต้องเดินทางไปทำงานแล้วไปไม่ได้ภาคธุรกิจค่ะร้านปิดสินค้าเสียหายเครื่องจักรเสียหายวัตถุดิบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดซ่อมแซมเรื่องของโลจิสติกหรือว่าการขนส่งการเดินทางการขนส่งสินค้าต้นทุนการขนส่งซัพพลายเชนมีปัญหาไปหมดอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดมิเนียมหมู่บ้านรถยนต์ค่าเสียหายจากน้ำเข้าท่วมทรัพย์สินหลังน้ำลดอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้ว่าโรงงานกลับมาเปิดไม่ได้นั่นก็แปลว่าซัพพลายเชนกลับมาเป็นปกติไม่ได้ทันทีเพราะยังมีปัญหาเรื่องของเครื่องจักรวัตถุดิบแรงงานเงินทุนและการขนส่งนั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของภาษีบาปแต่เดี๋ยวดิฉันจะไปปิดท้ายที่ข่าวกีฬาไม่ทันนะสิภาษีบาปเดี๋ยวขอเว้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะยังไม่มีผลภาษีบาปมีทั้งเรื่องของไทย PBS เรื่องของสสส.เรื่องของกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะคะน่าจะพูดไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมข่าวต่างประเทศนะคะจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุซนะคะแม้การส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางบางช่วงจะกลับมาอยู่เหนือระดับก่อนสงครามแต่ว่าการโจมตีเรือทั้งในและรอบช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มมากขึ้นมีรายงานเหตุการณ์อย่างน้อย7ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ยูเครนนะคะเศรษฐกิจยูเครนกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากสงครามการโจมตีสร้างโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมก็ทำให้รายได้ภาษีลดลงรัฐบาลยูเครนกำลังเผชิญกับช่องว่างงบประมาณปี2569ราวๆสัก56,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากภาวะสงครามอีกประมาณ190ดอลลาร์สหรัฐต่อวันด้วยนะคะสงครามไม่ได้ทำลายแค่สนามรบแต่ว่ามันกัดกินเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะขอไปปิดท้ายกันที่ข่าวดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข่าวดีนะคะเรื่องของกีฬาบ้านเรานะคะจบไปนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เมื่อวานนี้พิธีปิดการแข่งขันจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความประทับใจนะคะแล้วก็มีการส่งต่อส่งไม้ต่อนะคะไปที่กาตาร์นะคะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนี้ค่ะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้วค่ะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้วค่ะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้วค่ะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้วค่ะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้วค่ะ สรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชียเป็นอันดับ1ของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้วนะคะสรุปผลงานนักกีฬาไทยคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะเป็นอันดับที่7ของเอเชีย

0: อันดับหนึ่งของอาเซียนทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์และก็ผลงานยอดเยี่ยมในหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญที่สุดนะคะต้องยกนิ้ว
1: กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับสินรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
6: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safety Area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า1,140,000

0: สำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสถาพมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHzQuality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับส่วนคุณผู้ชมสามารถฟังชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook นะครับQuality News Station นะครับสามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์เราจะพาย้อนกลับไปดูเส้นทางของหนึ่งในแบรนด์ความบันเทิงที่เติบโตเคียงคู่เมืองพัทยามายาวนานกว่า5ทศวรรษนะครับจากวิดีคาบาเล่ที่เริ่มต้นขึ้นในพัทยาสู่การเป็นโชว์ที่ได้รับการรู้จักจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ52ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขของอายุองค์กรครับแต่คือเรื่องราวของการปรับตัวการรักษาเอกลักษณ์การเดินหน้าต่อท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยววันนี้เราจะชวนคุณจ๋าอริสาพันธุศักดิ์คุณพลินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยามาเปิดเบื้องหลังว่าอะไรคือหัวใจที่ทำให้ทิฟฟานี่โชว์พัทยาเดินทางมาได้ไกลถึงวันนี้ครับหลังจากปีที่52เส้นทางต่อไปจะเป็นยังไงครับขอต้อนรับนะครับคุณจ๋าอริสาพันธุศักดิ์คุณพลินเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับสวัสดีครับคุณจ๋าครับ
4: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับที่เกี่ยวกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับดำเนินรายการ
4: ยินดีมากๆค่ะรู้จักพี่บ๊อบมาแบบกว่า20ปีแล้วค่ะ
3: เนาะต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าก็มีบางปีที่บางกอกทูเดย์ได้เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ของเวทีมิตรทิฟฟานี่ด้วยนะคร
4: ับใช่ค่ะก็เป็นผู้พี่ช่วยผลักดันในเรื่องของแบบความเท่าเทียมร่วมกับเรามาโดยตลอด
3: ได้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆครับวันนี้เราก็จะมี5วันนะครับขอยกให้เป็นเทศกาลทิฟฟานี่เลยนะคร
4: ับ ขอบคุณค่ะ
3: ครับผมครับคุณจ๋าก็ต้องขอบคุณมากนะครับเราเริ่มต้นคำถามแรกเลยดีกว่าครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทิฟฟานี่โชว์เนี่ยเมื่อกว่า5ทศวรรษก่อนนะจนถึงวันนี้คุณจ๋ามองว่าหัวใจที่ทำให้ทิฟฟานี่ยืนหยัดมาได้คืออะไรครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่คิดนอกกรอบแล้วก็คุณพ่อตั้งแต่คุณพ่อก็น่าจะคิดนอกกรอบในการที่จะสร้าง
3: คุณ
4: จะทำพันธุศักดิ์ก็น่าจะคิดในเรื่องของการเห็นความต่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีในการที่จะทำธุรกิจอะไรต่างๆจะคิดว่าในวิธีคิดของคุณพ่อเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นเวลาเขาคิดเขาก็จะคิดว่าเออเนี่ยเราทำอะไรที่มันแตกต่างแล้วสามารถขายประเทศไทยได้มากกว่า1 angle หรือ2 angle สมัยก่อนเนี่ยถ้าจะบอกว่า angle ไหนที่

0: เรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะคุณพ่อก็คิดว่าเออสงสัยก็คงต้องทำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้านซูวินีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรมากพัทยาไม่มีอะไรมากนอกจากโรงแรมเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็บอกว่าจริงๆพัทยาต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์ในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมาพัทยานอกจากซีซันซันนอกจากทะเลพัทยาแล้วอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็เหมือนจะต้องคิดว่าเออจะทำไงให้มันครบลูปในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงลูปของเวลาว่าตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเนี่ยพัทยาจะมีอะไรบ้างแต่คิดว่าคุณพ่อเป็นคนที่คิดต่างแล้วก็มีความครีเอทีฟในวิธีการสร้างสรรค์งานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่จนวันนี้เราก็จะต้องคิดอะไรต่างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเราจะไม่ได้ทำอะไรแล้วบอกว่าเออคนนู้นเขาทำอะไรแล้วเราก็ทำเหมือนกันเพราะคนนั้นเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเราส่วนใหญ่คุณพ่อให้คิดว่าเราต้องมาเป็นที่แรกเลยในการที่จะทำหรือเราจะต้องคิดอะไรใหม่เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยอ่ะใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเหมือนวิธีการคิดหรือนโยบายของคุณพ่อเลยมาโดยตลอดค่ะ
1: อ๋อครับผมแล้วจากธุรกิจการแสดงเล็กๆในพัทยาเนี่ยสู่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติน่ะจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของทิฟฟานี่คือช่วงไหนครับ
0: แต่คิดว่าเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนทำการตลาดทิฟฟานี่ค่ะในช่วงแรกๆที่จริงๆคุณพ่อไม่ได้เป็นเจ้าของทิฟฟานี่คนแรกแต่คุณอาอั้งตีเนี่ยที่เป็นเจ้าของทิฟฟานี่ตั้งแต่แหลมบาลีไฮแล้วตอนนั้นเป็นบาร์เล็กๆแล้วคุณพ่อก็บอกว่าทำไมไม่ขยายมาอยู่ที่ที่ปัจจุบันที่คุณพ่อจะสร้างให้จริงๆคุณพ่อเหมือนเป็นแลนด์ลอร์ดมากกว่าตอนแรกแล้วก็ไปเชิญมาว่ามาแสดงที่นี่แต่ในที่สุดเนี่ยคือคุณอาอั้งตีก็บอกว่าคุณอาทำแบบที่เป็นการแสดงแบบที่เหมือนให้คนเข้ามาจ่ายเงินค่าแสดงอะทำไม่เป็นเมื่อก่อนคือเหมือนทำบาร์แล้วขายดริงก์แล้วก็มีโชว์แต่พอมาเป็นเต็มรูปแบบที่คุณพ่อสร้างเป็นโรงละครเนี่ยคุณนางตีบอกว่าเอออย่างเงี้ยผมทำไม่เป็นผมขอลาแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ต้องลาแต่ว่าเรามาทำงานร่วมกันแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องของครีเอทีฟกับนักงานนักบริหารน่ะมาเจออ
1: ื
0: ก
1: ม
0: ัน
1: ครับ
0: แ
1: ผ
0: ล้
1: ม
0: วก็ทำให้มันเป็นสูตรสำเร็จที่ช่วยกันแล้วก็ทำให้มันเจริญเติบโตงอกไป
1: อื
0: ได
1: ม
0: ้
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นน่ะจากคิดว่ามันไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งที่จะทำได้แต่มันต้องสองคนที่มีทักษะที่ต่างกันในการที่จะมารวมตัวกันแล้วสร้างผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างในการที่จะทำโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทั้งโลกรู้เพราะฉะนั้นตอนนั้นคุณพ่อก็เลยไปทำเซลล์ให้ทำมาร์เก็ตติ้งให้ทิฟฟานี่ก็นั้นก็เป็นจุดเปิดแล้วก็ไปร่วมกับททยังมีรูปตอนที่คุณพ่อไปทำโรดโชว์
1: อื
0: ททส
1: ม
0: มัยก่อนตั้งแต่
1: อืม
0: คนแรกๆของประเท
1: อื
0: ศเล
1: ม
0: ยค่ะ
1: นี่ถ้าเป็นแมกกาซีนต้องขอยืมภาพมา
0: ใช่ใช
1: ล
0: ่
1: งปิ้นนะฮะครับผม
0: ค่ะ
1: ในฐานะที่คุณจ่าเป็นผู้บริหารในรุ่นถัดมาจากคุณพ่อเนี่ยคุณจ่ารู้สึกว่ากดดันไหมครับกับการรับไม้ต่อจากคนรุ่นก่อนก็คือคุณพ่อเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าแต่เข้ามาด้วยความไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ได้เงินมากกว่าเดิม
1: อืมครับ
0: หรือคุณพ่อวัดด้วยอะไรเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้เคยวัดด้วยรายได้
1: อืม
0: แต่สิ่งที่ตอนที่เราเข้ามาคุณพ่อก็จะบอกว่าเออแล้วถ้ามันมีข้อไม่ดีตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงคุณพ่อจะให้มองในสิ่งที่เราไม่ดีอ่ะว่าเรายังมีข้อบกพร่องอะไรแล้วให้เราแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตอนที่จะเข้ามาแล้วก็ถามคุณพ่อว่าเออเนี่ยตอนที่เราแรกๆอ่ะจะเข้ามาก็ป้าก็ทำได้วันละเกือบ8 รอบ5 รอบ8 รอบ
1: อืม
0: แล้วเออแต่เขาบอกเอ๊ะทำไมอันนี้มันก็คือ successful หรือเปล่าในสายตาพ่อนะพ่อบอกว่าไม่มันไม่มีคำว่า successful หรอกถ้าเราไม่แก้จุดบกพร่องเราอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยจ๋าก็เลยบอกว่างั้น งั้นก็เราก็ต้องคิดว่าเราจะทำไงให้ลูกน้องเราเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าเราได้ยังได้จำนวนแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจ๋าก็เลยเข้ามาแล้วก็มาเป็นจุดเปลี่ยนในปี2000ที่ปรับโรงละครจาก550ที่นั่งเป็น1,000ที่นั่ง
1: ผมครับผ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ก็คุณสุธรรมเป็นท่านเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับเพราะว่าเวลาพี่บ๊อบไปทําข่าวอย่างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือ
0: ค่ะ
1: ท่านแบบคือเข้าถึงง่ายนะครับเป็นกันเองให้การต้อนรับปกติผู้แทนระดับสูงอ่ะก็จะมีแบบหรือเรื่องของส่วนตัวจะมันอาจจะมองนักข่าวจะมองเข้าถึงยากอันนี
0: ค
1: ้ก็
0: ่ะ
1: ถึงง่ายมาก
0: โอ
1: คุ
0: ้
1: ย
0: ยแต่
1: กั
0: พ
1: น
0: ี่ป๊
1: พ
0: อ
1: ู
0: ป
1: ด
0: ก็
1: กัน
0: น่ารักด้วยพี่ป๊อปเป็นแบบว่าตอนสมัยก่อนพี่ป๊อปยังเป็นเด็กรุ่นใหม่
1: ใช่ใช่
0: อ่ะน่
1: ต
0: า
1: อน
0: รัก
1: น่า
0: คร
1: ัก
0: ่ะ
1: มากยังคิดถึงท่านอยู่นะครับครับอย่างในไหนพูดถึงคุณสุธรรมแล้วมีคําสอนหรือแนวคิดไหนนะครับจากคุณพ่อครับที่คุณจ๋ายังนํามาใช้ในการบริหารงานจนถึงวันนี้ครับ
0: จริงๆคุณพ่อทำทิฟฟานี่ด้วยความจับพลัดจับผลูเนาะแต่คิดว่าเพราะว่าเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นทำงานร้านแลกเงินตาต่างประเทศในพัทยาแล้วก็ทำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็เหมือนมีเพื่อนแบบแนะนำให้ไปเจอทิฟฟานี่โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คุณพ่อเข้ามาทำทิฟฟานี่เต็มตัวเนื่องจากว่าคุณนางตีเนี่ยบอกว่าจะเลิกทำแล้ว
1: ครับ
0: คุณพ่อก็บอกว่าแล้วเด็กๆอ่ะลูกน้องจะไปไหนตอนนั้นก็มีลูกน้องก็แบบ30 กว่าคนแล้วนักแสดงนะคะ
1: ครั
0: เพ
1: บ
0: ราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าความเป็นอยู่ของความเป็นทรานเจนเดอร์ในอดีตเนี่ยกว่าจะได้รับการยอมรับหรือว่าอยู่มีอาชีพที่ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็โอกาสน้อยฉะนั้นจ๋าคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อสอนเรามาโดยตลอดก็คือการให้โอกาส
1: ครับ
0: ถ้า
1: ผ
0: เร
1: ม
0: าให้โอกาสอ่ะเราก็จะได้เราก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็
1: ครับ
0: เราก็จะเจริญไปด้วยกัน
1: พิสูจน์ได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: นะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรทีมงานหรือพนักงานนะหลายคนก็อยู่ที่นี่หลายปีนะคุณจ๋า
0: ใช่อยู่กันจนแก่เท่า
1: ไปข้างหนึ่งอ่ะจาก
0: ใช
1: กัน
0: ่
1: ไป
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: ้างห
0: ใน ช
1: ึ่ง
0: ่
1: อ่ะ
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ูดตรง
0: ก็ที่บริษัทก็ไม่มีรีไทร์เมนต์เขาเรียกอะไร
1: ๆ
0: มีนะรีไทร์เมนต์ก็คือพอรีไทร์เสร็จแล้วก็จ้างต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่แบบอยู่ดีบังคับว่าเออรีไทร์แล้วก็คือถ้าคนไหนเขายังอยากอยู่ต่ออยากทำงานต่อแล้วก็ให
1: ก
0: ้เป็นที่ปรึกษาต่อ
1: ก็ถอย
0: ค
1: ไ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: เป็นเบื้องหลัง
0: ใช่ใช่
1: แล้วบางคนได้เป็นนางโชว์เป็นอะไร
0: ใช่
1: จ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ถามคุณจ๋าว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทิฟฟานี่ต้องปรับตัวตามรสนิยมของผู้ชมอย่างไรบ้างครับ
0: 100%เพราะจริงๆแล้วตอนแรกแต่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ไปดูโปรดักชันเลยนะคะแต่ก็ดูแค่เฉพาะมาร์เก็ตติ้งพอไปมาพอมาร์เก็ตติ้งอ่ะพอจะเริ่มที่จะเข้าใจว่ามาร์เก็ตติ้งเราขายใครเราก็เลยต้องเอามาร์เก็ตติ้งนำโปรดักชันนำการแสดงแล้วเราก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นตั้งแต่จะเข้าไปทำมาร์เก็ตติ้งแหละเพราะว่าถ้าแต่ทำมาร์เก็ตติ้งแล้วแต่ไม่สามารถขายของได้ก็หมายความว่าเหมือนโปรดักชันเราผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคุมโปรดักชันในการทำงานไปมาพอในที่สุดเนี่ยจนมาร์เก็ตติ้งแหละเพราะว่าถ้าแต่ทำมาร์เก็ตติ้งแล้วแต่ไม่สามารถขายของได้ก็หมายความว่าเหมือนโปรดักชันเราผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคุมโปรดักชันในการทำงานไปมาพอในที่สุดเนี่ยจนมาคิดว่ามี appreciation ในเรื่องของการรับชมอะต่างกันสมมุติว่าถ้าเป็นแต่ว่าในความชอบในจากคิดว่าไอ้โลกเนี้ยมันกลุ่มด้วยโซเชียลตอนนี้นะก็คือยุโซเชียล YouTube เข้าถึงอะไรเงี้ยเช่นนะลดนิยมหรือความเข้าถึงทันสมัยเนี่ยมันจะไปใกล้ๆกันละแต่สมัยก่อนไม่นะสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มี YouTube ยังไม่มีโซเชียลเนี่ยแต่คิดว่ามันแบบเวลาเราเอาสิ่งใหม่มาจากต่างประเทศอ่ะคนก็จะรู้สึกว่าหวือหวาอะไรเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยไม่มีอะไรแล้วที่ไม่ทันกันในโลกนี้
1: ก็พี่บ๊อบสังเกตเห็นได้ว่าเวลาประกวดมิสทิฟฟานี่นะหรือว่ามักจะมีโชว์ใหม่ๆเปิด
0: ค
1: เหม
0: ่
1: ือ
0: ะ
1: นกับเปิดตัวโชว์ใหม่ๆเนาะทุกครั้งเลยเนาะ
0: ค่ะใช่
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องอัปเดตตัวเองในการที่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเองไม่ว่าจะเป็นสเตทเองคือตอนนี้คนไทย

0: ก็ทันในการที่จะดูโชว์ต่างประเทศ
1: อื
0: ดู
1: ม
0: มาหมดแล้วดูใน YouTube ก็ได้ดูที่ไหนก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญมันต้องเป็นออริจินอลมันต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์การแสดง
1: อื
0: โด
1: ม
0: ยที่แบบไม่ได้ก๊อปใครมันถึงจะอยู่รอด
1: ใช
0: จ
1: ่
0: ๋าคิดว่า
1: จ
0: น
1: ริ
0: ะ
1: ง
0: เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะก็ไปดูก็มันก็กลายเป็นหนึ่งของการก๊อปทำไมเขาต้องไปดูด้วย
1: อืม
0: เขาไม่จำเป็นต้องดู
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงกันในทางที่ดีแต่ละครั้งโดยเฉพาะโชว์เนี่ยก็โอ้โหทุ่มทุนนักข่าวออกมาเนี่ยทุ่มทุนสร้างมหาศาลเลยนะคุณจ๋าครับคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจมองคาบาเร่ต่างจากคนรุ่นก่อนนะคุณจ๋าทำอย่างไรให้โชว์เนี่ยยังมีความร่วมสมัยครับ
0: จริงๆอ่ะตอนนี้ของ Tiffany Show เมื่อเฉลิมฉลอง50ปีไปค่ะเราเรียกตัวเองว่าเป็น Performing Arts เพราะเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเราทำคาบาเร่โชว์เนื่องจากว่าเราใช้คำว่าคาบาเร่เนี่ยมาจากความแบบเข้าใจของฝรั่งเศสของโชว์ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนเราจะบอกจริงๆมันคือวาไรตี้โชว์อ่ะแต่เราไม่สามารถที่จะพูดโอ้วาไรตี้โชว์นะเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเพราะเนี่ยความเป็นฝรั่งเศสโชว์คาบาเร่เนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งเราก็เลยเอาเราก็เป็นเจ้าแรกที่เอาบอกว่าเราเป็น The Original Cabaret Show ของประเทศไทยปรากฏว่าพอมาช่วง50 ปีแรกอะที่เราทำเราก็เปลี่ยนโชว์เราไปเรื่อยๆแต่จริงๆจะคาบาเร่หรือไม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เลยคาบาเร่สัก100%นะแต
1: ค
0: ่
1: รั
0: ม
1: บ
0: ันเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากแบบวิธีการวิธีคิดของเราโดยที่ว่าเรารู้ว่าคนชอบยังไงเราชอบกำลังการแบบไหนเราทำเพลงจนมายุคที่จะแบบทำเพลงทุกเพลงน่ะเป็นของ Tiffany Show เองอ่ะเพราะว่าเราคิดว่า IP เป็นสิ่งที่สำคัญการการมี intellectual property อ่ะของเราเองอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมันทำให้เราอ่ะอยู่ยงคงกระพันแล้วเราไม่มีใครมาล้มเราได้ยันเน
1: จ
0: ี่
1: ร
0: ย
1: ิง
0: เราก็เลยสร้างสรรค์ผลงานเราเป็นเพลงเรามีเพลงที่ดังๆเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะจนมาเป็นปีที่50เราก็ทำงานกับไดเรคเตอร์รุ่นใหม่ไดเรคเตอร์รุ่นใหม่ของเราที่ไม่ใช่รุ่นแรกก็ซึ่งรุ่นแรกก็ยังเป็นครีเอทีฟคอนซัลเทนต์เรานะแต่ว่าเราสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราจะทำไงให้คนรุ่นใหม่อ่ะเห็นเราอ่ะเป็นศิลปะบันเทิงที่เป็นอาร์ตเพราะคนรุ่นใหม่อ่ะเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะเยอะขึ้นมากกว่ารุ่นเรานะรุ่นเราที่แบบตอนเด็กๆเราก็อาจจะแค่เล่นเปียโนเล่นดนตรีอะไรนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้คือเขาเล่นเป็นแบบเล่นได้อ่ะเราอาจจะ
1: เก
0: แค
1: ่ง
0: ่
1: ด้วย
0: เล่นเพื่อแบบส่งเสริมความรู้อะไรอย่างเงี้ยโน้ตอะไรของเรานะแต่วันนี้ไม่ใช่นะเขามีโรงละครการเป็นเด็กนักเรียนรุ่นใหม่มีโรงละครมีดนตรีมีทุกอย่างยันนะสิ่งที่เราต้องปรับก็คือปรับให้คนเขาอยากเห็นว่าเฮ้ยโรงละครของเรามันเป็น performing art แบบไหนที่เป็นแบบ Tiffany Show สร้างสรรค์ด้วยคนไทยและตั้งแต่เพลงไปยันแฟชั่นยันในเรื่องของอาร์ตในเรื่องของวิชวลอาร์ตในเรื่องของการผสมผสานของเพลงรุ่นเก่ากับเพลงรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: บผม
0: เนี่ยTiffany Show ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องนำไปข้างหน้าอีกแล้ว
1: ครับผ
0: เพ
1: ม
0: ื่อ
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่จะให้คนเด็กรุ่นใหม่เนี้ยเข้าใจเราด้วยเหมือนกัน
1: ครับผมครับแล้วพูดถึงว่านักแสดงของทิฟฟานี่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับนอกเหนือจากความสวยความ
0: โอ
1: หล
0: ้
1: ่อ
0: จริงๆวันนี้ก็คือทิฟฟานี่ถ้ากลายเป็นสถาบันในเรื่องของการเทรนนิ่งให้เขามีความรู้รอบตัวการเต้นที่รอบตัวเต้นแบบตั้งแต่ลาตินตั้งแต่วอลซ์ตั้งแต่เรื่องของฮิปฮอปเรื่องของการเต้นแบบแยกส่วนร่างกายไปจนถึงการเป็นแอครอแบตการเล่นห่วงการเล่นซิลค์ฟลายิ่งการเล่นเชือก
1: โอ
0: คือผู้ชายของทิฟฟานี่ ไม่ใช่แค่หล่อที่หน้าตานะก็จะมีเรื่องของอะครบัตที่มาเกี่ยวเล่นสตรีทแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะเราเอาผสมผสานในเรื่องของการเต้นการแสดงแล้วก็เอา acting เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแสดงเพราะฉะนั้นแต่ละองค์ของการแสดงของทิฟฟานี่ทั้ง9องค์เนี่ยมันจะมีความหลากหลายของแอคเตอร์มันจะไม่ใช่เป็นการโชว์แบบคาบาเร่สมัยก่อนที่แบบออกมาเป็นเหมือนหางเครื่องอะนะมีโชว์เกอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วแต่ละคนมีแอคติ้งต่างกันสมมุติมีนักแสดงออกมาอีก12คนนอกจากตัวเอกอีก12คนก็ยังต้องแบบมีแอคติ้งที่ต่างกัน
1: โอ้โหถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรมันต้องใช้ความสามารถพิเศษสูงมากคือ
0: ใช
1: ถ้า
0: ่
1: เป็นสินค้าและบริการก็ต้องบอกว่าระดับพรีเมียมนะครับ
0: พรี
1: ถ
0: เม
1: ้า
0: ียมเพราะว่าเราสอนเยอะเราให้ครูทั้งประเทศมาสอน
1: ลงทุนเลยต้องลงทุน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเมื่อมองย้อนกลับไปกว่า50 ปีมีช่วงไหนที่คุณจะรู้สึกภูมิใจมากที่สุดครับ
0: จ๋าคิดว่าความภูมิใจอ่ะมันภูมิใจต่างๆกันนะมันในทุกสเต็ปของชีวิตอ่ะก็คือช่วงแรกอ่ะจ๋าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ทิฟฟานี่อ่ะมีตัวตนมีความมีคุณพ่อที่เป็นแบบเสาหลักเนาะในการที่ทำให้มัน successful ในเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศเป็นส่วนหนึ่งของพัทยาที่ทำให้คนมาพัทยาเยอะขึ้นก็น่าจะเป็น Tiffany Show คือจริงๆเราเกิดมาพร้อมๆกับ Tiffany Show เลยเอ๊ะพัทยาเมืองพัทยาเพราะฉะนั้น Tiffany Show เป็นสมัยก่อนเป็นทัวร์นะคะก็มากันล้นหลามมาก Tiffany Show ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงแขกเข้ามาในประเทศพอมาในช่วงที่เราเข้ามาเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างความภาคภูมิใจอีกอันนึงก็คือเราอยากให้ค่าของคนที่มีความสามารถ
1: ครับ
0: เราก็เลยมาเราเป็นยุคเราที่เรามาทำมิสทิฟฟานี่
1: ครับผมค
0: เ
1: ร
0: ร
1: ั
0: า
1: บ
0: ก็เหมือนแบบว่าเราก็อยากให้คนที่เป็นทรานส์เจนเดอร์ภูมิใจในความเป็นตัวตนเขาก็เราก็มาทำมิสทิฟฟานี่จนเราก็รู้สึกว่ามันก็ successful
1: ใช่ซึ่งเราจะพูดกันในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกเวลาสำหรับวันนี้หมดแล้วครับคุณจ๋า
0: โอเคค
1: ค
0: ่
1: ระ ับต้อง
0: ได
1: บ
0: ้
1: อกว่
0: เ
1: า
0: ลยค่ะ
1: 52 ปีของทิฟฟานี่โชว์พัทยาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของธุรกิจบันเทิงไม่ได้อยู่แค่ความอลังการบนเวทีนะแต่เกิดจากความรู้จักเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทิ้งตัวตนของตนเองนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะขยับจากวิธีการแสดงไปสู่เวทีแห่งโอกาสกับเรื่องราวที่คุณจ๋าพูดตะกี้นะครับ25 ปีมิสทิฟฟานี่นะครับว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเวทีได้สร้างพื้นที่และเปลี่ยนชีวิตผู้คนอย่างไรบ้างครับติดตามกันต่อนะครับในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทุเรทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16.00นทั่วเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดนะทาง Facebook Live QFM Quality News Station ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอคุณแขกคนสําคัญนะคุณจ๋าอานิสาพันธุศักดิ์คุณพินครับสวัสดีครับคุณจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ฟังคร
0: ขอ
1: ับ
0: พระคุณมากค่ะ
1: สวัสดี
0: ส
1: ควร
0: ัส
1: ั
0: ดี
1: บ
0: ค่ะ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ว่าที่กรมอุตุพยากรณ์เนี่ยขอให้แม่นเพราะเขาพยากรณ์ว่าไม่หนักมากไม่เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 3-4 วันดูตัวเลขแล้วเนี่ยฝนเทลงมารวมๆ 3-4 วันเนี่ย400มิลลิเมตรน้ำเยอะมากแล้วมันทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ขังนองอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่มันเทลงมาเนี่ยเรายุ่งอยู่กับน้ำตั้ง 50,000 ล้านคิวหนักขนาดนั้นก็เป็นปัญหาทำให้หัวหมุนกันมาจนถึงวันนี้ฉะนั้นก็ได้แต่คาดหวังว่าสภาพฝนที่มันเทฝนแช่แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในช่วง 4-5 วันนี้อันนี้น้ำฝนนะ
1: ครับ
0: ส่วนน้ำเหนือน้ำเจ้าพระยาที่จะเดินทางมากว่าจะมาถึงกรุงเทพก็น่าจะประมาณอีก10วันอันนี้ยืนยันจากหลายแหล่งว่าจะไม่มีปัญหาฉะนั้นเท่ากับว่าต้องระวังให้ถูกที่ให้ตรงจุดคือให้ระวังน้ำฝนที่จะซ้ำเติมลงมาเพราะว่าสภาพน้ำเก่ามันยังนองอยู่ในท่อระบายน้ำยังอยู่ในคลองต่างๆฉะนั้นถึงฝนเทลงมาไม่มากก็จะเป็นเหตุให้น้ำเจิ่งนองได้นั่นคือการเฝ้าระวังไม่นิ่งนอนใจแต่ไม่ถึงขนาดตระหนกจนเกินเหตุวันนี้เนี่ยข่าวที่ตีคู่กันมาคือโหมดของการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอนุทินมั่นใจเงินเยียวยา 4,700 ล้านเพียงพอมิรัฐเผยนายกกำชับโอนเงินเยียวยาก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศถ้าไม่พอก็ขอเพิ่มได้ในขณะเดียวกันวันนี้มีประเด็นเก่าหลายครั้งใครเป็นรัฐบาลก็ต้องรับเรื่องนี้อนุทินออกไปรับหนังสือกลุ่ม P-Move จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอันนี้เป็นปัญหาอมตะนิรันดร์กาลเรื่องในการบินไทยบอร์ดการบินไทยเตรียมตั้งพลตำรวจเอกทัชชัยนั่งกรรมการสอบชายเอี่ยมสิริเหตุวิกฤตกระเป๋าตกค้างยกเลิกเที่ยวบินและเอาซอสอนุทินปัดตอบแฉสามีไอเดียเป็นแผนคนในสกัดสำลิดเป็นรัฐมนตรีส่วนเรื่องคดีทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายเรื่องของการประชุม IMF นายกย้ำทุกฝ่ายพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมจะอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนำนักลงทุนเข้าประเทศแล้วก็เรื่องข่าวเศรษฐกิจนายกแย้มมูลค่าเศรษฐกิจไตรมาส3 GDP ดีขึ้นโวการค้าไทยเลื่อนชั้นอันดับความน่าเชื่อถือเดี๋ยวมาดูครับ
1: ข่าวการเมืองเรื่องที่นายกอนุทินไปงานวันเกิดคุณเนวินที่บุรีรัมย์เนี่ยวันนี้ก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ตอบดราม่าเรื่องเอาตัวรอดน้ำท่วมคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่ามันเป็นปกติธรรมดาของการเมืองที่อาจจะมีส.ส.ไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของสว.สีน้ำเงินวันนี้ยื่นปปช.แล้วครับ5สว.สีน้ำเงินยื่นปปช.สอบสิทธิโชติที่เอาความลับคดีหัวสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะอีกเรื่องหนึ่งในวุฒิสภาสว.นันทนาชะสว.สีน้ำเงินกินรวบหลังชวดเก้าอี้กรรมาธิการด้านเก้าอี้กรรมาธิการเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์

0: วันนี้ตำรวจนำตัวไปส่งศาลฝากขังเจ้าตัวบอกชี้แจงได้ทุกประเด็นแต่ยังไม่คิดเรื่องประกันตัวคดีฟอเร็กซ์อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องพาวุฒิกับฟิล์มรัฐภูมิในคดีฟอเร็กซ์ไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนเหตุอยู่ระหว่างการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มีข่าวศาลยกฟ้องเจ๋งดอกจิกคดีรีดเงิน 700,000 จากแรมโบ้อีสานชี้หลักฐานยังไม่เพียงพอแต่ให้จำคุกนายเอกปากน้ำ1ปี4เดือนไม่รอลงอาญาครับพุทธบา
1: ทเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
5: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
4: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
5: บริษัทอะไรนะ
4: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
6: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อ้าวสำรวจตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่ยังค้างๆอยู่คุณณราพงศ
0: ์รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครวิษณุทรัพย์สมพลวันนี้ก็แถลงภาพรวมครับกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังทยอยกู้ในพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่หลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาดกระบังแล้วก็ลมกล่าวตอนนี้จะเน้นการระบายออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็จะเข้าไปช่วยในหมู่บ้านและก็ชุมชนต่างๆต่อไปคุณวิษณุบอกว่าพื้นที่ถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยเหลือไม่มากแล้วครับกทมก็จะทยอยกู้พื้นที่จากลาดกระบังล่มเกล้ามีนบุรีหนองจอกแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปตามหมู่บ้านที่ยังมีน้ำที่ยังไม่ได้ระบายออกไปหรือว่าระบายได้ช้าครับส่วนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องก็ทำให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วส่วนคลองจันทร์ก็เริ่มคลี่คลายครับเริ่มคลี่คลายได้บ้างแล้วสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้เสริมความแข็งแรงแนวคันกั้นน้ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565แล้วก็ได้มีการปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและก็บริหารจัดการได้อยู่แล้วก็ได้ประสานกับทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการติดตามการระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้การแถลงของทางรองผู้ว่ากทม.ปภ.วันนี้รายงานสถานการณ์ว่ายังมีอุทกภัยอยู่26จังหวัดครับยังมี26จังหวัดอธิบดีนิรัตพงสิทธิถาวรบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับการระบายน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่26จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบ 1,270,000 ครัวเรือนครับส่วนทีมโฆษกรัฐบาล ที่แถลงวันนี้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยโฆษกเอกภพเพียรวิเศษซึ่งวันนี้เน้นเรื่องกรมอุตุที่พยากรณ์อากาศเอาไว้ครับช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมจะมีฝนกระจายตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนตัวมาสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นลักษณะฝนกระจายครับไม่ได้เป็นการตกแช่หรือว่าตกนานแล้วฝนจะเคลื่อนตัวไปทางภาคตะวันตกทางจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะเริ่มจางลงจากนั้นก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมอันนั้นก็จะเป็นคำพยากรณ์จากทางกรมอุตุที่ทีมโฆษกเอามาแถลงแล้วก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในภาพรวมด้วยว่าตอนนี้ทางภาคเหนือน้ำเหนือที่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เหนือเขื่อนภูมิพลไม่ได้มีน้ำมาเติมมากขึ้นครับพอมาถึงนครสวรรค์ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่จะมาภาคกลางก็เริ่มลดลงครับแล้วน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังปล่อยไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่อง
1: เอาสรุปเป็นว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเหนือน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนยืนยันชัดเจนตรงกันแล้วว่าคุมสภาพได้แล้วมันก็มันน้ำปริมาณน้ำก็ไม่มากให้คอยระวังน้ำฝนอย่างเดียว
0: ครับ
1: คนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาก็ไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุตอนนี้ห่วงแต่น้ำฝน
0: ครับ
1: เพราะว่าโดยเฉพาะทางตะวันออกเนี่ยน้ำมันยังเจิ่งอยู่เยอะตกลงมาซ้ำไม่เท่าไหร่มันก็เจิ่งมันก็นองอีกมันก็ท่วมอีก
0: ในต่างจังหวัดที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเนี่ยชาวบ้านเขายังตึงเครียดกันอยู่นะคุณสุภาพ
1: ครับ
0: ได้เห็นภาพข่าวจากโทรทัศน์หรือว่าโซเชียลที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยคือฝั่งที่เอากระสอบมาปิดก็ยังต้องปิดฝั่งที่รื้อก็ประกาศว่าเอากระสอบมาตั้งเมื่อไหร่รื้อเมื่อนั้นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงไปแก้ปัญหาด้วยซ้ำไปนะคุณสุภาพ
1: คือไม่ต้องถึงนายกหรอกนายกอบจเนี่ยจะไหวไหมนายกอบตมาคุยกันแบ่งทุกข์แบ่งสุขกันคือถ้ากั้นทั้งหมดถ้าใช้ถุงอย่างเดิมเนี่ยก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนไอ้คันลือออกมาอีกฝ่ายนึงก็จะเดือดร้อนแทนฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่น้ำมันยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าหาคนกลางผู้วงผู้ว่านายกอบจมาคุยกับตัวแทนชาวบ้านทั้งสองฝั่งว่ารื้อได้แค่ไหนที่จะให้น้ำไม่นองไม่ขังอยู่กับทางฝั่งคะโนนฝั่งเดียวและทางนี้มันแห้งแล้วถ้าปล่อยมาทั้งหมดทางโน้นแห้งทางนี้มานองเพิ่มเดี๋ยวคนก็ตีกันคุณตุลาพงศ
0: ์ครับ
1: ฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการก็คืออย่าหนีปัญหามาคุยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเอาเป็นว่าแบ่งทุกข์แบ่งสุขกันแล้วมันจะหาจุดบรรจบได้ว่าเอาแค่ไหนกั้นแค่ไหนปล่อยแค่ไหนถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันสองฝ่ายก็ไปคุยกับลูกบ้านเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นบ้านจัดสรรเยอะที่ต้องไปคุยกันเนี่ยถ้าไม่คุยกันนะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันจะยุ่งมันจะเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นมานะคือน้ำท่วมคราวนี้มันจะไม่เหมือนคราวก่อนๆแม้กระทั่งบ้านเศรษฐีเนี่ยผมก็เห็นเขาเริ่มคุยกันแล้ว บ้านเศรษฐีทั้งหลายที่เห็นในภาพว่าโอ้โหมันท่วมมหาศาลถ้ามันท่วมอย่างนี้ได้นะคราวต่อไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นซ้ำขึ้นมาได้อีกแล้วจะทำยังไงคนพวกนี้มีเงินทั้งนั้นนะบ้านเป็นโอ้โหหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านก็น่าจะมีหลายหลังก็ต้องมาคุยกันที่ว่ามีเงินขนาดนี้เนี่ยลงขันกันเอาเงินไปทำอะไรได้บ้างทำเป็นฟลัดเวย์ยังไงทำเป็นยกระดับขึ้นมายังไงทำเป็นกันแพงกันน้ำรอบหมู่บ้านเอาให้เหมือนเนเธอร์แลนด์อ่ะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง7เมตรแต่เขาก็ยังอยู่กันได้ฉะนั้นถ้าเศรษฐีไม่คุยกันนะเศรษฐีก็เจ๊งด้วยกันแต่ถ้าเศรษฐีคุยกันได้นะก็ไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ว่าครั้งต่อไปทำยังไงที่จะไม่ให้บ้านโอ้โหบ้านระดับนี้คนที่จะไปซื้อบ้านเนี่ยก็คงเล็งแล้วเล็งอีกแต่ก็ตัดสินใจซื้อเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่เศรษฐีเขาจะคุยกัน
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่เขาต้องหาทางออกร่วมกันเจ้าของหมู่บ้านนั้นขายแล้วเขาก็ไปแล้วก็เหลือแต่ว่าแกนนำเนี่ยจะต้องมาเจรจากันเองว่าทางออกคืออะไร
0: ครับ
1: มันไม่ยากหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาทางออกมีแต่พอจะทำเอาเงินมาจากไหนอันนี้ขอให้มีทางออกเถอะเงินเนี่ยต้องหากันต้องลงขันกันได้อยู่แล้วซื้อบ้านขนาดนั้นเนี่ยหรือกระทั่งบ้านธนาซิตี้เนี่ยอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ก็หนักบ้านเศรษฐีเจอเขาเยอะคราวนี้คุณตุลาพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ผู้ว่าจังหวัดนครนายกคุณชานนท์วาสิกสิริก็ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมชลประทานครับเพื่อขอให้งดการระบายน้ำเข้ามาในคลอง14 15และก็16ครับเพราะว่าในพื้นที่อำเภอองครักษ์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่นะครับ
1: ไม่รู้รถเล็กผ่านได้หรือยังไม่รู
0: ้ครับ
1: ถนนองครักษ์แถวแถวหน้ามสว.องครักษ์
0: ครับ
1: มีอะไรอีกที่เกี่ยวกับน้ำท่วม
0: อันนี้ในแง่ของสถานการณ์แล้วครับฉะนั้น
1: ส่วน
0: ที่ต่อไปก็คือรอติดตามว่ามันจะเป็นไปตามที่กรมอุตุพยากรณ์หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพื้นที่ภาคใต้นะครับจะเป็นช่วงเกือบกลางเดือนครับ11ถึง13ตุลาคมฝนจะไปหนักทางภาคใต้แล้วครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของหน้าฝนภาคใต้หน้าฝนภาคใต้มันจะมีสองลมมาเจอกันลมจากทางฝั่งอันดามันความกดอากาศสูงจากฝั่งอันดามันแล้วก็ความกดอากาศสูงจากอ่าวไทยมาเจอกันพอเจอกันก็ฝนก็เทลมก็มาฝนก็เทอย่างนี้กันมาตลอดแล้วที่ต้องระวังคราวนี้ก็คือว่าพอไอ้สองลมเนี่ยมันเจอกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเหตุตกเป็นเฉพาะที่มากขึ้นก็เรียกว่าฝนแช่อย่างคราวที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนเนี่ยนอกจากจะตกมากแล้วนะมันเกิดสภาพฝนแช่เพราะว่าความกดอากาศมันวนมันไม่ไปไหนมันวนอยู่แล้วอย่างนั้นเนี้ยกรุงเทพเนี่ยกับตะวันออกมันถึงเกิดมีสภาพฝนแช่ในกรุงเทพและฝั่งตะวันออกเลยไปถึงภาคตะวันออกเขาอธิบายให้ฟังว่าปกติแล้วเนี่ยลมฝนมันจะมาผ่านสักพักแล้วมันก็ไปแต่นี้มันวนแล้วมันตกแช่ไม่ไปไหน วนกลับมาใหม่หายไปสักพักนึงกลับมาใหม่แช่อยู่อย่างนั้น3 4วันจึงเจอก็ตั้ง400มิลลิเมตรจากที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าไม่ถึง100วันแรกๆนะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่า86มิลลิเมตรมั้งเอาเข้าจริงๆเนี่ย 3-4 วันเนี่ย400มิลลิเมตรมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าประมาณ 50,000 ล้านคิวนี่มันไม่ได้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะทั้งหมดเนี่ยคือผลพวงที่ทำให้ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรน้ำท่วมไปหมดตอนนี้ก็ยังหนักอยู่ว่าจะเอาน้ำดึงน้ำจากประเวศมาที่คลองพระโขนงเนี่ยซึ่งมันก็ไกล10กว่ากิโลถ้ามาถึงคลองพระโขนงได้ก็ไม่ต้องห่วงลงแม่น้ำลงอ่าวไทยแต่กว่าจะมาถึงคลองพระโขนงเนี่ยประเวศเนี่ยคลองประเวศมันคดเคี้ยวแล้วน้ำมันจะมาช้าลักษณะมันดึงน้ำมาได้ช้าก็ใช้ทั้งเรือดันน้ำใช้ทั้งท่อซิ่งท่อซึ่งผมก็พยายามถามคนผู้รู้ว่าเอ๊ะถ้าจากรังสิตมาประเวศแล้วทำไมไม่ดึงน้ำไปบางปะกงผู้รู้เขาบอกว่าบางปะกงเนี่ยแม่น้ำมันน้ำมันสูงดึงไปยากแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามมาเยอะฉะนั้นเขาก็พยายามเอาจุดแรกก่อนที่จะผลักน้ำออกไปคือจากคลองต่างๆมาโน่นตั้งแต่รังสิตมาตั้งลาดกระบังมาประเวศแล้วก็พยายามดึงมาให้ถึงพระโขนงเพราะท่อใหญ่มันอยู่ที่พระโขนงปล่อยริมลงน้ำเจ้าพระยาแสนแสบเรือแสนแสบเนี่ยก็พร่องน้ำลงมากไม่ได้นะจริงๆตามหลักการแล้วต้องพร่องน้ำลงมาเพื่อให้น้ำมันลดลงแล้วจะได้เอาน้ำมาเติมได้แต่มันมีปัญหาว่าคลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองที่ให้เรือวิ่งโดยสารถ้าทำให้น้ำลดมากๆเนี่ยเวลาคนขึ้นจากเรือก้าวขึ้นบันไดเนี่ยมันต้อง 2-3 ขั้นเดี๋ยวคนจะตกเรือฉะนั้นเขาต้องรักษาระดับน้ำเนี่ยพอจอดปั๊บถ้าเรือนี้ปั๊บก้าวขึ้นครั้งเดียวแล้วก็ถึงเลย แต่ถ้าทำให้น้ำคลองแสนแสบต่ำลงมาเพื่อรอรับน้ำจากคลองประเวศจากคลองโน่นคลองนี่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาว่าผู้โดยสารเรือบางทีเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ต้องก้าว2ขั้น3ขั้นเดี๋ยวมีอุบัติเหตุอันนี้ก็อีกเหตุผลนึงนะ
0: ครับ
1: ที่ทำให้น้ำแสนแสบพล่องลงไปมากกว่านี้ไม่ได้ปัญหามันเยอะคุณธราพงศ
0: ์
1: ค
0: ลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่เอาไปลงทะเลที่สมุทรปราการนะครับผมเห็นในภาพเนี่ยเขาก็ช่วยได้เยอะนะคุณสุภาพ
1: เราช่วยได้เยอะสิ
0: คือสูบน้ำข้ามถนนขึ้นไปบนสะพานส่งน้ำเนี่ยแล้วก็ไปลงทะเลเลยสูบทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องเยียวยาหน่อยคุณดาราพงศ์
0: ครับพักสักครู่ครับ
6: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
9: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดล ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
10: ในนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
11: นายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณสุนัยกันกันต่อครับผู้ชม
2: เรื่องของการเยียวยาสรุปก็คือเงินเยียวยาก้อนแรกที่จะออกมาเนี่ย 4,700 ล้านนายกอธิบายว่างบส่วนนี้คืองบที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นในส่วนของงบกลางตอนแรกก็จะคืนให้กับคลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมางบประมาณส่วนนี้เหลือประมาณ10,000ล้านก็นำไปคืนคลังเพื่อชำระหนี้ธกส.อย่างที่ตั้งใจว่าจะนำไปชำระหนี้จำนวนกว่า 2,000 ล้านแต่ดันมาเกิดน้ำท่วมดังนั้นก็จะจัดสรรลงมาดูตรงนี้อันนี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดเราเอาเป็นว่าการเยียวยาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือต้องเร็วเพราะว่าคนรออยู่มากเขาเดือดร้อนกันเยอะทุกพื้นที่เขตของกทม.ทุกอบจ.ทุกอบจ.เทศบาลจะจัดระเบียบกันยังไงที่จะบริการจัดการไม่ให้มันสับสนวุ่นวายคนส่วนหนึ่งที่เขาข่าวออนไลน์เป็นเนี่ยเขาก็ยื่นข้อมูลหลักฐานผ่านโลกออนไลน์แต่ที่เข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้เขาก็ต้องไปที่อบจ.อบต.เทศบาลกรุงเทพก็ไปที่เขตฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือในช่วงเวลานี้อย่าให้มันเกิดปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำยังไงที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจเพราะว่างบมันก็มีหลายส่วนคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ส่วนไหนยังไงยังงงๆกันอยู่ฉะนั้นขอให้เตรียมรับมือความโกลาหลใครๆก็อยากได้เงินเยียวยาเร็วลงทะเบียนเร็วหลักฐานเร็วมันก็เกาะเงินเข้าบัญชีได้เร็วตอนนี้ที่ส่วนหนึ่งที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ส่งไปให้แบงก์ออมสินนายกอนุทินท่านก็ติดตามเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือให้เร็วแล้วก็ให้ถูกต้องการทำให้ถูกต้องตอนนี้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากมันตรวจสอบกันได้ถ้ามันไม่มั่วนะตรวจสอบกันได้เช่นข้อมูลว่าตรงไหนน้ำท่วมมากน้ำท่วมน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขากดดูจากดาวเทียมของกิสดาว่านายคนเนี้ย

0: บอกว่าน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมจริงหรือเปล่าดูพิกัดอ้าวสมมติเขาอยู่ในบริเวณนี้กดเข้าไปดูก็จะเห็นว่าน้ำท่วมสูงแค่ไหนฉะนั้นถ้าน้ำเห็นอย่างนี้ก็แปลว่าน้ำท่วมในบ้านเป็นยังไงอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้แต่ถ่ายไว้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าได้เอาไปยันกันได้ว่าข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าตัวเลขบางทีเนี่ยที่เราได้ยินมาคราวที่แล้วนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนี่มีงบอีกส่วนหนึ่งนะค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังล่าไม่เกิน 88,600 ค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวแล้วไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาลุกสูงสุด6เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพทั้งหมดเนี่ยผู้ประสบภัยเขาจะไม่รู้รายละเอียดเพราะเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ละอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเจ้าหน้าที่อบจ.อบต.เทศบาลหรือเขตเนี่ยต้องอธิบายให้เขาฟังนะ ว่าลุงจะได้อะไรป้าจะได้อะไรพี่จะได้อะไรรายละเอียดมันตามมาเยอะฉะนั้นผมคิดว่าคงมันสับสนอยู่สักพักนึงแหละที่สำคัญคือเงินเยียวยาเนี่ยได้มาจากก้อนไหนได้เท่าไหร่เพราะมันมาจากหลายก้อนอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดความสับสนอยู่พอสมควรการบริหารหน้างานตรงเนี้ยต้องระวังเพราะถึงจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้ามันผิดพลาดเนี่ยมันเป็นไปได้แต่อย่าให้ผิดพลาดโดยการทุจริตหรือร่วมมือกันทุจริตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไอ้ที่เขาบอกว่าบ้านน้ำท่วมมากได้เยียวยาน้อยบ้านท่วมน้อยได้เยียวยามากเสียหายมากได้เงินน้อยเสียหายน้อยได้เงินมากอันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเพราะมันสามารถใช้ดาวเทียมแล้วก็ดึงภาพมาดูได้ว่าบ้านนายคนเนี้ยสภาพน้ำท่วมเป็นยังไงตอนที่ดาวเทียมมันบันทึกภาพไว้เนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบฝ่ายการกรองข้อมูลสำคัญที่สุดถ้าฝ่ายตรวจสอบฝ่ายการกรองข้อมูลผิดพลาดมันก็พลาดหมดทีนี้ตอนนี้ผมคิดว่านอกจากเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมาตรการพักหนี้โดยเฉพาะเกษตรกรนั้นเขาก็มีส่วนเขาอยู่แล้วคนทั่วไปที่เจอน้ำท่วมแล้วเป็นหนี้อยู่เนี่ยอยากให้รัฐมนตรีชำเลืองเรื่องเหล่านี้หน่อยว่าเขาเดือดร้อนแล้วก็เป็นหนี้พอน้ำท่วมหนักเข้าไปอีกอาชีพเกษตรกรเนี่ยก็เจอก็เยอะนะผมเห็นในทีวีเนี่ยฟาร์มหมูตั้ง 2,000 ตัวลอยอยู่กับน้ำหลุดออกมาแล้วก็ช่วยได้มั่งไม่ช่วยได้มั่ง 2,000 ตัวที่ปราจีน อย่างเงี้ยเขาเจอเขาอย่างเงี้ยจะเยียวยาเขาอย่างไรหมดเนื้อหมดตัวเลยนะคุณธราพงศ
1: ์ใช
0: ่ฉะนั้นหลักเกณฑ์เรื่องเยียวยาคนที่เจอเข้าแรงๆหนักๆจะเอาอย่างไรพอไหม 4,700 ล้านเนี่ยถ้าไม่พอจะเอาส่วนไหนมาเพิ่มได้เงินมาแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์การเยียวยาทำยังไงให้โปร่งใสตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับเงินเยียวยาที่ได้มาเนี่ยที่จะแจกจ่ายกันเนี่ยทำยังไงหรือเบื้องต้นการเข้าถึงข้อมูลหรือการลงทะเบียนทำยังไงไม่ให้โกลาหลผมไม่รู้ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ดูข่าวที่เข้ามาแต่ก็น่าจะวุ่นวายอยู่พอสมควรวันแรกๆเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะผักช่วงนี้ก็ผักขึ้นไปเยอะนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็บอกว่าเรื่องการกระจายผลผลิตจากพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยกรมการค้าภายในก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าพบจุดไหนที่มีปัญหาต่อการนำผลผลิตมาสู่ตลาดก็จะประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมเข้าไปช่วยแก้ไขเพื่อให้สามารถเอาผักมากระจายสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกด้วยว่าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นะครับกรมการค้าภายในก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมครับก็จะร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารแล้วก็ร้านค้าในการขายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดแล้วก็ให้จัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจแล้วก็เครื่องปรุงเจกรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ผักอย่างต่อเนื่องครับทั้งในด้านของปริมาณราคาและก็การกระจายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนี่แหละแล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะทำให้สินค้ามีอย่างเพียงพอแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปครับอันนี้เรื่องของผักครับ
0: คือผักเนี่ยเราอยู่ประเทศนี้กันมานานเนี่ยเราก็ต้องทำใจว่าพอหน้าฝนแบบนี้เนี่ยผักแพงหน้าแรงมะนาวแพงอันนี้เป็นวนกันอยู่แค่นี้คุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้าเราทำใจได้เราก็ต้องยอมรับในระดับหนึ่งว่ามันแพงตามฤดูกาลของมันมีน้อยมันแพงของมากมันก็ถูกแต่ว่ามันไม่ควรแพงด้วยการเอารัดเอาเปรียบจนเกินเหตุอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในระยะหลังเขาก็มีมาตรการอะไรกำลังเยอะนะแล้วพ่อค้าแม่ค้าผักเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราก็อย่าไปมองว่าเขาฉวยโอกาสต้นทุนมันมาแพงอ่ะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: ต้นทุนมันมาแพงเขาก็ต้องขยับราคาปลายทางเขาต้องแพงร้านอาหารต่างๆเนี่ยเมนูไหนต้องใส่ผักมากๆเขาก็ต้องขยับราคาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าไปคิดว่าคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้โอกาสช่วยโอกาสเอาเปรียบเขาก็พยายามอยู่เหมือนกันผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่กินประจำอยู่เนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงขยับราคาเนี่ยคนกินพอมีฐานะหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่คนกินที่เป็นพนักงานแล้วก็ต้องเลิกงานตอนเที่ยงพักงานตอนเที่ยงแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปทั้ง5บาท10บาทเขาก็มีปัญหาคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: เขาก็เห็นใจกันนะในภาวะอย่างนี้เนี่ยมีน้อยที่ลักษณะฉวยโอกาสเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่กล้ากินอยู่คุณไปเช็คบินแล้วผิดราคาเดี๋ยวมันก็ลงโซเชียลคุณตุลาพงศ
1: ์ครับ
0: ก็พอลงโซเชียลเนี่ยทัวร์ลงแล้วยุ่งเลยนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องคอยระมัดระวังลูกค้าที่เข้าไปอยู่ในร้าน50คนก็50สื่อนะทุกคนมีมือถือหมด
1: ครับ
0: ทุกคนพร้อมจะกดเข้าไปแล้วก็ลงเฟซบุ๊กโน่นนี่นั่นลงเฟซบุ๊กลงติ๊กต็อกร้านก๋วยเตี๋ยวที่นั่นที่นี่มันไม่คุ้มกันหรอก
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วกลับกันนะถ้าร้านไหนทำดีๆมียอดวิวดีๆคนเขาแชร์กันเยอะอันนั้นคนก็แห่ไปซื้อไปกินเหมือนกันนะครับ
0: ก็ใช่มันก็ดาบสองคมนะดาบสองคมเอา พักเสียอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวดูข่าวอื่นคุณระพง
4: ข่าวเรื่องของสว.วันนี้ตัวแทนของสว.5คนก็คือพันตำรวจโทกอบอัจฉนากิตินำรายชื่อสว.5คนไปยื่นต่อประธานปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวครับในเนื้อหาของคำร้องเนี่ยก็ได้บรรยายถึงพฤติการของนายสิทธิโชติ
5: เดี๋ยวคนจะงงว่าคดีหัวคืออธิบายง่ายๆก็คือว่าฟ้องว่าเอาความอะไรนะความลับมาเปิดเผยเหรอเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาเปิดเผย
4: เอาข้อมูลในการลงมติของกกต.เอามาเปิดเผยทั้งการให้สัมภาษณ์และการไปเสวนา
5: คือจะบอกว่าในคดีวสว.เนี่ยเอ๊ะเขาไปทำผิดอะไรที่จริงสิ่งที่กกต.สิทธิโชติทำเนี่ยคือได้รับเสียงชื่นชมเยอะแยะนะแต่ว่าเขาไปเข้าข่ายว่าเอาความลับมาเปิดเผยความลับในของกกต.
4: ที่คุณผลิ
5: ตเอาที่คุณผลิตเอามาขยายผลพรรคประชาชนเอามาขยายผลนั่นแหละเจอเรื่องนั้น
4: ครับก็ให้กกต.ให้ปปช.ได้ตรวจสอบว่าเป็นการกระทำผิดขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะครับยืนเรียบร้อยครับครับ
5: อนุทินปัดตอบแฉสามีไอเดียเป็นแผนของคนในคือเรื่องนี้เนี่ยนายกมีคนถามนายกว่าได้พูดคุยกับคุณสุชาดาหรือไอเดียแล้วเขาได้ชี้แจงต่อนายกว่ายังไงนายกบอกก็มีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทีนี้ถามว่าคุณสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกนายกก็บอกตนก็ให้กำลังใจทุกคนในพรรคถามว่ามีกระแสข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุชาดาเป็นการที่คนในพรรคต้องการสกัดบางคนไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านายกไม่ตอบคำถามคำถามนี้นักข่าวเขาหมายถึงว่ามีความพยายามจะสกัดคุณสำลิดแทนทรัพย์สสชัยภูมิซึ่งเป็นพ่อของคุณไอเดียไม่ให้เป็นรัฐมนตรีถ้าจะมีการปรับครม.หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็คาดเอาว่าคนปล่อยเครื่องนี้ก็น่าจะเป็นคนในเพราะไม่พอใจเรื่องจะถูกปรับเปลี่ยนก็เลยมีคำถามนี้นายกก็ไม่ตอบเมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสที่จะปรับครม.ไหมนายกหัวเราะไม่ตอบคำถามดังกล่าว ฉะนั้นเรื่องของคุณไอเดียกับสามีเนี่ย อนนี้ก็นำไปสู่การฟ้องร้องกันแต่นี้ความเข้มข้นมันก็จะมาต่อเมื่อการประชุมของกรรมาธิการชุดที่รังสิมันโรมเป็นประธานอยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่7หรือวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะ
4: วันที่7ครับ
5: ว่าจะมีวันที่7
4: ครับ
5: แล้วก็จะเชิญทั้งคุณไอเดียและเชิญสามีสามีเขาจะมาหรือไม่มาก็เรื่องของเขานะเขาเป็นผู้บุคคลภายนอกแต่ว่าในเวทีวันนั้นเนี่ยน่าจะมีการซักไซ้ไล่เลียนกันสนุกผมไม่รู้ว่าคุณรังสิมันโรมจะเชิญคุณสิริโชคโสภามาด้วยไหมแล้วเชิญได้ไหมเขามีหน้าที่จะต้องมาให้ข้อมูลไหมเพราะว่าคุณสิริโชคข้อมูลของคุณสิริโชคที่อยู่ใน Facebook นะคุณธราพงศ์
4: ครับ
5: มีเรื่องน่าสนใจมากมีเรื่องที่พัวพันจะพัวพันในระดับไหนไม่รู้แต่ว่าพัวพันถึงขนาดว่าคนที่อยู่ในวงเนี้ยใกล้ชิดกันอยู่เนี่ยติดคุกที่นั่นที่นี่ก็มีแล้วก็หลายเรื่องมันชี้ให้เห็นความไม่ชอบมาพาคนฉะนั้นในเวทีวันที่7น่าจะเป็นเวทีร้อนอีกเวทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอเวทีใหญ่คือเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาถากรัฐบาลแต่จะเป็นรัฐมนตรีคนไหนยังไงไม่รู้อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาถากรัฐบาลแต่จะเป็นรัฐมนตรีคนไหนยังไงไม่รู้อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาถากรัฐบาลแต่จะเป็นรัฐมนตรีคนไหนยังไงไม่รู
4: ้นาน
5: ไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาถากรัฐบาลแต่จะเป็นรัฐมนตรีคนไหนยังไงไม่รู
4: ้นาน
5: วางใจเรื่องนี้ก็

0: จะถูกหยิบยกขึ้นมาถากรัฐบาลแต่จะเป็นรัฐมนตรีคนไหนยังไงไม่รู
1: ้นานชีทรัพย์สินต่อปปช.ระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนแต่ไม่ปรากฏว่ามีนาฬิการูเล็กรุ่นคอสโมกราฟเดโทน่าได้ตรวจสอบในทั้ง Facebook แล้วก็ใน Instagram ก็พบว่าคุณไอเดียเนี่ยใส่นาฬิกาคล้ายกับยี่ห้อโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่าซึ่งมีมูลค่าประมาณ3ล้านบาทดังนั้นเมื่อไม่พบข้อมูลการยื่นบัญชีต่อปปช.ก็ต้องมายื่นให้ปปช.ตรวจสอบว่ากรณีนี้เข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่ครับ
0: ทรัพย์สินเยอะนะแต่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนเนี่ยถ้าจับได้ว่าของมีสมมุติหลักมีตั้ง 1,900 ล้านสมมุติอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่สมมุติอ่ะมีประมาณ 1,900 ล้านใน 1,900 ล้านเนี่ยลืมแจ้งไปสักรายการหนึ่งแม้จะสร้างรายการนั้นเนี่ยมีเป็นหลักแสนแค่นั้นเนี่ยแต่ถ้าจับได้ว่าไม่แจ้งจริงๆก็ผิดนะคุณตระผม
1: ครับ
0: 1,000 บาท 5,000 บาทไม่แจ้งผมไม่รู้ว่าต้องอย่างน้อยเท่าไหร่นะลืมไปละแต่ถ้าเจอว่าไม่แจ้งก็มีความผิดไม่แจ้งก็มีความผิดเจอเข้ามาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของปปช.จะต้องพิสูจน์เป็นเรื่องของปปช.จะต้องพิสูจน
1: ์ครับ
0: แล้วคุณไอเดียเนี่ยท่าทีเธอก็กล้าวมากนะ
1: ครับ
0: เธออาจจะมีความมั่นใจว่าสามีไม่ได้ทำผิดอะไรสามีเป็นคนดีแล้วก็มาเจอเขาอย่างนี้ก็กล่าวในทางการเมืองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องมันไม่ควรจะลากยาวมาถึงขนาดนี้นะหมายถึงว่าไม่ควรจะลากยาวหมายถึงว่าถ้ามันไม่กล้าวกันจนเกินไปเนี่ยจบในสภาคนเราถ้ามันเห็นว่าสู้กันมันก็ยิ่งเวอร์วาด้วยกันเนี่ยไม่สู้ดีกว่าไม่สู้ดีกว่าแต่เอาสู้ก็ดีคุณธราพงศ์จะได้พิสูจน์จะได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นยังไงเอาเรื่องอัจฉริยะไปถึงไหนแล้ววันนี
1: ้ตำรวจนำตัวไปขอศาลฝากขังครับแล้วผมกำลังเช็คข่าวอยู่ว่าจะมีการประกันตัวไหมแต่วันนี้คุณอัจฉริยะเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์คือนักข่าวก็ถามว่าจะได้ประกันไหมคุณอัจฉริยะตอบสั้นๆแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยจากนั้นตำรวจก็พาขึ้นรถไปที่ศาลครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่านอกจากให้สัมภาษณ์ว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องประกันเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการยื่นขอประกันไหมผมกำลังตามเช็คอยู่ว่าวันนี้ได้มีประกันไหมนะครับคือคุณอัจฉริยะเนี่ยคดีเก่าก็ยังอยู่นะยังอยู่ในรู้สึกจะเป็นชั้นอุทธรณ์คดีตบทรัพย์คุณจะว่า
0: ที่เป็นตำรวจตม.
1: ครับ
0: คือคุณอัจฉริยะเขาก็เก่าในวงการข่าวฉะนั้นเขาก็ต้องคะเนได้ว่ายื่นประกันแล้วเนี่ยยกคำร้องประกันคือศาลไม่ให้ประกันไปยื่นครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะเสียท่าก็จะไม่ได้อีกฉะนั้นการยื่นประกันครั้งแรกเนี่ยต้องดูทางหนีทีไล่ดูทิศทางลมให้ดีว่าจะได้ประกันไหมเพราะว่าโจทย์เรื่องนี้เนี่ยคืออัยการตำรวจเขามีโจทย์ที่เป็นบุคคลอื่นด้วยไหมคุณธราพงศ์ที่ฟ้องร้องกันเนี่ย

0: คดีนี้นะ
1: ที่โดนจับ
0: ยังไม่พบยังไม่มีผู้เสียหายครับ
1: ตำรวจเขามีโจทย์ที่เป็นบุคคลอื่นด้วยไหมคุณธราผมที่ฟ้องร้องกันเนี่ย
0: คดีนี้นะ
1: ที่โดนจับ
0: ยังไม่พบยังไม่มีผู้เสียหายครับ
1: เขามีโจทย์ที่เป็นบุคคลอื่นด้วยไหมคุณธราผมที่ฟ้องร้องกันเนี่ย
0: คดีนี้นะ
1: ที่โดนจับ
0: ยังไม่พบยังไม่มีผู้เสียหายครับเอาไปเล่นการพนันแล้วก็เอาไปฟอกเงินเพราะว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเจอทั้ง1ช่อโกง2ฟอกเงิน3ผิดพรบคอมแล้วก็4เรื่องการพนันลักลอบเล่นการพนันมวยนะครับครับ
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้เราก็ได้ยินว่าโอ้โหก่อนนี้แกแทงมวยที่คู่ละล้านน่ะ
0: ครับคือของทางตำรวจนี่ตำรวจบอกว่ามันมีเส้นเงินเนี่ยประมาณ200หรือ300ล้านเนี่ยคุณสุภาพแต่คุณอัจฉริยะเขาบอกมันไม่มีถึงขนาดนั้นตำรวจปั้นตัวเลขเพื่อที่จะเล่นงานเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็อ้างว่าเงินเนี่ยที่จริงอ่ะมันมีแค่เงินกฐินกับเงินกฐินกับเงินอีกก้อนหนึ่งก็คือค่าทำคดีค่าทนายเป็นคดีนอมินีที่ภูเก็ตแค่นั้นเองนั่นคุณอัจฉริยะว่าแต่ทางตำรวจบอกว่ามีเงินเกี่ยวข้องตั้ง200-300ล้านนะครับ
1: คือถ้าเป็นอย่างที่คุณอัจฉริยะว่าเนี่ยตำรวจจะไปเตรียมเอามาจากไหนว่าเงินมากขนาดนั้นเราดูยังตกใจว่าเฮ้ยมีเงินมากขนาดนั้นเชียวเหรอฉะนั้นตัวเลขมันไม่น่าจะคลาดเคลื่อนกันถึงขนาดนี้นี่ก็เจอก็ไปอีกรายหนึ่งช่วงหลังๆเนี่ยลักษณะฟลูเอนเซอร์อะไรพวกเนี้ยเจอเข้าไปเยอะนะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ศรีสุวรรณจรรยาก็เจอตอนนี้กันจอมพลังหลังจากทนายตั้มออกมาเปิดโปงเนี่ยเอ๊ะหายไปเลยนะคุณธราพงศ์ผิดวิสัยมากที่ไม่ออกมาตอบโต
0: ้ครับ
1: ข
0: นาดช่วงน้ำท่วมเนี่ยปกติแล้วกันจอมพลังจะต้องมีแอคชั่นมีบทบาทเยอะแต่ว่าก็เงียบไปเลยไม่เห็นบทบาทของกันจอมพลังเรื่องช่วยน้ำท่วมนะ
1: ผมว่าถึงจุดหนึ่งนะใครเป็นใครอะไรเป็นยังไงมันความจริงมันต้องเปิดเผยออกมาแหละคุณละผมไม่ว่าใครก็ตามแต่เถอะพักเสียอีกทีแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
0: ์วันนี้มีคดีของคุณเจ๋งดอกจิกยศวริศชูกลมอีกสำนวนคดีหนึ่งครับก็คือคดีกันโชคทรัพย์

0: คดีกันโชคเรียกรับเงินจากเสกสกลอัฏฐาวงศ์แลมโบ้ครับ 700,000 บาทคดีเนี้ยมีคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเป็นจำเลยที่1กับอีกคนหนึ่งชื่อนายเอกลักษณ์วารีชนหรือเอกปากน้ำเป็นจำเลยที่2ครับศาลตัดสินยกฟ้องคุณเจ๋งดอกจิกนะครับคือเจ๋งรอดแต่ว่าให้จำคุกเอกปากน้ำจำคุก2ปีแต่คำเบิกความเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก1ปี4เดือนแล้วก็ให้ชดใช้เงิน 700,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ให้แก่โจทร่วมโจทร่วมก็คือเสกสกลนี่นะครับคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยคดีแกเยอะมากเลยนะครับศาลฎีกานี่ได้มีคำพิพากษาให้จำคุก5ปี4เดือนไม่รอลงอาญาคดีทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2153กับอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุก6ปีฐานเรียกรับเงิน 1,500,000 บาทร่วมกับคุณศรีสุวรรณจันยาก็คือ คดีการโชคทรัพย์เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวคุณนัฐกิจของทิพย์นั่นนะครับครับ
1: เรื่องในการบินไทยมีรายงานข่าวจากคณะกรรมการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีมีคำสั่งพักงานคุณชายเอี่ยมสิริจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยว่าคณะกรรมการเตรียมแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุปัญหากระเป๋าตกค้างและการยกเลิกเที่ยวบินโดยมีพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะกรรมการการบินไทยเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับการตรวจสอบจะมุ่งเน้นความเสียหายและแนวทางการรับมือปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างและการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุจากอะไรรวมถึงการตรวจสอบโครงการโครงสร้างการบริหารจัดการพนักงานภาคพื้นทั้งระบบว่าจ้างผ่านบริษัทเอาท์ซอร์สอย่างบริษัทWingspan Service จำกัดตลอดจนการจัดสรรกำลังพลเพื่อรับมือภาวะวิกฤตน้ำท่วมมีความเหมาะสมไหมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเร่งดำเนินการและต้องรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบให้บอร์ดการบินไทยทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อสรุปผลความเสียหายทั้งเชิงปฏิบัติการและข้อกฎหมายก่อนพิจารณากำหนดบทลงโทษหรือมาตรการดำเนินการป้องกันต่อไปโดยกรรมการตรวจสอบชุดใหม่นี้จะเป็นคนละชุดกับการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อวายจำนวน 860,000 ขวดซึ่งมีการแต่งตั้งและตรวจสอบไปก่อนหน้านี้อ๋อแยกกันสอบซื้อวายนั่นอีกคณะหนึ่งอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าตกค้างการบริหารงานอะไรต่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกระเป๋าเรื่องคาโก้ด้วยนะมั้งอันนี้ก็จะได้พลตำรวจเอกทัชชัยปีตานิลบุตรซึ่งในฐานะเป็นกรรมการการบินไทยก็มีแบ็คกราวด์เรื่องราวต่างๆเยอะอยู่แล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลาสอบนานครับ
0: งานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขาจัดงานก้าวสู่ปีที่30วันนี้มีบรรยายพิเศษจากอาจารย์ธีรยุทธบุญมีด้วยครับไปวิเคราะห์เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจมีช่วงหนึ่งที่วิเคราะห์อาจารย์ธีรยุทธบอกว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยพลังการเมืองบ้านใหญ่ แบบเก่ารวมตัวกันในนามของพรรคภูมิใจไทยหันมาใช้นโยบายประชานิยมและอิงกับฝ่ายอนุรักษ์ทำให้มีพลังมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลการเมืองในปัจจุบันมีพลังสำคัญ3ส่วนจาก3ที่มาส่วนแรกก็คือคนรุ่นใหม่มีฐานเสียงอยู่ประมาณ1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจริงจังส่วนที่2คือคนจนในเมืองและชนบทที่เผชิญกับปัญหาความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้ซึ่งมองว่าคนกลุ่มนี้จะยังเลือกการเมืองเก่าบ้านใหญ่ได้นโยบายประชานิยมของพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยต่อไปส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์ซึ่งแม้มีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองได้นั่นการเมืองแล้วก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังแม้ไทยจะเริ่มปฏิรูปประเทศในช่วงใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นก็ปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับครั้งสำคัญตั้งแต่ปี2415อันนั้นก็พูดในเรื่องของเศรษฐกิจครับครับที่จริงพูดยาวครับแล้วนอกจากอาจารย์ธีรยุทธแล้วเนี่ยคนการเมืองที่ไปเสวนากันเนี่ยก็มีอีกวงหนึ่งนะครับมีคุณอภิสิทธิ์คุณธนาธรคุณสุริยะใสนี่มาขึ้นเวทีนี้นะครับงานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กับคุณจุบับ
1: มีไฮไลท์แต่ละคนสั้นๆหน่อยไหมได้อ่านได้สรุปไฮไลท์ไหม
0: คุณอภิสิทธิ์นี่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยบอกว่าปัญหาที่สะสมของประเทศไทยมาจากโครงสร้างทั้งการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการหลุดพ้นจากสภาพความเสื่อมถอยของศักยภาพประเทศซึ่งเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงมาตั้งแต่ช่วงที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถขยับขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขณะที่ประเทศอื่นซึ่งเคยตามหลังกำลังไล่ตามและก็แซงหน้าประเทศไทยเราไปแล้วอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองส่วนเศรษฐกิจก็พูดถึงโครงสร้างที่ยังไม่สามารถสร้างแรงผลักดันให้เกิดการแข่งขันและยกระดับประสิทธิภาพและโครงสร้างทั้งการเติบโตและการกระจายรายได้ทีนี้มาคุณธนาธรหน่อยธนาธรชี้20ปีสูญหายคุณธนาธรบอกว่าถ้ามองย้อนหลังไป30ปีช่วง10ปีแรกเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีความพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความก้าวหน้าในหลายด้านแต่จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารปี2549ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า2ทศวรรษที่สูญหายตลอด20ปีประเทศไทยใช้เวลากับการหาทางออกทางการเมืองที่วนเวียนอยู่กับความขัดแย้งขณะที่เศรษฐกิจระหว่างปี49ถึงปี68เติบโตเฉลี่ยเพียงแค่ 2.6% ต่อปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและก็หลายประเทศในอาเซียนส่งผลให้ไม่สามารถสร้างงานและก็อุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างเพียงพอแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีถึง10คนมีรัฐธรรมนูญ3ฉบับชุมนุมใหญ่4ระลอกนายกรัฐมนตรีถูกสั่งพ้นจากตำแหน่ง5คนพรรคการเมืองหลักถูกยุบ9พรรคการเลือกตั้งถูกโมฆะ2ครั้งรัฐประหาร2ครั้งความไม่แน่นอนเหล่านี้ทำให้รัฐบาลไม่มีเวลาหรือสมาธิพอในการที่จะวางนโยบายระยะยาวที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องเป็น10ปีครับนี่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับ
1: ทออลุยซ่อมรถจมน้ำฟรีดูหน่อยกองทัพอากาศเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่6 ข้าสู่วันที่6ของการให้บริการโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพของกองทัพอากาศมอบหมายให้กรมขนส่งทหารอากาศเปิดให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะของผู้ประสบอุทกภัยณสถานตรวจสภาพรถเอกชนท่าดินแดงกทมท่าดินแดงกทมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่วันที่29กันยาจนถึงวันที่4ตุลามีประชาชนนำยานพาหนะเข้ามารับบริการแล้ว72คันโดยเจ้าหน้าที่ช่างจากกรมขนส่งทหารอากาศดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะอย่างละเอียดครอบคลุมระบบสำคัญได้แก่ระบบเครื่องยนต์การตรวจวัดวิเคราะห์ของเหลวระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้ถ้าหากพบว่ายานพาหนะได้รับความเสียหายรุนแรงเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายและจัดทำราคาค่าซ่อมเบื้องต้นให้เจ้าของรถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจรวมถึงวางแผนส่งซ่อมบำรุงณสถานที่ให้บริการอื่นๆได้อย่างเหมาะสมอันนี้เบื้องต้นเนี่ยคือถ้าไม่หนักหนามากเนี่ยเขาจัดการให้แต่ถ้ามนาการหนักเขาก็จะประเมินให้ว่าค่าใช้จ่ายจะประมาณเท่าไหร่ก็จะส่งต่อไปที่อู่ไหนอะไรทำนองเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้แต่ถ้าให้ฟรีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ตำรวจพูดออกมาวันก่อนก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
0: มีข่าวกฟผ.โชว์ความสำเร็จทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ครับคุณธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของกฟผ.บอกว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเท่ากับแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวในหลายประเทศหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญของการทดสอบในครั้งนี้ก็คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติก็มีการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของโรงงานและอาคารตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บแล้วก็จ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมครับ
1: อ้าวมีอะไรอีก
0: อ้าวมีข่าวคดีฟอเร็กซ์สั้นๆครับคืออัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องทั้งสสภาวุฒแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิไปเปลี่ยนวันที่5พฤศจิกายนครับเหตุเพราะว่าอยู่ระหว่างการสั่งสอบเพิ่มเติมนั่นเองครับ
1: ครับครับ
0: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวัง ยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอราวนิวส์วันนี้เรากลับมาพบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนั้นก็มีการประชุมกันเป็นปกติทุกวันนะครับวันนี้ก็มีการประชุมกันเวลา 8:30 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นการติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ประชุมกันครั้งที่6ภาพรวมหลายๆพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวัดอย่างปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราที่มีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ยังคงต้องอพยพประชาชนออกไปอยู่ในศูนย์พักพิงอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดปราจีนบุรีที่ปิดทำการนะครับขณะเดียวกันต้องขอบคุณทางกองทัพบกที่ได้ให้การสนับสนุนทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เนี่ยทำได้ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันก็ทำให้การดูแลรักษายังคงความต่อเนื่องนะครับต้องชื่นชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรกับพงที่ได้ประสานงานร่วมมือกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในสภาวะอุทกภัยได้นะครับซึ่งในสภาพตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อไปขอให้โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลของกองทัพได้ช่วยรับผู้ป่วยมาดูแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลอยู่เนี่ยให้เร่งเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งตนคิดว่าในการร่วมมือกันระหว่าง2โรงพยาบาลไม่น่ามีปัญหาสำหรับการสนับสนุนด้านยาและเวชภัณฑ์ซึ่งถ้ามีการร้องขอมาก็ให้ดำเนินการเต็มที่และขอให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับข้อสั่งการไปด้วยและจากที่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แจ้งว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดยังขาดแคลนอยู่เนี่ยก็ขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเวชภัณฑ์เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ประสานกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยโรงงานขององค์การองค์กรเภสัชกรรมเองเนี่ยก็อยู่ที่ปทุมธานีนะครับทั้งยาโรคฉี่หนูหรือยาต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องถึงมือประชาชนเพราะว่าสภาพน้ำท่วมขังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะมีผลฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกชุกหนักมากในส่วนของภาคใต้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะชี้แจงให้ได้รับทราบเมื่อมีฝนมีน้ำดุลเข้ามาทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการช่วงนี้หากพื้นที่ใดยังเร่งระบายน้ำได้ขอให้เร่งดำเนินการทันทีนะครับซึ่งทางด้านของนายกที่ได้ย้ำว่าชุดข้อมูลต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและก็ระดับน้ำทะเลและก็ทำเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอชุมชนหากต้องปรับแผนหรือว่าขอเรื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือว่ากำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยให้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ดูแลเต็มที่เตรียมเส้นทางและก็ยานพาหนะอพยพให้พร้อมดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างป ลอดภัยพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดเนี่ยก็ให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและก็ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้ทั้งจังหวัดน้ำแห้งก่อนโดยเฉพาะการเก็บขยะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้แจ้งประชาชนในพื้นที่เขตแล้วว่าช่วงใดจะเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งก็จะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของประชาชนก็ขอให้พื้นที่อื่นๆได้ดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการจัดตั้งศูนย์อพยพก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกันกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อวานเนี่ยตนลงพื้นที่ปราจีนบุรีก็ยังมีน้ำท่วมขังมากพอสมควรถึงขั้นอพยพผู้คนออกมาและก็ทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างอาจจะต้องนำผู้อพยพไปเพิ่มอีกเนื่องจากสภาพน้ำยังไม่ลดแล้วก็เริ่มมีการเน่าเหม็นนะครับดังนั้นเนี่ยการร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีเครือข่ายท้องถิ่นที่จะให้การสนับสนุนด้านต่างๆได้แต่ผู้ว่าเนี่ยจะต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่ทุกจังหวัดอยู่ในเขตประสบภัยได้ประกาศสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยให้เร่งรีบ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเท่าที่ทราบเนี่ยเกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับตนก็จะขอให้เร่งดำเนินการหาข้อมูลเข้ามาเมื่อไหร่ให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายไม่จำเป็นนะครับงบประมาณที่กันไว้ตั้งแต่ปี2569ซึ่งสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นประชาชนมีความลำบากเนี่ยขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละวันนะครับทั้งด้านของนายนิรัตพงศ์สุทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับก็บอกว่าปภ.เนี่ยโอนเงินทั้งก้อนไปยังธนาคารออมสินแล้วแล้วก็รอระหว่างการประมวลผลอำเภอไหนจังหวัดใดตำบลไหนเสร็จก่อนเนี่ยทางธนาคารออมสินสามารถจ่ายเงินได้ทันทีเป็นไปตามแนวทางที่นายกได้สั่งการนะครับซึ่งนายก็บอกว่าก็เน้นย้ำปภ.ที่เป็นผู้รวบรวมแต่คนที่ต้องดำเนินการหลักๆก็คือท้องถิ่นส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งสำรวจความเสียหายก็จะมีเงินซ่อมแซมความเสียหายของบ้านเรือนมีเกณฑ์อยู่แล้วสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินเพราะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับที่มีต่อชีวิตของประชาชนการลงพื้นที่เมื่อเสาร์และอาทิตย์และถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องเร่งจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยส่งคนที่อพยพเนี่ยไปยังบ้านเรือนโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของงบฉุกเฉินปี2569จำนวน 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอในการเยียวยาอาจจะต้องของบฉุกเฉินปี2570มาใช้นะครับเนื่องจากคาดกันว่าไม่เพียงพอในการเยียวยาเนื่องจากว่ามีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับไปดูกันนะครับหลังจากที่การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามอำนาจในการบริหารจัดการน้ำของแต่ละพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินไปยักหน้ารับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก็มีการประชุมกันทุกวันนะครับแต่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยนะครับนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับส่วนการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการตอบแต่ก็พยักหน้ารับ2ครั้งส่วนจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็บอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่านักข่าวถามถึงประเด็นเรื่องของการที่ทางด้านของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้นายอนุทินเป็นนายกอีก2สมัยนั้นเนี่ยนะครับนายอนุทินยิ้มแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนี่เป็นช่วงเช้านะครับยังมีช่วงบ่ายที่ได้ตอบประเด็นในเรื่องดังกล่าวนี้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการ ระบายน้ำการลดพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับทางนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรไปมาเหลือเส้นทางที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือบริเวณถนนฉลองกรุงซึ่งประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวส่วนชุมชนเคหะล่มเกล้าเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรและก็มีเป้าหมายระบายน้ำอย่างน้อยอยู่ที่25เซนติเมตรต่อวันนะครับในเขตมีนบุรีประเวศสะพานสูงได้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมและก็ชุมชนอเงินเนี่ยได้นำเครื่องสูบน้ำมาจากเขตที่น้ำแห้งแล้วมาสมทบเพิ่มเติมรวมทั้งใช้เรือผลักดันน้ำออกไปคาดว่าน้ำจะแห้งภายใน2วันนะครับด้านของนายปริญญาจันทคุปุ่มในการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็บอกว่าระดับน้ำเจ้าพระยาวันนี้มีการคาดการณ์สูงสุดที่ 1.72 เมตรซึ่งต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ 1.28 เมตรนะครับมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมและก็ 10-11 ตุลาคมนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและก็สะพานสูงสำหรับพื้นที่

0: ที่น้ำลดแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ย 1,400 ตันเศษปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ claim.bangkok.go.th เนี่ยประมาณ 40,000 รายนะครับสิทธิการช่วยเหลือก็จะมีเรื่องของค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดก็คือลาดกระบังสายไหมแล้วก็เขตบางกะปินะครับขณะเดียวกันนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลก็แถลงข่าวเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของฝนนะครับในระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมเนี่ยที่บอกว่าจะกระจายทุกภูมิภาคในลักษณะฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนตัวลงมาถึงภาคกลางไปภาคตะวันออกจากนั้นเนี่ย10ถึง13ตุลาคมก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแล้วก็มาสมทบที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจุดเนี้ยมีเขื่อนที่สามารถรองรับน้ำได้พอสมควรนะครับภาคตะวันตกปริมาณฝนที่ตกเนี่ยจะรวมที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกในภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการจังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าการจังหวัดและก็กองทัพภาคที่4เนี่ยเตรียมการจัดการและก็ป้องกันสาธารณภัยและก็ระดมเครื่องมือให้พร้อมส่วนประชาชนภาคใต้ก็คอยฟังประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งนายกก็สั่งการว่าถ้าพื้นที่ใดน้ำลดแล้วเนี่ยให้เริ่มกระบวนการเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันในทุกพื้นที่นะครับสถานการณ์น้ำในภาคเหนือตอนนี้เนี่ยที่เขื่อนสุริกิติ์และก็เขื่อนภูมิพลยังไม่มีน้ำมาเติมมากขึ้นและก็น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเนี่ยได้ลดลงนะครับด้วยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงเนี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีและก็กรุงเทพเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรนะครับเช่นเดียวกันกับน้ำฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอบางคนทีและก็อำเภออัมพวาของจังหวัดสมุทรสงครามน้ำลดลงประมาณ1เมตรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับภาคตะวันออกปริมาณน้ำจากนครนายกปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแล้วก็กระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงนะครับก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราก็คืออำเภอบางคราราชสาดและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพื้นที่ภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในลักษณะน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำจากเขาก็ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดนะครับต้องเตือนประชาชนนะครับอีกเรื่องก็คือที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีให้เฝ้าระวังฝนตกในลักษณะของเรนบอมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่ฉะเชิงเทราปทุมธานีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยรับน้ำจากฝั่งนครนายกและยังต้องเฝ้าระวังไปถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไปถึงภาคใต้ตอนล่างด้วยนะครับตอนบนและก็ตอนล่างด้วยนะครับนั่นก็เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับตอนเนื่องกันเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของนายอดินชันวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับมีการถามถึงการเดินทางไปร่วม งานวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ64ปีเมื่อวานนี้นะครับว่าก็เดินทางไปร่วมงานทุกปีโดยนายเนวินจะจัดพิธีทางศาสนาแล้วก็พิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าประกำช้างก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันตนไปร่วมงานทุกปีเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่อ2สมัยแต่ทางด้านของนายอดินบอกว่าก็เบื่อแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับนายอดินหัวเราะแล้วก็บอกว่าพี่น้องหยอกกันและนายเนวินไม่ได้คำแนะนำอะไรนะครับส่วนนายกเบื่อตามที่พูดจริงหรือเปล่านั้นเนี่ยก็มีเสียงหัวเราะโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับนักข่าวถามต่อว่าการไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินถูกฝ่ายค้านจับตาแล้วก็นำมาเป็นประเด็นโจมตีเนี่ยมันไม่มีประเด็นคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไงตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เพราะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวส่วนที่สังคมวิจารณ์การแต่งกายที่สวมเสื้อของสโมสรฟุตบอลมีโลโก้เครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งไปลงพื้นที่ปราจีนบุรีเป็นเรื่องที่ไม่เรียบร้อยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายดินถามกลับว่าก็หาเรื่องกันใช่ไหมก่อนที่จะหัวเราะแล้วก็ย้อนถามว่าตนเนี่ยนะที่แต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วเวลาพวกใครที่เข้าสภาแต่งตัวไม่ใส่สูทผูกไทยอย่างเงี้ยเนี่ยจะเรียกว่ายังไงอันนี้สื่อน่าจะถามเองแล้ว นะครับส่วนเรื่องของดราม่าน้ำท่วมนะครับให้ช่วยตัวเองก่อนช่วยเหลือสัตว์เนี่ยนะครับนายกตัดบททันทีบอกว่าไม่ตอบเรื่องดราม่านะครับแล้วก็กรณีในระดับพื้นที่มีความขัดแย้งเรื่องของการระบายน้ำนั้นเนี่ยตนไม่ทราบตนมีคำสั่งเดียวไม่มีความขัดแย้งและไม่ได้รับรายงานเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่การบริหารจัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่และผู้ว่าขึ้นกับปลัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ได้และภายใต้กฎหมายมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยอำนาจเต็มในการบริหารจัดการภาพรวมของทั้งประเทศขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือตนถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ก็เป็นผู้ว่าที่สามารถสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้หมดเป็นบทบัญญัติในกฎหมายดังนั้นไม่ว่าใครจะขัดแย้งผู้ที่รับผิดชอบคือผู้บัญชาการสถานการณ์นะครับงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจากงบกลาง 4,700 ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอนั้นเนี่ยต้องเพียงพอเพราะว่างบ 4,700 ล้านบาทเป็นงบที่เหลือจากงบกลางปี2569ซึ่งตนเข้าใจว่าจะนำงบเหล่านี้ไปคืนคลังเพื่อไปชำระหนี้ 2,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าพอเกิดการน้ำท่วมเรื่องการใช้หนี้ก็ต้องไปดูว่างบประมาณปี2570จะจัดสรรกันยังไงหากไม่พอก็ต้องใช้งบปี2570แต่ว่าจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยน่าจะยังพอตนได้เร่งรัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งสำรวจการลงทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลดหรือรอทั้งจังหวัดนะครับก็ให้ดำเนินการโดยเร็วนั่นเองนะครับอ้าว ขณะเดียวกันนะครับในช่วงบ่ายวันนี้บ่าย2โมงครึ่งนะครับทางด้านของนายอนุทินเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3/2569นะครับก็คือการประชุม IMF World Bank นั่นเองนะครับมีหน่วยงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนายอนุทินบอกว่าเหลือเวลา1สัปดาห์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank มีความพร้อมและก็ตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างเยอะแล้วก็มากยิ่งขึ้นถ้าสามารถทำให้การประชุมครั้งนี้เรียบร้อยประสบผลสำเร็จในทุกด้านการตอบรับเข้าประชุมของ191ประเทศมีทั้งประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่มีกว่า 10,000 คนซึ่งบุคคลเหล่านี้พร้อมเข้ามาดูว่าไทยมีความพร้อมในทุกด้านยังไงหลายประเทศตัดสินใจนำเงินมาลงทุนในไทยและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศไทยดังนั้นเนี่ยจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เรียบร้อยทั้งสาระถะพิธีการระบบรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์และก็การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อทำให้บทบาทการเป็นเจ้าภาพของไทยเนี่ยออกมาด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ให้มีการติดตามหารือประเด็นสำคัญจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกกับผู้ร่วมการประชุมนะครับทั้งเรื่องของวีซ่าตรวจคนเข้าเมืองการให้บริการของสายการบินนะครับทางด้านของนายกเนี่ยได้บอกว่าฝากกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทออทให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุแบบสัปดาห์ที่ผ่านมา อันนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะแล้วก็เรื่องของกระเป๋าสัมภาระที่ติดค้างเรื่องของการเช็คอินแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินล่าช้าดีเลย์นะครับเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมประชุมกว่าหมื่นคนเนี่ยหลายคนใช้บริการของสายการบินไทยให้ดูเรื่องช่องทางพิเศษในการบริการเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับผู้มาประชุมทุกคนการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องไปถึงมูลค่าจะสืบเนื่องไปถึงมูลค่าเพิ่มแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเพิ่มจำนวนนักลงทุนในประเทศและก็การสร้างความมั่นใจของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกคนที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งทุนและก็พลังสนับสนุนทางการเงินขอให้การเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุดแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับด้านของนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะมีผู้นำและก็บุคลากรสำคัญทั่วโลกเนี่ยเกือบ400 คนส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งเวทีนี้จะส่งผลดีกับประเทศไทยเพราะว่าจะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีจะพูดถึงเศรษฐกิจของไทยส่วนจะทำให้ไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือเปล่านั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญนะครับที่มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกแล้วก็ทิศทางของไทยเดินทางไปในด้านใดถือว่าเป็นโ อกาสที่ดีที่ไทยได้ไปเวทีสหประชาชาตินะครับโดยในวันที่7ตุลาคมนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งก็จะมี CEO จากทั่วประเทศ400คนนะครับส่วนประเทศไทยประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาการบริหารจัดการของสนามบินตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางด้านของนายศิริศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเตรียมพร้อมแต่ว่าต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้จะส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแต่ว่านะครับผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องมองในระยะยาวด้วยนะครับด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยยืนยันถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลนะครับรวมถึงมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับก็เป็นการประชุมที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะมีผลต่อประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของนายอนุทินให้สัมภาษณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับนั่นก็คือกรณีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยที่ทางด้านนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการอภิปรายพาดพิงระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงข้อสงสัยที่ว่าสามีของส.ส.รายดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับการที่ส.ส.คนดังกล่าวเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยทุกคนในพรรคต้องทำตามกฎหมายนะครับและก็เรื่องนี้มันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่มีกฎหมายครอบคลุมอยู่แล้วก็ทุกคนต้องทำตามถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่างหรือถูกคำพิพากษาขอย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับส่วนที่นางสาวสุชาดาบอกว่านายกให้กำลังใจในเรื่องนี้เนี่ยตนก็ให้กำลังใจทุกคนในพรรคนะครับสำหรับข้อสังเกตเรื่องนี้อาจจะเป็นแผนสกัดนายสมฤทธิ์แทนสุบิดาของนางสาวสุชาดาที่มีข่าวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นการสกัดเป็นการปล่อยข่าวมาจากคนในพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินย้อนถามว่าเก้าอี้อะไรแล้วก็หัวเราะโดยที่ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธในเรื่องนี้แต่อย่างใดเอาก็เรื่องดังว่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่มันเป็นมิติทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนละนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถ้ามีข้อสงสัยนะครับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มีช่องทางตามกฎหมายนะครับในการที่จะสามารถไปยื่นเพื่อดำเนินการได้นะครับปิดท้ายกันอย่างเร็วๆเนี่ยนะครับที่สำนักงานปปช.วันนี้นะครับทางพันตำรวจโทกอบอัจฉนากิติสว.ได้นำรายชื่อสว.รวม5คนนะยื่นต่อประธานปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนทางด้านของนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยจากคดีหูลือสว.นะครับโดยกล่าวหาบอกว่าเป็นการนำความลับในคดีเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นช่องทางนะครับเป็นแนวทางใครที่มีข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะไปดำเนินการได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแล้วกกต.นะครับที่มีเรื่องที่บอกว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยอีกคนนึงเนี่ยนะครับจะอย่างไรหรือว่าไม่ได้ออกมาพูดนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงไปอีกเดียนะครับว่าประธานกกต.ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้จะเข้าข่ายเรื่องของการนำความลับมาเปิดเผยหรือเปล่าหรือยังไงก็มุมมองของแต่ละคนมันก็ตั้งข้อสังเกตสังกากันได้นะครับแต่ทุกอย่างท้ายสุดท้ายเนี่ยมันก็จบที่ปลายทางนะครับของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการรับเรื่องว่าจะดำเนินการอะไรยังไงต่อนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขอย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับเพิ่มเติมก็คือช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0MHz เป็นภาษาอังกฤษนี้สำหรับช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับ2ช่องทางของคุยข่าวอาราวดิสของเราเพิ่มเต็มกันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงครบครึ่งคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: กลับมาติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรากับช่วงครบเครื่องคมนาคมกันนะครับทุกฝั่งกลับไปดูประเด็นเรื่องของกรณีที่เกิดเหตุสายไฟฟ้า750VDC หรือว่า Jumper Cable นะครับลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวันอาทิตย์20กันยายนนะครับทางด้านของรฟม.ก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกาดประจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่20กันยายนโดยที่เป็นเหตุของสายไฟฟ้า750 VDC จัมเปอร์เคเบิลนะครับลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินโดยต่อมาเนี่ยผู้รับสัมปทานได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วก็กู้คืนระบบจนสามารถเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบได้ในวันต่อมาก็คือวันจันทร์ที่21กันยายนนะครับซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยรฟม.ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีโดยพบรอยไหม้จากการลัดวงจรบริเวณสายไฟฟ้า750 VDC ออกมาจากรางสำหรับเดินสายไฟฟ้านะครับเพื่อมาเชื่อมต่อกับรางที่3โดยที่การสันนิษฐานเนี่ยนะครับมีข้อสันนิษฐานว่าสายไฟฟ้าดังกล่าวถูกเบียดแล้วก็เสียดสีกันขณะรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเวลานานส่งผลให้ฉนวนของสายไฟฟ้าด้านนอกเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ไปสัมผัสกับฝาครอบรางสำหรับเดินสายไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นแล้วก็เกิดความร้อนสะสมเกินจุดที่ฉนวนจะรับได้ในบริเวณจุดเกิดเหตุจึงทำให้สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดประกายไฟต่อมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั่นเองนะครับโดยที่ผู้ว่าการรฟม.ก็บอกว่าทางรฟม.ได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเข้าตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้าตลอดทั้งแนวเส้นทางโครงการรวมทั้งรฟม.ได้ขยายผลโดยการแจ้งให้ผู้รับสัมปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสายสีเหลืองและก็สายสีชมพูเนี่ยเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับพร้อมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางแล้วก็มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยซ้ำขึ้นอีกในอนาคตนะครับก็เป็นกระบวนเป็นการชี้แจงนะครับเป็นการอธิบายนะครับถึงกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการตรวจสอบจากจุดที่เกิดเหตุนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนกันแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตด้วยนะครับเป็นการดำเนินการในส่วนของรฟม.นะครับไปติดตามเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งเรื่องของป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนจริงนะครับไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกจึงเร่งอำนวยความสะดวกนะครับลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยที่ไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงเนี่ยมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับทางนี้เนี่ยทาง กรมการขนส่งทางบกได้ซักซ้อมกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศละในการออกขอในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือสูญหายทั้งนี้เนี่ยกรณีทั้งกรณีของผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือกรณีรถคันดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่า finance เนี่ยก็ต้องใช้หลักฐานนะครับก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเนี่ยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่ว่าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องให้มีหนังสือมอบอำนาจนะครับมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทแล้วก็ค่าคำขอ5บาทนะครับสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยที่นายทะเบียนเนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลในระบบบอกว่าแจ้งขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับกรณีชำรุดสูญหายหรือออกใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกรณีชำรุดสูญหายเนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่เนี่ยนะครับก็จะมีการระบุไว้ในตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้ผู้แจ้งเนี่ยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบนะครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายเนี่ยการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่กับคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ถ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทกรณีของการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะครับอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินเนี่ยแล้วก็ผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจเนี่ยไปขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและก็สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาทนะครับทางนี้เนี่ยการขออนุโลมให้ใช้ใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานดังกล่าวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่ประสบอุทกภัยหรือว่าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนั่นเองนะครับดูทางกระทรวงคมนาคมนะครับกับการกำชับทางด้านของบริษัทวิทยุการบินนะครับตามสถานการณ์นะครับรับมือเชิงรุกแล้วก็ดูแลเที่ยวบินลดผลกระทบผู้โดยสารในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้มีการกำชับไปยังบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับให้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกประเมินผลกระทบต่อเส้นทางบินแล้วก็สนามบินล่วงหน้าจากสถานการณ์พายุและก็สภาพอากาศแปรปรวนนะครับในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้แล้วก็ปรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับโดยประสานแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การบริการการเดินอากาศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยลดผลกระทบต่ออากาศยานผู้โดยสารและก็ประชาชนให้มากที่สุดโดยที่ทางของรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยได้ส่งผู้บริหารและก็พนักงานลงพื้นที่ในการมอบถุงยางชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะครับด้านของนายปัญญาชูพาณิชย์กรรมการของบริษัทวิทยุการบินนะครับก็บอกว่าทางวิทยุการบินได้เตรียมความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์มีการวางมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินทั้งด้านทัศนวิสัยทางการบินอุปสรรคต่อเส้นทางบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็คล่องตัวติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างใกล้ชิดทั้งการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและก็สภาพอากาศจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อ ที่จะได้นำมาประกอบการวางแผนบริหารจราจรทางอากาศแล้วก็กำหนดวิธีปฏิบัติรองรับกรณีเที่ยวบินต้องบินหลบสภาพอากาศบินวนรอหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินสำรองนะครับรวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศปรับเส้นทางบินจัดลำดับเที่ยวบินแล้วก็บริหารความหนาแน่นเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนให้เที่ยวบินขาเข้าทุกสนามบินเนี่ยเตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นและก็สั่งการให้ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศเพิ่มระดับการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีอุทกภัยหรือเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดแล้วก็รายงานสถานการณ์กับฝ่ายบริหารเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางวิทยุการบินขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้เนี่ยตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนออกเดินทางเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเวลาแล้วก็เส้นทางบินในบางช่วงเวลานะครับก็ต้องให้ทางผู้โดยสารเนี่ยเผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามบินโดยทางวิทยุการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับแผนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศตามสถานการณ์นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศแล้วก็เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับก่อนจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตที่จะย้ำประชาสัมพันธ์นะครับกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราบนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราบนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราบนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามให้กับ2ช่องทางของกุยข่าวอราดิสของเราทั้ง Facebook แล้วก็ X ด้วยนะครับไปดูทางกลุ่มบริษัท BTS นะครับผนึกกำลังกับพันธมิตรชวนประชาชนเรียมร่วมอิ่มบุญอิ่มใจนะครับในงานหนูด่วนชวนกินเจปีที่18นะครับโดยที่ทางกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับกรุงเทพมหานครเครือสหพัฒน์ศูนย์การค้า MBK Center และก็กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธจำกัดนะครับจัดงานหนูด่วนชวนกินเจปีที่18ภายใต้แนวคิดกินเจดีต่อใจได้ต่อบุญนะครับระหว่างวันที่12ถึง14ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 11:30 เป็นต้นไปนะครับที่บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจพร้อมกับอิ่มอร่อยนะครับ อาหารเจจากร้านค้าชั้นนำที่พันธมิตรผู้ร่วมจัดงานเนี่ยนำมาให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม 8,000 กล่องตลอดการจัดงานทั้ง3วันนะครับในวันที่12ตุลาคมเนี่ยผู้ร่วมจัดงานได้เตรียมการแสดงพิเศษนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนะครับโดยเด็กๆจากโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์จะร่วมแสดงตีกลองและก็เชิดสิงโตเพื่อเสริมสิริมงคลปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและก็อวยพรให้ประชาชนที่ร่วมถือศีลกินเจเปี่ยมด้วยความสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองนะครับภายในงานหนูด่วนชวนกินเจปีที่18เนี่ยนะครับผู้ร่วมงานได้มีการคัดสรรเมนูอาหารเจหลากหลายนะครับให้บริการกับประชาชนด้วยทั้งกลุ่มบริษัท BTS นะครับนำเสนอเมนูอาหารเจยอดนิยมและก็เมนูสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดพริกขิงเจพร้อมพะโล้เจนะครับข้าวเห็ดหอมผัดเต้าหู้อ่อนพร้อมลาบเจข้าวกระเพราเห็ด3อย่างแล้วก็ปอเปี๊ยะเจทอดมาจากร้าน BK Salon นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือบริษัทTotal 23จำกัดนะครับพร้อมกับขนมไทยเจจากชุมชนเสนานิคม2โอกินิริไซเห็ดเจนะครับจากร้านTotal Shop แล้วก็ข้าวน้ำพริกมะขามเจสปาเกตตี้ขี้เมาเจมาม่าผัดขี้เมาเจแล้วก็ข้าวราดผัด โง่เก๋วยนะครับจากร้านอาหารชื่อดังนะครับเครือสาพัฒน์ก็มีการนำผลิตภัณฑ์เจหลากหลายรายการไปให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าเจขนมปังฟาร์มเฮาส์สูตรเจนะครับออนซอยนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดนะครับบักไอศกรีมวีด้าเบลล่าไอศกรีมวีแกน 100% นะครับน้ำดื่มคิงบริดจ์แล้วก็ริชเชสนะครับเยอรี่คาราจินแอนศูนย์การค้า MBK Center ก็นำร้านอาหารเจชื่อดังนะครับไปให้บริการก็คือร้านระเบียงบุญแล้วก็โรงแรมปทุมวันพรินเซสนะครับพร้อมกับขนมหวานเจจากร้านเชงซิมอีนะครับโดยมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดเจข้าวราดกระเพราโปรตีนเกษตรผัดมักกะโรนีเจขนมรวมมิตรนะครับริมทิมพร้าวแล้วก็ชุดลอดช่องไทยโดยที่กลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดก็จะนำข้าวผัดเจแล้วก็มีผัดเจจากร้านจัมโบ้ซีฟู้ดแบงคอกเนี่ยไปให้บริการกับผู้ร่วมงานด้วยใครสนใจร่วมงานนะครับ12ถึง14ตุลาคมนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติเป็นจัดบริเวณทางเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลกส่องข่าวรอบโลกวันนี้เนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราอย่างลาวนะครับจากการรายงานของสื่อของประเทศลาวเนี่ยนะครับได้รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่กรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวนะครับในวันนี้ได้เลือกนายสอนไซศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติชุดที่10แล้วก็ให้ความเห็นชอบให้นายเสลิมไซกรมสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นในวันนี้คณะกรรมาธิการถาวรแห่งชาติของลาวได้เสนอชื่อนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวนะครับซึ่งเป็นกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติแทนนายไซสมพรพรมวิหารที่ถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยข่าวเนี่ยได้ระบุบอกว่าการเสนอชื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2015มาตรา57วรรค5และก็กฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2024มาตรา52วรรค2โดยอ้างอิงข้อเสนอจากประธานประเทศเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะครับคณะกรรมการถาวรสภาแห่งชาติระบุว่านายสอนไซมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับตำแหน่งดังกล่าวรวมถึงประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำความรู้เกี่ยวกับการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจการบริหารตลอดจนประสบการณ์ในการกำกับดูแลและก็ติดตามการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและก็การตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับชาตินะครับนอกจากนี้เนี่ยสภาแห่งชาติยังได้อนุมัติแต่งตั้งนายเสลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคและรองนายกรัฐมนตรีให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการแต่งตั้งนายเสลิมไซกรมสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีลาวคนที่10ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง158คนที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบก็ 100% เต็มนั่นเองครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงล่ะนะครับว่าด้วยผู้นำทางชาติในประเทศเขาเนี่ยมันก็จะเป็นระบอบการปกครองแบบนั้นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทางอำนาจการบริหารดีกว่านะครับในส่วนของสปป.ลาวนั่นเองนะครับยังคงอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับใกล้ชิดกับอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือเมียนมานะครับตอนนี้เนี่ยเรือของกองทัพเมียนมา3ลำได้นำผู้อพยพที่เดินทางจากมาเลเซียกลับถึงประเทศแล้วนะครับท่ามกลางความกังวลของ UN แล้วก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่บอกว่าการส่งผู้อพยพเหล่านี้กลับไปยังเมียนมานั้นเนี่ยอาจจะต้องกลับไปเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในประเทศซึ่งอยู่ในท่ามกลางของสงครามกลางเมืองนะครับโดยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนเนี่ยนะครับได้เดินทางกลับถึงประเทศแล้วเมื่อวานนี้4ตุลาคมหลังจากที่มาเลเซียส่งตัวกลับภายใต้โครงการส่งกลับประเทศที่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเมียนมายังคงเผชิญสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารเมื่อปี2564กับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเมียนมาบอกว่าเรือกองทัพเรือ3ลำซึ่งบรรทุกชาวเมียนมา 1,470 คนจากมาเลเซียเดินทางถึงฐานทัพเรือในเมืองทันลยินก่อนเวลา 7:30 นเมื่อวานนี้โดยถือว่าเป็นกลุ่มแรกจากจำนวนประมาณ 5,000 คนที่รัฐบาลเมียนมาบอกว่าตกลงรับกลับจากมาเลเซียนะครับซึ่งบริเวณด้านนอกฐานทัพเรือมีครอบครัวหลายร้อยคนนะครับมารอตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรับญาติของตัวเองเดินทางกลับมีทั้งรถยนต์แท็กซี่แล้วก็รถโดยสารจอดรอกันเป็นแถวยาวเลยทีเดียวหนึ่งในผู้ที่มารอรับญาติก็คือจอมยินอายุ55ปีนะครับเดินทางมารับหลาน3คนที่ถูกควบคุมตัวในมาเลเซียมานานป ีครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้พบหน้าหลานมานานถึง6ปีแล้วนะครับโดยทางด้านของจอมยินบอกว่าครอบครัวขาดการติดต่อกับหลานนับตั้งแต่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นห่วงว่าหลานเนี่ยอาจจะถูกเกณฑ์เข้าร่วมการสู้รบไม่ว่าจะโดยกองทัพเมียนมาหรือว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นะครับซึ่งรายงานบอกว่าผู้เดินทางกลับกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีเด็ก27คนหญิง79คนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับวัยผู้ใหญ่และ1,370คนยังมีความกังวลว่าอาจจะมีชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในเมียนมารวมอยู่ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันในเรื่องของจำนวนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยสร้างความกังวลจากองค์กรระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าทางสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยได้มีการเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาที่เผชิญสงครามกลางเมืองหลังรัฐประหารปี2564เนี่ยทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเดินทางกลับประเทศจะปลอดภัยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งน้องสาววัย25ปีของชายชาวเมียนมาคนหนึ่งที่ถูกส่งกลับมาเนี่ยบอกว่าครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของพี่ชายโดยตนเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตของเขาจากนี้จะเป็นยังไงหลังจากกลับมาถึงเมียนมาแล้วนะครับด้านมาเลเซียก็ยืนยันนะครับว่าผู้ถูกส่งกลับทั้งหมดตกลงเดินทางกลับโดยสมัครใจจากศูนย์กักกันขณะที่ทางเมียนมาก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ผ่านการรับโทษในความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแต่ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR บอกว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ถูกส่งกลับเพื่อยืนยันว่าการตัดสินใจเดินทางกลับของคนเหล่านี้เป็นไปโดยสมัครใจและก็ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนจริงหรือไม่ขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชนยังแสดงความกังวลถึงสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียและก็เตือนว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผู้ที่เดินทางกลับเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติยังไงจากรัฐบาลทหารเมียนมานะครับการส่งกลับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียประกาศโครงการส่งกลับเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ามกลางกระแสต่อต้านผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับชาวโรฮิงญานะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยและก็ผู้ขอลี้ภัยจำนวนมากในมาเลเซียนะครับข่าวการส่งกลับสร้างความกังวลอย่างกว้างขวางเนื่องจากว่าชาวโรฮิงญาจำนวนมากเนี่ยหลบหนีออกจากเมียนมาหลังการปราบปรามทางทหารครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้ระบุบอกว่าเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับโดยที่ทางด้านของโฟเคิร์ตเติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะบังคับส่งใครกลับไปยังประเทศที่เต็มไปด้วยการละเมิดและก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางมาเลเซียก็กำลังเดินหน้าแผนส่งกลับผู้อพยพอีกกว่า 3,500 คนในกลุ่มที่2โดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียบอกว่าผู้อพยพสร้างภาระทางการเงินให้กับประเทศก่อให้เกิดปัญหาสังคมแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับแม้ว่ารัฐบาลเมียนมาจะให้คำมั่นว่าการส่งกลับจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนยังตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของผู้ถูกส่งกลับเนื่องจากว่าเมียนมายังคงเผชิญความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนมีผู้เสียชีวิตประมาณ50คนจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาต่อตลาดแห่งหนึ่งที่รัฐยะไข่ขณะที่องค์กรติดตามความขัดแย้ง ACLED นะครับแอคลิกก็บอกเหมือนว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 100,000 คนนั่นเองนะครับดูที่ฝรั่งเศสนะครับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของเด็กนักเรียนนะครับทั่วประเทศตอนนี้เป็นผลให้ทางฝรั่งเศสสั่งปิดโรงเรียนมัธยมกว่า500แห่งนะครับมือในวันนี้หลังเกิดการประท้วงใหญ่แล้วก็การปะทะกันระหว่างม็อบนักเรียนกับตำรวจจนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 1,700 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนครับทางด้านของเซบาสเตียนเลกอนูนายกฝรั่งเศสนะครับบอกว่ารัฐบาลกำลังเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาของนักเรียนและครูรวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดเวลาเรียนแล้วก็การเพิ่มความโปร่งใสในระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งรัฐบาลก็กำลังเร่งพิจารณาร่างกฎหมายผู้ก่อกวนต้องจ่ายเพื่อบังคับให้ผู้ที่ก่อความเสียหายเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งกลุ่มผู้จัดการประท้วงได้นัดหมายให้มีการประชุมการชุมนุมต่อเนื่องนะครับในวันพรุ่งนี้6ตุลาคมโดยวิจารณ์ว่ารัฐบาลยังขาดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานุสุลแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ90ถึง100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว อีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรี

0: ครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
3: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
2: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวย

0: ความสะดวกให้ถึงที่
1: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
0: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
2: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมือง และบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเค ครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: ุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art Show แล้วก็รายการ Variety Art ค่ะโยจะพาทุกท่านไปเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของงาน Thailand Biennale ระยอง2027ค่ะและเปิดตัวพันธรักษ์ในวันนี้ค่ะเรียกว่านะคะดูกันเต็มอิ่มแบบมีความสุขสบายๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรค่ะโดยสสร.นะคะได้เปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์พันธลักษณ์ในงาน Thailand Biennale ระยอง2027โดยมีคุณจิรเดชพรพิไรมีมาลัยจากบ้านนอกนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์โดยมีเอมิลีนซินเจลีเกชยาดาซิเลกาและชูคิอิมะมุระเป็นพันธลักษณ์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติThailand Biennale ระยอง2027นี้ค่ะโดยนางสาวสบิดาชัยเศษนะคะได้มอบให้นางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ในงานครั้งนี้นะคะโดยนายไตรรงค์วงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายวรวุฒิด่านสมพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดระยองเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ค่ะ
4: เพราะศิลปะไม่ได้มีแค่คุณค่าแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติหรือ Thailand Biennale มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561โดยจัดขึ้นทุก2ปีและหมุนเวียนไปยังจังหวัดต่างๆที่มีศักยภาพและมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นหมุดหมายสำคัญด้านศิลปะร่วมสมัยในเวทีนานาชาติเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยังสร้างโอกาสสร้างพื้นที่ทางศิลปะให้แก่ศิลปินประชาชนพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีศิลปะร่วมสมัยระดับโลกการจัดมหกรรมครั้งที่5กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองกำหนดจัดงาน Thailand Biennale ระยอง2027ระหว่างเดือนธันวาคม2570ถึงเมษายน2571แล้ววันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ของโครงการในครั้งนี
5: ้ Thailand Biennale ระยองครั้งนี้นะครับชื่อหัวข้อโครงการก็คือศิลป์สมุทรเรามองถึงประเด็นของความมีทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำ
4: ความโดดเด่นของจังหวัดระยองคือเป็นพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจแห่งภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ระยองมีความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะเดียวกันก็ยังผสมผสานความเป็นธรรมชาติความเป็นชุมชนดั้งเดิม
5: Thailand Biennale ครั้งนี้ที่ระยองเนี่ยมันจะมีบทบาทนึงที่สำคัญก็คือการทำงานกับชุมชนเราพยายามที่จะลดความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำสองส่วนเนี่ยมาร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพันธลักษณ์แล้วก็ทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์รวมถึงทีมงานที่เป็น artistic team เนี่ย จะต้องหาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะทำงานร่วมกันกับคนในชุมชนในทุกภาคส่วน
6: คือในคำว่าสมุดเนี่ยเมื่อนึกถึงรากศัพท์เนี่ยมันจะมีความหมายในเชิงการ gathering คือการที่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมาพบเจอกันเราจะใช้เครื่องมือที่เราทำอยู่เป็นประจำในการทำงานของบ้านนอก collaborative arts and culture จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้เก่าหรือความรู้เดิมภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยกับความรู้ใหม่ซึ่งในแต่ละส่วนของจังหวัดมันมีลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่มีความน่าสนใจรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนเนี่ยค่ะจะมาแตะกับศิลปินที่เข้าไปทำงานอย่างไรคือศิลปินแต่ละคนที่เชิญเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยและต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะนำชุดความรู้ของเขามาที่จะมาสัมพันธ์กันกับพื้นที่แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ออกมา
5: ศิลปินจะต้องลงพื้นที่ฝังตัวกับชุมชนเราใช้แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมเป็น collaborative arts และก็เป็น participatory art ที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานเนื้อหาในผลงานในกลุ่มเนี้ยจะเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่จะต้องลงพื้นที่ก่อนที่ศิลปินในชุดที่2ชุดที่3ที่จะเดินทางตามมาที่ระยองเนี่ยจะเริ่มผลิตงานเนี่ยคนกลุ่มแรกๆศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที
6: ่ซึ่งกระบวนการในการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะผ่านกระบวนการของการทำงานแบบบ้านนอกคอลเลกทีฟในการที่จะมีสมาชิกของบ้านนอกแล้วก็อาร์ติสติกทีมที่ร่วมมือกันมีกระบวนการในการเชื่อมระหว่างศิลปินกับคนในพื้นที
5: ่ที่อยากเชิญชวนคนไปดูงานกันที่ระยองครั้งนี้มันจะมีความพิเศษแตกต่างกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาอันดับแรกเลยก็คือเราจะได้เห็นความเป็นชุมชนที่ชัดเจนขึ้นความมีศักยภาพของคนในชุมชน
3: หลังจากนั้นนะคะเราก็มาฟังคุณวรวุฒิด่านสมพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวถึงงานในครั้งนี้กันนะคะ
7: เป็นกิจกรรมของศิลปินระดับโลกที่ใหญ่มากนะครับนั่นคือการประจักษ์ที่สุดที่ติดในโลกผมได้เจอสำหรับครับตรงนี้มาถึงตรงนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณและขอกราบต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของจังหวัดระยองที่ถูกให้ความสำคัญกับการร่วมกันทำงานให้จังหวัดระยองเราสู่การเป็นจังหวัดพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยระดับเยาวชนและได้บรรลุตามเป้าหมายที่ถูกได้กล่าวไว้สักครู่นี้
3: จากนั้นนางเกษรกำเนิดเพชรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับนะคะ
8: พี่ชายที่น่ารักของเราท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านสมศักดิ์ท่านยังทองค่ะท่านผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยองท่านผู้บริหารสูง
3: เป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับการสัมภาษณ์ท่านเกษรกำเนิดเพชรกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
9: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
10: คุยครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Your Art Show และก็ Variety Art ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวและพูดคุยกันต่อกับงาน Thailand Biennale ระยอง2027ค่ะ
14: การเตรียมความพร้อมของการที่ระยองจะจัดมหกรรมศิลปะ
15: ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองนั้นในโอกาสที่เราเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์นะคะซึ่งวันนี้เราเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์เป็นคู่ดูโอนะคะ2ท่านแล้วก็พันธรักษ์อีก3ท่านค่ะหลังจากนี้ไปในการเตรียมความพร้อมต่างๆซึ่งวันนี้ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ได้กล่าวถึงแนวคิดไปอย่างกว้างๆแล้วนะคะในประเด็นว่าศิลป์สมุทรกระแสนะคะซึ่งก็ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ได้นำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนแล้วว่าแนวคิดในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองให้มีส่วนร่วมมากที่สุดในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ก็ถือว่ามันอาจจะเป็นคงเป็นเสน่ห์ในการที่จะสร้างสรรค์งานให้มีความสวยงามแตกต่างไปจาก4ครั้งที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสชร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการที่จะเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินที่เราเทียบเชิญไปเนี่ยมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ศิลปินเหล่านั้นก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพสัลเข้ามาที่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงก็จะมีส่วนของคณะกรรมการดำเนินงานที่จะช่วยพิจารณากันกรองในส่วนของโปรโพสัลในส่วนของพื้นที่ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินงานของศิลปินแต่ละท่านนะคะหลังจากนั้นไปแล้วก็ศิลปินก็จะได้เสนอโปรโพสัลแล้วก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการเริ่มการสร้างงานในขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดในส่วนของพี่น้องชุมชนในจังหวัดระยองร่วมกับสสร.นะคะเราก็จะได้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะคะในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ต่างๆเพื่อรองรับโปรโพสัลที่ทางศิลปินจะได้เสนอผลงานเข้ามาซึ่งทางจังหวัดโดยท่านว่าทางจังหวัดโดยทีมท่านที่ปรึกษาต่างๆทุกภาคส่วนก็ขณะนี้นี่มีความพร้อมอย่างมากนะคะในเรื่องพื้นที่ไซต์ต่างๆซึ่งได้มีการศึกษาเป็นการเบื้องต้นไว้แล้วด้วยในขณะนี้ค่ะ
16: เบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยเรากำหนดพื้นที่ไหนที่จะให้ลงไปสร้างงานต่างๆแล้วก็ลงเกิดการท่องเที่ยวบ้างในจังหวัด
17: เดี๋ยวให้ท่านสาธิต
18: คือนั่นคือผมคิดว่าการทำการบ้านของทางผู้อำนวยการศิลป์กับทีมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามีธงอยู่แล้วว่าจะไปในแต่ละอำเภอซึ่งเท่าที่ฟังความพร้อมเนี่ยก็จะมีการกำหนดศาลาในอำเภอก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าในจากนี้อาจจะต้องคุยกับผู้อำนวยการศิลป์แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยเรามีความประทับใจในแง่ของวิธีคิดและการทำงานของทีมแล้วนะครับเขาจะทำงานในการมีส่วนร่วมกับชุมชนนี่เราก็จะประสานให้เขาได้พูดคุยกับชุมชนแล้วก็ออกมาซึ่งงานชิ้นงานหรืออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในความพร้อมในส่วนการที่เขาไปร่วมชุมชนจะมีความพร้อมในทุกอำเภออยู่แล้วอ
16: ย่างจังหวัดเองอยากจะชูอะไรเป็นพิเศษไหมคะเราอยากจะชูอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่ว่าพอมันมีเป็นเมืองศิลปะแล้วอยากให้คนมาตรงนี้เพ
18: ิ่มเราก็ให้ข้อคิดในแง่ของ ื้นที่ไปแล้วว่างานไทยแลนด์เดย์เล่ระยองวันนี้มันจะต้องเป็นลักษณะของการลดความแข็งกระด้างเป็นการรีแบรนด์ครั้งใหญ่การเชนครั้งใหญ่ของภาพระยองอันนั้นก็เป็นการบ้านที่ให้ทางสสร.และก็ทางผู้ในการสินแล้วเราก็มั่นใจว่าวิธีคิดของผู้ในการสินก็จะนำมาสู่เป้าหมายอันสำคัญนี้ยิ่งเมื่อกี้ฟังคำพูดในแง่ของคนชุมชนที่จะรวมกันแล้วก็คิดออกมาแล้วก็ต่อยอดโดยศิลปินเราก็มีความมั่นใจว่าจะเป็นการเชนหรือมีแบรนด์ครั้งใหญ่ของระยอง
16: เราจะม
18: ี
16: การตั้งเป้าไหมคะว่าจะช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้กับชุมชนได้มากน้อยแค่ไ
18: หนอันนั้นถึงแม้มันจะเป็นเมนหลักแต่ผมคิดว่าหัวใจสำคัญคือการมีแบรนด์ครับอันนั้นมีแบรนด์เป็นเรื่องเป็นมูลค่าทางอ้อมที่ผมคิดว่าจะมีมูลค่ามหาศาลในระยะยาวมากกว่าครับ
16: ที่มีการชวนมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับทั้งคนในพื้นที่คนต่าง
18: ทางจังหวัดและทางอบจทีมไว้ให้เป็นประมาณในการสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับเลยนะครับทั้งระดับผู้นำทั้งระดับผู้นำของท้องถิ่นรัฐชุมศิลปินเยาวชนอันนี้เราทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วจะเดินหน้าทำงานต่อไปเรื่องนี้เราเน้นมากแล้วเราก็ดีใจที่ผู้ในการเสียใจพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมที่ตรงกันพอมาตรงกันคิดว่าเราจะสร้างการรับรู้ให้มากที่สุด
16: วันนี้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
18: เอาแน่นอนครับผมคิดว่าทั้งหอการค้าทั้ง YEC ทั้งเรื่องของชมรมสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราสร้างการรับรู้ตั้งแต่แรกพาเขาไปดูงานที่ซ้ำไปครับเราพาไปดูงานที่เก็บซึ่งสเตคโฮลเดอร์พวกนี้เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับแต่หัวใจของเราก็คือเราอยากจะให้คนในพื้นที่ในทุกอำเภอจริงๆเนี่ยเขาได้รับทราบว่าสมมติว่ามีเอ็กซิบิชันไปอยู่ในบ้านเขาหรือมีชิ้นงานไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมาเพราะอะไรมันเกิดเพราะอะไรมันจัดงานอะไรเราปูพื้นฐานไว้เราจะปูพื้นฐานให้พร้อมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้
16: ก็
18: แ
16: ต่วันนี้เขามีการเปิดรับในเรื่องนี้แล้วมากน้อยแค่ไหน
18: เขาขึ้นไปเนี่ยเริ่มต้นแน่นอนเขายังไม่รู้แต่พอเราไปปูพื้นฐานให้ความรู้เนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มากขึ้นแต่สิ่งที่เราไปบอกเขาก็คือว่าเรามาร่วมกันสร้างเปลี่ยนรีแบรนด์จังหวัดของเราเนี่ยเขาก็ให้ความรู้กันอย่างดีเท่าที่ลงพื้นที่ไปทุกอำเภอครับก็หวังว่าจะมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่
16: อยากฝากอะไรอยากฝากอะไรถึงประชาชนคนพื้นที่เองคน
18: ขอให้พวกเราคนระยองเป็นเจ้าของไทยแลนด์เจเนเรชั่นระยองร่วมกันขอให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็เราจะมีความสำเร็จในการสร้างความสำเร็จของงานแล้วก็รีแบรนด์จังหวัดระยองร่วมกันครับ
16: ขอบคุณค่ะ
19: พอดีวันนี้มาเจอคนใกล้ตัวไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่อาจารย์เต้สวัสดีค่ะ
20: สว
19: ั
20: สดีค่ะ
19: อาจารย์เต้มาทำหน้าที่อะไรเป็นนางงามมิตรภาพ
20: ก็จริงๆเป็นกรรมการที่คัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการดำเนินการของโครงการไทยแลนด์เบนเนเรส2027ด้วย
19: ค่ะคราวนี้ว่าจะถามหน่อยค่ะว่าในมองเมืองระยองเป็นยังไงในแง่มุมของอาจารย์เต้
20: จริงๆเป็นเมืองที่เราชอบมากเนาะเพราะว่ามันก็มีผสมทั้งความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นบ้านเรือนเก่านะคะแล้วก็ไปจนถึงส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเนาะมีชายหาดมีสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็ที่น่าสนใจคือเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมด้วยทีนี้คำถามคือมันจะอยู่กันโดยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันยังไง
19: ใช่ค่ะคราวนี้ว่าอย่างเท่าที่คุยกับทางตัวของพันธลักษณ์เองตั้งแต่แรกๆเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะเขามีแนวความคิดยังไงในการนำเสนอคะ
20: คือจริงๆที่คณะกรรมการสนใจนะคะตอนที่เราคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์เนาะ คือเราเห็นว่าอันนี้มันเป็นการทำงานในรูปแบบของกลุ่มคอลเลกทีฟซึ่งน่าสนใจคือมันจะลงไปทำงานกับชุมชนโดยตรงนะคะกับผู้คนกับชุมชนแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยลงไปแล้วก็เหมือนกับมาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งที่ทำความรู้จักกับตัวพื้นที่เพื่อจะสร้างงาน
19: uh-huh.
20: แทนที่จะแบบไม่ได้มองจากไกลๆแล้วก็เอางานมาติดตั้งเนาะแต่เป็นการทำงานที่เหมือนกับมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แบบคนด้วยกันค่ะ
19: uh-huh.
20: ซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยน่าสนใจ
19: uh-huh. แล้วมีแนวความคิดยังไงบ้างคะกับการที่พอหลับเขาพิเศษแล้วเนี่ยแล้วเราเช็คขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันโอเคเลยเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนส่งพอร์ตเ
20: ลยใช่ใช่คือตอนที่ได้อ่านพาร์ทเพอร์โซของหลายหลายคนนะคะที่ส่งมาจริงๆทุกท่านที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีโปรไฟล์ดีมากคือจริงๆเลือกได้หมดเนาะแต่ว่าทางกลุ่มนี้มีความโดดเด่นเพราะว่ามันมีโมเดลที่เขานำเสนอเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลงไปแล้วเรามองว่าไอ้รากแต่ละรากเนี่ยค่ะมันจะเหมือนปฏิบัติการที่เขาคิดไว้คือลงไปในภาคการศึกษาทำงานกับเยาวชน ทำงานกับการที่ศิลปินในไทยแลนด์บิเนเล่ทำงานกับชุมชนท้องถิ่นมีการทำโรงเรียนฝึกหัดกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสร้างความรู้แล้วก็เน้นเรื่อง education มากแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นโมเดลที่น่าสนใจ
19: ค่ะแล้วคิดว่าครั้งนี้จะมีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์และแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาบ้าง
20: เราว่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์กว่าเนาะใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกครั้งมันดีมากทุกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้แตกต่างแน่นอนคือเราน่าจะได้เห็นผลงานศิลปะที่มันมีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างจะซึมลึกเนาะใช้คำนี้เนาะทำงานปฏิบัติการกับชุมชนมีเรื่องของการบ่มเพาะเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ชุมชนด้วยค่ะ
19: แต่ช่วยฝากอะไรถึงผู้ฟังทุกบ้านด้วยค่ะ
20: ค่ะก็2027นะคะมาเที่ยวระยองกันเนาะเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นนะคะงานศิลปะที่อาจจะไม่ได้เป็นงานศิลปะที่ตามเดิมแบบที่เราเคยเห็นคือสวยๆธรรมดาเนาะแต่มันน่าจะเป็นงานศิลปะที่ชวนให้เราได้คิดได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ
19: โอเค
3: เป็นอย่างไรบ้างคะกับการเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์งานไทยแลนด์บิเนเล่ระยอง2027เรียกว่าต้องติดตามรับชมกันต่อไปจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรายการ Variety Yo Art Show และก็ Variety Art ค่ะขอขอบคุณแทนทีมงานทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
21: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
22: ทราบแล้วเปลี่ยน
23: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
24: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
25: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
4: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
4: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
4: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 13:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7 นาฬิกาสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระ

0: ยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
2: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแข่งของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี 2550

0: 16และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่าง2ประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวบเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิต ข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
4: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า าฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะ มันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

ไทยขอเชิญเวียดนามฮ่องกงเจแปนเพื่อนเอเชียลังกาพม่าอินเดียอิรานโคเรียอัฟกานิสถานอิสราเอลเนปาลฟิลิปปินส์สิงคโปร์ปากีสถานมาเลเซียและจีนไต้หวันสามานฉัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่านเล่า
2: บูมเมอร์สแอนด์เบบี้บูมเมอร์สแอนด์เบบี้อังโคฟิลและกันลุงดีนะ
0: เมื่อกี้เป็นเพลงโอเอเชียนเกมไม่แก่จริงเกิดไม่ทันตอนนั้นเนี่ยจำได้6ขวบเอเชียนเกมครั้งที่5นี่จัดที่กรุงเทพเนี่ย60ปีพอดีจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้60ปีจัดที่กรุงเทพตอนนั้นยังจำนักกีฬาตัวเป้งๆได้อย่างยกน้ำหนักเนี่ยต้องชัยยะสุขจินดาตัวเล็กมากตัวเล็กมากตัวสูงประมาณ155เซนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนอกจากยกได้เหรียญทองแล้วเนี่ยยังเคยชกยกเอกยกทำลายสถิติโลกได้ตั้ง 3-4 ครั้งวันนั้นเป็นฮีโร่เลยโอ้โหวันนั้นที่ดังๆมีชัยยะ
2: ทำไมมันก็ชื่ออะไรนะลุงก็ชื่ออะไรนะก็ชื่ออะไรนี่กี่ชื่ออะไรนะ
0: ชัยยะสุจินดา
2: โอ้โห
0: นะแล้วก็ในรายการเอเชียนเกมครั้งที่5เดียวกันนั้นก็มีปรีดาจุลมณฑล
2: คดีนักจักรยานจักรยาน
0: อันนั้นได้4เหรียญทอง4เหรียญทองนะตอนนั้นปีดาจุลมณฑลแล้วก็มีใครอีกคน
3: อานันต์รัตนพล
0: อานันต์รัตนพลนี่จะอยู่ครั้งที่13
3: อ๋อครับ
0: ครั้งที่6ครั้งที่6อานันต์จะอยู่ครั้งที่6
2: อะครั้งที่6มันปีอะไรนะลุงมันปีอะไรครั้งที่6มันปี
0: ครั้งที่6ก็อีก4ปีไงอีก4ปีต่อมาก
2: ็อ๋อโอ้แสดงว่าใครได้จัด2ครั้งเลยเหรอใครได้จัด2ครั้งต่อกัน
0: 2ครั้งเดี๋ยวเรานึกชื่อเมื่อกี้คนนึงออกได้แล้วแหมเมื่อกี้ชยะแล้วก็เลยนะ
2: ปรีดา
0: แล้วก็บักมิตันพ่อของเจโจเจตรินเนี่ย
2: คุณเจริญ
0: พัฒนศิลป์ได้เหรียญทองด้วย
2: เอาจริงเหรอ
0: จริงจริงเขาเป็นแบบมือหนึ่ง
2: เป็นมือหนึ่ง
0: นั่นนะก็เป็นอะไรที่คือฮามากสนุกสนานมากเป็นมหากรรมอะไรที่เนี่ยคิดดูจนป่านนี้ยังไม่จำไม่ลืมแล้วก็ตอนนั้นประเทศไทยได้อะไรนะได้ที่3ที่1ญี่ปุ่นเหรียญนะเหรียญทองที่1ญี่ปุ่นที่2เกาหลีที่3ไทยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีจีน
2: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็เหตุผลทางด้านการเมืองการปกครอง
2: อ๋อเขายังปิดประเทศอยู่ใช่ไหมช่วงนั้นเขายังปิดประเทศอยู
0: ่ปิดประเทศจีนแล้วก็เดี๋ยวเรานี่เราเสียมารยาทมากเลยนะเนี่ยเราลืม introduce แขกเราได้ยังไงคุณฟิลิป
2: ไม่นี่เป็นเดี๋ยวเรากำลัง introduce ให้ลุงจับก่อน
0: เดี๋ยวโอเคก็ครั้งที่5ต่อมาคือจีนที่มาเล่นตอนครั้งที่5นั้นน่ะเป็นจีนไทเปเป็นจีนไต้หวันไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็เกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ลงด้วยนะมีถ้ามีอิสราเอลด้วยนะ
2: เอาเหรออ
0: ิสราเอลด้วยหน้าตามไม่เหมือนกับเอเชียนเกมสมัยนี้เท่าไหร่อ่ะ
2: เอาแล้วทำไมอิสราเอลในสมัยนั้นถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย
0: ถูกนับว่าเป็นเอเชีย
2: แต่ครั้งล่าสุดไม่มีนี
0: ่ไม่มีแล้วก็เป็นอีกแล้วแต่เขาแบ่งไงทีนี้พอครั้งต่อมาครั้งที่6อีก4ปีต่อมาก็ถึงจะมีอนันต์รัตนพลนะที่ดังๆเนี่ยและประเด็นที่เราจัด2ครั้งติดเนี่ยเพราะว่าเดิมเกาหลีใต้จะต้องเป็นคนจัดทีนี้เกาหลีใต้มีตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องกับเกาหลีเหนือด้วยกำลังชึ่งกันอยู่พอสมควรก็เลยแบบขอไม่จัดประเทศไทยเลยฟิลซะเลยคือได้มาจัดที่กรุงเทพเป็นครั้งที่2ติดกันเป็นอะไรที่แปลกมากถ้าอายุมากพอคุณจะจำได้นั่นแหละเราถึงได้เปิดเพลงเมื่อกี้นี้เป็นเพลงประจำ เอเชียนเกมครั้งที่5นะบอกชื่อประเทศครบเลยตะกี้เนี่ยนะอ่ะฟิลิป
2: อ่ะมาเลยก็วันนี้เราได้รับเกียรติเพราะว่าเราเป็นรายการวิทยุก็เลยไม่ได้หน้าหล่อๆของคุณพิชาเท่าไหร่นะก็วันนี้เราเชิญดีเจน้ำชานะฮะเจ้าของรายการกีฬาพารวยเนี่ยมาร่วมเราเพราะว่าเขาอยู่ในแวดวงเรื่องกีฬาเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้มากพวกเราในเรื่องกีฬาในประเภทต่างๆครับทีนี้เรามาพูดถึงครั้งล่าสุดเลยนะครับในเรื่องของที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิชาคิดว่าเป็นยังไงฮะผลประกอบการของไทยเป็นไงปีนี้นักกีฬาไทยที่เราส่งไปสักเซสไหมครับเอาไฮไลท์มาฟังกันหน่อย
3: เราต้องยอมรับว่าในเอเชียนเกมเนี่ยตอนนี้เจ้าแห่งเหรียญทองต้องเป็นจีนเสมอเพราะจีนนี่คือมหาอำนาจทางกีฬาเจ้าหนึ่งในโลกนี
2: ้โอลิมปิกได้มั้ง
3: คนเขาจำนวนเยอะมากฉะนั้นเราจะไปเทียบเขาเนี่ยมันยากอะระดับคนเยอะขนาดนั้นกับเราเนี่ยแต่ว่าพอเรามาดูผลประกอบการแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไทยเรามันก็ไม่ธรรมดาเว้ยเพราะก็แก๊กๆมาเนี่ยก็ยังสามารถได้เหรียญทองขึ้นมาเป็นอันดับ6อันดับ7ได้ซึ่งเราเทียบกันง่ายๆแล้วกันว่าประเทศในแถวอาเซียนแถวเนี้ยแถวที่อยู่ด้วยกันนี่แหละเวลาเราจัด4เกม4เกมนี่เมื่อก่อนคือเซียบเกม
2: ใช่
3: นะครับตอนนี้เป็น4เกมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจัด4เกมเนี่ยประเทศไหนเป็นเจ้าภาพมักจะได้เหรียญรางวัลเยอะสุด เป็นธรรมเนียมของ
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ย
3: เพราะว่ามันจะมีกีฬาประหลาดๆไอ้ชิง
2: ของท้องถิ่นประเทศนั้นๆเหรอ
3: ดังอะไรเนี่ย คือพวกนี้จะกวาดเหรียญแล้วก็จะมีการมาตกลงกันตลอดว่าอย่างสมมติกีฬาตะกร้อไทยเรามันจะเป็นแชมป์มาตลอดใช่ไหมครับทุกประเภทเขาก็จะมาคุยกันว่าเอ้ยสมมติว่ามี4เหรียญทองไทยยาวเกิน3เหรียญทองนะ
2: อีกไม่มีกี่ด้วย
3: อีกประเภทหนึ่งห้ามส่งให้ประเภทอื่นเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มีอย่าง
3: น
2: ี้ด้วย
3: อ่ะคือตอนหลังเนี่ยกีฬามันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองคล้ายๆนิดๆนะครับมันก็เป็นการที่เอามาในประเทศเล็กๆมันก็มาอวดกันนะว่าใครจะเหนียวใครแต่ว่าในประเทศใหญ่นี่ก็ใช้มาบีบพวกประเทศเล็กๆก็อย่างดูเวลาเราแบบมีบอลโลกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีฟีฟ่าที่คุม
2: กฎกติกา
3: เนี่ยมันกล่าวหาว่าประเทศไหนมีการเมืองแทรกแซงเนี่ยปุ๊บฟีฟ่ามันสั่งตัดสิทธิ์ประเทศนั้นเลยนะไม่สนใจเลยฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่านักการเมืองก็จะใบ้กินกันเสมอเวลาที่แบบเจอกับบอลโลกเนี่ยเพราะว่าฟีฟ่ามันค่อนข้างโหดแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองเนี่ยก็ทำตัวใช้ความเป็นฟีฟ่าเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเยอะแยะมากมายอันนี้วันหลังค่อยคุยว่ามันยาวมากนั่นเรื่องนะครับ
0: มีสารคดีมีสารคดีเบื้องหลังฟีฟ่าเลยนะ Netflix
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ดูแล้วแบบมันมาเฟียชัดๆมันแบบโอ้โห
2: ใช่
0: มันมาเฟียเลย
2: ลุงแต่ว่าแต่ฟีฟ่าเลยวัดพระสงฆ์องค์เจ้าแม่งก็มีปัญหาเลยเกี่ยวกัน
3: คือถ้าเงินไปที่ไหนเนี่ยพังหมดครับพี
2: ่มีปัญหาที่นั่น
3: เหล็กแข็งเข้าไหนเงินง้างได้ดังใจหวังพอมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เนี่ยเละทุกที่นะครับพูดถ้าพูดถึงพระสงฆ์นะพอดีผมทำรายการร้อนวิชาด้วย
2: ต้องบอกว่าหลังจะเชิญมาเรื่องร้อนวิชา
3: ว่าพระสงฆ์เนี่ยพระสังฆราชท่านเคยพูดไว้ว่าคนเนี่ยอย่าเอาเงินเข้าวัดเพราะคนที่มาบวชเป็นพระไม่ต้องใช้เงินแล้วเขาอยู่กันตามมีตามเกิดของเขาตามที่เขาหาได้แต่พอคนเนี่ยมันทำชั่วขึ้นเยอะอาจจะใช้คำแรงนิดนึงคนทำชั่วทำบาปโดยอ้างว่าเป็นการทำมาหากินเนี่ยนะครับโกงกันไปโกงกันมาคือคนเราเนี่ยพี่ทำงานกันทั้งชีวิตคนละ40-50ปีเนี่ยมันนับเงินเดือนยังไงนะเป็นระดับไหนใหญ่โตขนาดไหนนะ มันก็ไม่รวมแล้วไม่ได้พันล้านนะพี่ถูกไหม
2: พี่วิชาเดี๋ยววันหลังเราค่อยคุยเรื่องนี้เพราะผมอินมากกับเรื่องนี้แต่วันนี้เราเอาเอทีเกมจบเดี๋ยวเวลามันไม่พอ
3: ใช่ครับดังนั้นเอทีเกมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเริ่มแรกนี่ก็คือเจ้าแรกที่เริ่มคืออินเดียอินเดียนี่เป็นต้นความคิดเรื่องของการทำเอเชียนเก
0: ม
3: นะครับก็ที่ประชุมที่นิวเดลีแล้วก็เชิญบรรดาประเทศที่อยู่ในเพลงเมื่อกี้เนี่ยไปประชุมกันแล้วก็บอกไอ้เรามาแข่งกีฬากันเถอะคืออินเดียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีความคิดคล้ายๆฝรั่งคือเขาก๊อปฝรั่งนิด
4: ๆ
3: ความที่เขาอยู่อาณานิคมของอังกฤษมานาน
2: เป็นเครื่องอังกฤษได
3: ้ครับเขาจะคิดแบบสไตล์นั้นว่าเออมันต้องมีกีฬามาแข่งขันกันก็เลยอ่ะมารวมตัวกันแล้วก็แข่งกันไปแข่งกันมาอันนี้ก็เอเชียนเกมเนี่ยพอณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัววัดความสามารถในทางกีฬาของประเทศในเอเชียแล้วนะครับซึ่งยังพอแข่งเอเชียนเกมเสร็จครั้งนี้เนี่ยประเทศหลายประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยก็งงนะครับพวกคัมเมนพวกเวียดนามมาเลเซียเขาก็จะงงว่าเอ้ยตอนแข่งซีเกมทำไมเหรียญเราเยอะวะทำไมเอเชียนเกมแล้วเราหายไปอยู่ไหนในตารางวะ
0: เ
3: ราได้เหรียญน้อยมากเลยแต่ไทยมันยังได้อยู่วะไทยมันได้เหรียญสิบเหรียญทองตั้ง10-18เหรียญมันอะไรก็คืองงทำเป็นงงทำเป็นงงจริงๆแล้วมันก
0: ็
3: ถ้ามันเข้าใจได้ว่าเองจัดกีฬาแข่งซีเกมเนี่ยแต่เองเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเองเจรจากันมาตลอดว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้กติกาต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้แล้วไทยเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่แม่งเจรจาไม่ค่อยเก่งอ่ะ
0: พ
3: ูดง่ายๆนะเจรจากับเขาที่ไหนเนี่ยเสียเปรียบทุกที
0: อย่าง
3: ตะกร้อเนี่ยมันกีฬาเราเลยแหละแต่พอไปเจรจาแล้วมาเลย์บอกว่าให้ใส่คำว่าเซปักเข้าไปข้างหน้าเป็นข้ามข่ายเซปักตะกร้อซึ่งเราก็ยอมเซปักก็เซปักวะไอเทคบอลที่เขาเพิ่งมาเล่นกันในโลกเนี่ยที่เตะในโต๊ะอีกครั้งครับไทยแม่งก็ดันเป็นแบบพวกนินจาพิหารทั้งหลายอ่ะไม่ปล่อยกระโดดลูกเตะกับหลังตีลังกาตามสไตล์ตะก้อเราอ่ะแล้วฝรั่งมันรับไม่ได้อ่ะ
0: ประชัยปีนี้มันห้ามเนี่ย
3: มันเริ่มออกกฎมาแล้วว่าลูกเตะมหาการของมึงนี่ห้ามใช้
2: อ
3: ้
2: าว
3: อัน
2: นี้พี่วิชาอธิบายหน่อยไอ้เซปักตะก้อกับตะก้อธรรมดามันต่างกันยังไงนะพี่กุฎา
3: คือตะก้อนี่มันเป็นชื่อของกีฬาอยู่แล้วเขาลูกตะก้อเรา
2: ต้อง
3: เตะ
2: ตะก้อถูกต้องถูกต้อง
3: แต่ว่าเวลาไปประชุมกับมาเลมาเลก็เคลมว่าของบ้านมันก็มีก็คือมันอยู่ใกล้ๆกันประเทศอยู่ใกล้ๆกันน่ะ
2: อ๋อคือขอตั้งชื่อภาษาบ้านลงไปนิดนึง
3: ภาษาบ้านเขาเนี่ยคำว่าเซปักแปลว่าข้ามข่ายเขาก็เลยขอเรียกว่าเซปักตะก
2: ้อ
3: เราก็เรียกเซปักตะก้อตามกันมาเพราะเขาเป็นกำหนดของเขาอย่างนั้นนะครับงั้นหลายกีฬาเนี่ยมันก็จะเนี่ยใช้เรื่องของการเมืองว่าบีบกันใดกันเยอะแยะมากมายบางประเทศก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นตัวกระจายความเขาเรียกว่าความนิยมของประเทศเขาเขาต้องยอมเรียกว่ายอมยอมเสียเนื้อบางส่วน อย่างเช่นกีฬาเทควันโดเนี่ยครับถ้าเอาจริงๆเกาหลีเขาคือเจ้าของเทควันโดแต่แรกอยู่แล้ว
2: คร
3: ับ สมัยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราจะไปสอบขั้นเลื่อนขั้นของไอ้เข็มขัดทั้งหลายเนี่ยถ้าไปถึงสายดำ3ดั้ง4ดั้ง5ดั้งอะไรเนี่ยต้องไปสอบที่เกาหลีนะครับสอบที่อื่นไม่ได้เขาถือเป็นสมาพันธ์ของเขาฉะนั้นแต่เกาหลีมันมีเขาเรียกว่ามีความพลิกแพงตรงนี้ว่าเกาหลีนี่มันปล่อยให้โค้ดของมันเนี่ยออกมาอยู่เอ็กซ์พอร์ตโค้ดมาอยู่ตามประเทศต่าง
0: ๆ
3: นะครับแล้วพวกโค้ดพวกนี้ก็ทำหน้าที่แล้วก็เขาก็มีปล่อยให้ประเทศอื่นชนะบ้างได้เหรียญบ้างคือไม่ใช่เกาหลีครองพระเจ้าอยู่คนเดียวเพราะถ้าเกาหลีครองอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีใครเล่น ฬิกาน่าจะไม่มีใครเล่นเลยถูกไหมครับเพราะว่ากูเล่นไงก็แพ้มึงอ่ะมึงเจ้าของกีฬาเขาก็เลยปล่อยให้ประเทศอื่นเนี่ยได้แชมป์บ้างอะไรบ้างมันก็เลยเป็นความนิยมในเชิงของกีฬาประเภทต่อสู้เนี่ยว่าถ้าถามจริงๆเนี่ยที่ดังสุดของในโลกนี้คือมันคือเทควันโดทุกที่มีสอนหมดแล้วเขาก็จะเอ็กซ์พอร์ตโค้ดเขาออกไปเรื่อยๆไปอยู่ตามประเทศต่าง
0: ๆนะครับมันทำนองเดียวกันกับยูโดไหม
3: คล้ายๆครับคล้ายๆครับแต่ว่ายูโดเนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีเท่าของเกาหลีคือเกาหลีเนี่ยมันมีความแยบยลในการทำพวกนี้มากถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีทั้งหลายนะครับถ้าพี่เคยดูเนี่ยแดจังกงจังซึมอะไรของมันเนี่ย
0: ม
3: ันไม่ใช่มัน
0: ไอ้ซับพาวเวอร์ของแท
3: ้ของเก๋นั่นน่ะแต่มันสร้างเป็นเรื่องมาแล้วก็ทำเป็นให้คนต้องแบบบินไปดูที่เกาหลีอ่ะดูอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้มันก็ฉลาดพอมันรู้ว่าที่ไหนเป็นตลาดมันก็จะมาโจมตีตลาดนั้นบุกตลาดนั้นนะครับวันนี้เนี่ยกลับไปที่เรื่องของเอเชียนเกมส์ไทยเรานี่ต้องยอมรับว่าจริงๆตั้งแต่ดั้งเดิมมาที่เมื่อกี้พี่ที่เปิดเพลงเนี่ยไทยก็เป็นถือเป็นเจ้าเหรียญทองประเทศหนึ่งในเอเชียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรีธาประเภทลูกประเภทลานเนี่ยฟุตบอลเราเมื่อก่อนนี้ฟุตบอลนี่ถ้าชิงแชมป์เอเชียนี่ต้องมีไทยนะไทยเกาหลี
2: มีพม่าด้วยสมัยก่อนมีพม่าด้วย
3: ต้องเจอแบบนี้แล้วตอนหลังก็อยู่กันไปยังงากินเงินอิ่มหนีพี่มันยังไงไม่รู
0: ้
3: ประเทศอื่นก็มาแซงขึ้นมานี่ตอนหลังนี่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็มีพวกเด็กลูกครึ่งก็มาช่วยประเทศแล้วก็เด็กไทยเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาจากหลายๆด้านไงว่าจะทำให้กีฬาฟุตบอลเราดีขึ้น
4: อ
3: ันนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็การใช้กีฬาเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธไมตรีแต่ว่าพอมันเป็นกีฬาที่มันไม่ถึงเอเชียนเกมสมมติว่ามันเป็นแค่4เกมมันก็โกงกันระสบัดช่อเลยนะครับล็อกกันอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยซึ่งถามว่าที่อื่นมีไหมใหญ่ขนาดโอลิมปิกยังมีนะครับ
4: ใช
3: ่ในโอลิมปิกนี่ตอนที่จัดแข่งที่เยอรมันเนี่ยเป็นสมัยของฮิตเลอร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บังคับนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางอเมริกามันจะมีกีฬาคนหนึ่งผิวดำที่เก่งมากเจสซี่โอเว่นถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะ
4: เจสซี่โอเว่นใช่จำได้
3: นักวิ่งของเขาแล้วก็โดดไกลเก่งมากแล้วทางผู้จัดก็คือเยอรมันเนี่ยจะยอมให้ไอ้ดำเนี่ยขึ้นไปรับเหรียญรางวัลจากผู้นำไม่ได้
2: เอ้า
3: เพราะเยอรมันเหยียดผิวอย่างแรง
2: นะครับฮิตเลอร์ใช่
3: เขาไม่ยอมเขาถึงขนาดแบบตอนกระโดดไกลเนี่ยจับฟาวตลอดวิ่งมาไม่ถึงแบบไม่เหยียบเส้นนะมันก็ยกธงว่าเหยียบเส้นฟาวไปหมดจนแบบตอนหลังเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะว่านักกีฬาเยอรมันเองเนี่ยมันทนอุบาทตัวเองไม่ไหวเนี่ยมันก็เดินมาบอกไอ้นี่ว่าเฮ้ยมึงเอาผ้าขาวไปวางก่อนเส้นเลยผ้ามึงเหยียบผ้าขาวนั้นมึงโดดมึงก็ไกลอยู่แล้วมึงชนะเขาอยู่แล้วคือมึงไม่ต้องไปเหยียบถึงเส้นก็ได้แต่มันจะมีรอยเท้าเหยียบที่ผ้าขาวเนี่ยมันก็เลยเอาไอ้ผ้าขนหนูขาวๆเล็กๆมาวางแล้วเจสซี่โอเว่นก็กระโดดข้ามไปตอนนี้กรรมการมันก็ยกธงไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นรอยเท้าชัดมากเลยว่ามันเหยียบก่อนถึงเส้นอีกแล้วมันยังชนะอีกนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวไปหลายรอบเรื่องตรงเนี้ยว่าไอ้การจัดที่นั่นที่นี่ก็มีปัญหานะครับมีการบอยคอตกันอะไรกันตลอดเวลา
0: แล้วตัวนี้ได้ตกลงเจสซี่โอเว่นได้เหรียญทองไหม
3: ได้เหรียญทองครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็เปลี่ยนเอาคนอื่นเป็นในคนอื่นเป็นคนให้เหรียญ
2: แทนที่จะเป็นฮิตเลอร์เปลี่ยนเป็นคนอื่นไปคนมอบให
3: ้ใช่ฮิตเลอร์ทนไม่ได้ถ้าฮิตเลอร์มอบลูกน้องตายเกินเบื่อเห็นไ นั้นนี่ก็มันก็เป็นกีฬาอะไรเป็นเรื่องแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งนิดๆระหว่างสองอย่างเนี่ยแต่ว่าพอมาทำเอเชียนเกมเนี่ยมันมีประเทศที่มันเป็นมหาอำนาจหลายประเทศเช่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเหล่านี้นะครับทำให้ไอการที่จะมาโกงอะไรมันยากขึ้นถามว่ายังพอจะมีไหมก็ใช้ความเป็นเจ้าภาพเบียดบังประโยชน์กันเยอะแยะนะครับเอาแบบรถมารับช้าที่พักไม่พร้อมต้องนอนอยู่ริมทางเดินเลยเปล่าคือแบบอุบาทอะหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมาทุกประเทศเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะเป็นมาหมดบางที่ก็แบบว่ามีการไปส่งปิดสนามก็
4: ม
3: ีคือก็มึงก็โหดอะ
0: แล้วของไทยเราเคยทำป่ะ
3: ไทยเราก็มีทำบ้างมีแต่ไทยเราเนี่ยน้อยแต่ไทยเราได้ทำเพราะว่าไทยเราเนี่ยมันขี้อายหรือมันอะไรเนี่ยผมเราขี้เกรงใจอ่ะ
0: ข
3: ี้
0: เกรงใจเออ
3: เป็นคนขี้เกรงใจมันก็ทำน้อยมันก็ไม่ค่อยเนียนน้องก็เลยไม่กล้าทำนะครับ
4: เออ
3: ทีนี้เนี่ยบ้านเราก็ไปแข่งพอเห็นตัวเลขออกมาก็ตกใจว่าโหไทยมันได้เยอะเว้ยมันไปได้ตรงกีฬาอะไรมันเรือใบอะไรมันบอลเรือบอลชายหาดซึ่งมันกีฬาเราควรจะได้เลยนะแต่เราได้มานะครับแล้วก็นี่ต้องชื่นชมเลยอย่างยิ่งเลยบิลภูริพลเทพบิลเนี่ย
0: โ
3: อ้จนมันต้องเรียกกลับไปรับรางวัล MVP อ่ะ
5: เป็นกีฬายอดเยี่ยม
3: ที่สุดกีฬาในใน
5: ครั้งนี
3: ้ทั้งหมดเลยได้ครับครับเทพบิลต้องบินกลับเป็นนักกีฬาอีกรอบหนึ่งไปรับเหรียญรับวันอันนี้
5: ใช่ซึ่งก็จบไปเมื่อวานนี้ดิใช่ไหมเนี่ยมันจบเมื่อวานนี้แล้ว
3: ครับซึ่งเทพบิลนี่ผมยอมรับว่าเขาเป็นเหมือนเป็นยอดมนุษย์แต่พี่เพราะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะเทพบิลนี่ตัวเล็กกับเหมือนคนไทยเรานี่แหละแต่วิ่งนี่แบบโอ้โหสับขาเหมือนมันลอยอ่ะสับขาแบบโอ้โหไอ้ชาติอื่นนั่นขอจับตัวโดบเลยอ่ะมึงบอกมึงวิ่งเกินวิ่งเกินนุ๊กแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมอยากได้ดูเทพบิวเป็นตัวอย่างว่าเขาก็ฝึกมาจากเด็กไทยนี่แหละนะครับเขาถ้าจำเขาเป็นเด็กพัทลุงเลยเนี่ย
5: เขาเป็นคนจังหวัดอะไรครับเขาเป็นคนจังหวัดอะไรนะ
3: น่าจะเป็นพัทลุงครับพี่
5: อ๋อเด็กใต้เ
3: คครับผมเหมือนกับได้เคยเจอครูคนแรกของเขาที่เป็นครูสอนทักษะการวิ่งเขาเนี่ยเขาอธิบายวิธีการวิ่งกลไกในการสับขาอะไรเราฟังยังงงตาเป็นไก่ตาแตกเลยแต่ว่าเขาเก่งมากคนนี้เขาเก่งมากอย่างนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีของดีๆซ่อนอยู่ตามหัวเมืองเยอะแต่บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่แบบเส้นสายมันเป็นเรื่องใหญ่
4: อ
3: ่ะเป็นเด็กใครคุณรู้จักใครคุณมาสายไหนใครส่งนะครับทุกที่จะไปหนีหมดเราก็เลยจะ
5: ม
3: าเราได้ตัว
5: ไม่วุ่นวายป้าพี่วิชาเดี๋ยวอ่ะเรื่องบิลเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหลังมาเชิดชูเขาต่อเพราะว่าเขาทำลายสถิติอะไรเยอะเลยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรียกพักเบรกก่อนเราจะไปฟังข่าวชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกกลับมาใหม่ก็สำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับ Be with you always แล้วก็อาหารพิเศษมื
4: ้ออาหารหมาแมวโอลิเวอร์สุดยอด
5: แล้วก็เสื้อที่ใส่เราไม่เคยร้อนเลยนะครับไม่มีไม่ไม่มีร้อนแล้วก็โอลิบ้าที่พัฒนาหน้าลุง2คนอยู่ณตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ซอยลาซา
4: ครับผม
5: โอเคครับไปแล้วฟังข่าวไปครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2ครับ
3: ครับ
6: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะ ติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
13: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
8: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เปิดเพลงก่อนนะไม่ต้องเปิด
1: นี่มาแล้วมาแล้ว
0: หลัง
1: จากฟังข่าวกันมาก็เข้ากับเข้ามาที่เอเชียนเกมกันใหม่มาเล่าเบื้องหลังเอเชียนเกมที่หลายคนไม่ทราบว่ามันแบบมันจะเรียกว่าสกปรกก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่มีเบื้องหลังนั่นแบบครุขระ
0: เขาเรียกเทคนิคเขาเรียกเทคนิค
1: ทีนี้ให้แต่ว่าเราพูดถึงทีมไทยของเราดีกว่าว่าจริงแล้วเราก็ยังเป็นที่3อยู่นะคือถ้าเกิดเหมือนเอเชียเกมครั้งที่5เนี่ยคือ
2: ครับ
1: เพราะไม่มีจีนคือพอจีนมาจีน1เลยแล้วก็ตอนนั้นรัสเซียก็ยังไม่แตก
2: ครับ
1: พอรัสเซียแตกปุ๊บไอ้พวกสถานเนี่ยคาซัคสถานอุซเบกิสถานเนี่ยมันก็เลยมาแซงเรา
2: ครับ
1: แต่ว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นก็ยังอยู่เหนือเราก็ได้กลายเป็นที่6อะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วเราจะสู้มันไหวไหมนะครับกับฝรั่ง

0: ด้านอันนี้พูดอันนี้แง่ของเทคนิคอลเลยนะครับคือต่างชาติเนี่ยเขาอาหารการกินเขาดูแลอยู่อะคาเดมี่กันอย่างดีถ้าเราไปดูประเทศอื่นๆเนี่ยนักกีฬาของเขาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในคาเดมี่ของเขาซึ่งมันจะมีการควบคุมอาหารการกินโดยนักโภชนาการเขาเลยให้รู้ว่ากินคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่สร้างกล้ามเนื้อยังไงกินนี่ต้องนานเท่าไหร่ยังไงผมเมื่อก่อนเคยจัดเทนนิสระดับ ATP เนี่ยเราเห็นเลยว่าเวลานักกีฬาของเขามาเข้าไลน์บุฟเฟ่ตอนเช้าเนี่ยนักกีฬาถือถาดเดินอย่างเดียวนะครับคนที่ตักอาหารให้นี่คือโค้ช
1: เด้อ
0: จะกำหนดเลยว่าวันนี้ให้กินไก่ไข่กี่ฟองเดี๋ยวต้องลงซ้อมกี่โมงกินคาร์โบไฮเดรตได้เท่าไหร่มันจะมีแบบเป็นขั้นตอนหมดของไทยเรานี่มันแบบตามใจปากอ่ะเราไม่ยอมอ่ะ
2: แกงเขียวหวาน
0: กับข้าวกะเพราต้องอะไรของเราคือแบบ ไม่สนใจใครกูก็กูโตแบบนี้อ่ะทีนี้พอเราไม่มีดิสซิปลินในการใช้ชีวิตเหมือนต่างชาติเขาเนี่ยไอโอกาสพัฒนาที่จะเป็นเหมือนเขาเนี่ยมันยากถ้าพี่ไปดูจริงๆนักกีฬาไทยที่ไประดับโลกแต่ละคนเนี่ย มันเข้าอยู่ในระบบของเขาหมดคือมันต้องไปฝึกจากที่เมืองนอกกันนะเพราะว่าไอการใช้ชีวิตแบบเมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยเลยครับ
1: คือ
0: จะเป็นจีโน่ได้เนี่ยไม่ได้มาเมื่อวานนี้ไม่ใช่ฝึกในเมืองไทยไปโตเมืองนอกนะครับไปแข่งเขายังไงอยู่เขายังไงความเป็นอยู่แล้วการแข่งขันของเขามันสูงมากนะครับเพราะว่าครับค่าความนิยมที่มันเกิดขึ้นถ้ามันได้รางวัลได้อะไรเนี่ยมันจะได้ endorsement ที่เลี้ยงชีวิตมันได้เลยแต่ของไทยเนี่ยที
1: ่
0: เราถือนักกีฬาหนักซะจนแบบว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศเรานี่มันไม่ดูแลเหรอแต่เงินเข้าไปจากการกีฬาเนี่ยปีหนึ่งหลายพันล้านนะครับแต่ไปอยู่ตรงไหนหมดผมก็ไม่รู้มันไหลไปติดอยู่ตรงไหนเพราะว่านักกีฬาเราเนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นอยู่ที่แบบที่ดีเหมือนเขาอ่ะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ย
2: ป่านนี้อยู่ป่านนี้มันยังไม่พัฒนาไปแบบนั้นหรออีกเหรอ
0: มันพยายามจะไปมันไปไม่ถึงฮะคือมันจะมีคือถ้าตราบใดที่ทหารไทยยังต้องกินพวกแกงฟักแกงวิญญาณไก่กันอยู่เนี่ยมันยากเลยครับเพราะว่าเราค่าของชีพเรามันไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันก็ยังมีคนมากระเบียดกระเสียนดึงจากตรงนี้ไปอีกฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาพวกนี้เนี่ยพี่เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยชนะกีฬาไปเป็นปีเงินรางวัลยังไม่ถือเลยอ่ะ มันอยู่ยังไงอ่ะนึกออกไหมฮะมันจะอยู่ยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็เรากลับมาถึงตรงความเป็นมีวินัยเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงของเขาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับสมมติพี่จะเข้าทีมเบสบอลเนี่ยพี่ไปตั้งแต่ตัวกระเปี๊ยกเลยพ่อแม่ส่งไปเลยคือเส้นทางนี่คือเลือกแล้วว่าต้องไปทางนี้ไปอยู่กินกับเขาไปทำมาเหมือนเขาสั่งทุกอย่างนะครับไปนอนไปกินกับเขาจนแบบฝึกทุกวันจนมันโตมาแข็งแกร่งแล้วมันก็ได้คนแบบไอ้โอตานิมาอย่างเงี้ย
1: โ
0: อตานิที่มันแบบเป็นโอ้โหแม่งมหาการแห่งกีฬาเลยอ่ะเล่นบอลทั้งพิชทั้งตีอะไรมันเก่งไปหมดซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะมากมายมันก็มาเส้นทางนี้แหละเพราะในเมื่อคนชาติเดียวกับกูยังไปอย่างนี้ได้กูต้องมาได้แล้วมันก็เริ่มไหลๆมาหลายคนนะครับเริ่มมาญ
1: ี
0: ่ปุ่นเนี่ยอันนี้ของบ้านเราถ้าเงินมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยากครับเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นมันก็ต้องแบบพยายามดิ้นรนขวนขวายไอ้นักกีฬาไทย
2: ด้วยตัวเอง
0: ใช่นักกีฬาไทยที่เป็นนักเทนนิสถ้าจะตีดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่เพราะว่าการกีฬาก็ไม่ค่อยได้จัดแมตช์ใหญ่ๆเงินนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไปเดินสายตีกับพวกผู้ใหญ่เนี่ย มันได้ทีนึง

0: หมื่นหมื่น
1: เออเออเออเออ
0: นะฮะมันก็ไปดีกว่ากูไม่ซ้อมแล้วกูไปตีกับพวกคนแก่ๆในต่างจังหวัดแล้วกูก็กินหมูสบายแล้วก็ได้เงินสบายดี
1: เออ
0: เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้เคยเห็นฟุตบอลไทยเนี่ยผมจำได้ว่าชื่อทีมทำลงไทยที่เป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะตอนน
0: ั้
1: นเรายังแปลกใจเลยว่าทีมทำลงไทยเนี่ยใช่อาจารย์สุเมธเก้าทิพยเนตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด
0: น่าใช่ครับแต่ผมจำชื่อไม่จริงแต่ว่าน่าจะใช่ครับ
1: โอเคคือไปเล่นคือรุ่นนั้นเนี่ยอายุประมาณสัก10 ขวบ
0: ครับ
1: บวกลบนิดหน่อยไปเล่นชนะเขาหมดเลยทั้งยุโรป
0: ครับ
1: ไปได้ถ้วยได้แชมป์อะไรมา
0: ครับ
1: แล้วทำไมเราก็เอ๊ะทำไมพออายุมากขึ้นมามันถึงหายไปไหนกันหมดแล้วมันยังไงเออ
0: นี่ย้อนไปเงี้ยครับพี่อย่างผมเคยคุยกับโค้ชระดับโลกหลายคนเนี่ยเขาบอกผมว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่มีทักษะในการเล่นส่วนตัวดีมากนะครับหลายๆกีฬาเลยนะครับเป็นคนที่เก่งด้วยตัวเองอ่ะตอนที่เด็กๆเนี่ยกระดูกเบอร์มันเท่ากันนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความแข็งแกร่งในการงัดกันหลบลูกมันยังพอมันพอสู้กันได
1: ้
0: แต่ระหว่างที่โตไปจากตอนที่10 กว่าขวบไปถึง17-18เนี่ยคือเด็กต่างชาติเขาเนี่ยถ้าพี่นึกสภาพเมืองนอกเนี่ยถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆก็เดินไปโรงเรียนถูกไหมครับถ้าจะไปไหนก็เดินเอานะครับก็แล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็จะกินตามที่โค้ชสั่งโค้ชนี่เหมือนครับในเมืองนอกเนี่ยโค้ชเหมือนพ่อเลยคือสั่งให้หันซ้ายขวาสั่งให้กลับบ้านสั่งให้หัวค่ำสั่งได้หมดส่วนเด็กไทยเนี่ยพอเล่นเก่งปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลงตัวเองว่าเอ้ยกูเก่งละในซอยไม่มีใครกูละก็อีเก๋าอย่างเดียวเขาบอกให้ทำนี่ก็ไม่ทำเอ้ยลุงดีมีเคยได้เหรียญไหมเนี่ยจะมาบอกผมได้ไงจะมาสั่งผมได้ไงคือมันก็จะมีแบบความโอหังในตัวว่ามันเนี่ยแน่มันก็ไม่ทำตามพอไม่ทำตามปุ๊บเนี่ย development ของร่างกายคนมันจะเป็นตามอายุขั้นถ้าอยู่ไม่กินโปรตีนนี
1: ้
0: ไม่ออกกับกายแบบนี้ไม่อย่างนี้
1: มัน
0: ก็จะไม่โตแบบนี้พอขึ้นไปถึง17-18เนี่ยกระดูกมีคนระเบ้อแล้วนะครับเขาพัฒนามาทุกปีเขาก็แกร่งเลยของเราไม่พัฒนาเลยเพราะว่ากูกินมาม่าอยู่เลยอ่ะกูต้มมาม่ากินอยู่เพราะกูชอบกูยังกินกินอะไรอยู่นึกออกไหมฮะกูกินน้ำอัดลมตลอดก็มันก็ออกมาในผลในร่างกายเป็นแบบนี
1: ้
0: ร่างกายมันก็เลยไม่แกร่งที่จะไปพอเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงปะทะกันมันก็สู้ไม่ได้แหละนะฮะก็พอเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่านักกีฬารุ่นใหม่ถ้าจะไประดับโลกได้เนี่ยคุณด้ากสิดิษฐ์นักเทนนิสไทยที่มือหนึ่งคนเนี้ยเขาไประดับนั้นได้เนี่ยเพราะแม่งสูงเกือบ190มั้งพี
1: ่ใช่
0: คือแม่งเหมือนยักษ์อ่ะคือมันตัวใหญ่มากอ่ะแล้วมันก็ฝึกแบบฝรั่งสั่งอ่ะ
1: มันก็
0: ไปแบบนั้นเลยอ่ะแต่ว่าบ้านเรามันยากมันใจร้อนขี้เกียจรอไม่อยากรอ
1: เออ
0: ก็เลยพอถึงขั้นจะเป็นอาชีพปุ๊บเนี่ยของเราก็จะค่อยๆหายไปนะครับยิ่งเข้าไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยจะยิ่งหายเลยเพราะทุกคนเนี่ยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาใช้คำน
1: ี้
0: นะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แบบไม่เอาละไม่เล่นทีมชาติดีกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้
1: ฟังดูเศร้าๆไงชอบคนไหม
2: นี่คือเบื้องหลัง
1: เ ล้วมีในความเห็นของผมพี่น้ำชาเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสโมสรหรือว่ามันไม่ใช่สโมสรสมาคมหรือว่าอะไรที่ดูเข้าท่าที่สุดที่แบบมีระบบมีระเบียบวินัยใกล้เคียงมาตรฐานโลก
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้
0: ถ้าพี่ดูสมมติดูฟุตบอลเป็นหลักเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมที่ทำใกล้เคียงฝรั่งสุดก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับใครจะด่าลุงเนยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ดูการทำงานของเขาเนี่ยสนามที่เป็นสนามช้างสเตเดียมของเขาที่เขาตรงอยู่บุรีรัมย์เนี่ยสถาปนิกที่ทำเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะครับคุณเกอร์เนี่ยเขาพาเกอร์เนี่ยบินดูสนามบอลที่อังกฤษเนี่ยเป็นสิบสนามอ่ะแล้วอธิบายว่าเขาอยากได้ยังไงเหมือนยังไงคือทำมาเนี่ยแทบจะก๊อปสนามฝรั่งเลยฉะนั้นที่ถ้าไปดูบอลที่บุรีรัมย์เนี่ยมันอลังการมากคือมันแบบมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันมีระบบอะคาเดมี่รองรับมันฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาเป็นขั้นนะครับฉะนั้นซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าได้เข้าอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเด็กบ้านนอกคนหนึ่งยากจนสิ้นไรไหมตอบ
1: ม
0: ีเงินเดือนใช้แล้วนะลืมตาอ้าปากได้ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สิบขวบซึ่งมันโอเคกับเขาชีวิตมากแล้วไม่ต้องทำอะไรเว้ยเตะแต่บอลนะซึ่งบ้านเราเนี่ยระบบการศึกษาเราไปตกอยู่ภายใต้ระบบของโลกนะครับก็คือบังคับให้ทุกคนต้องเรียนกันไป30 ปี 30 ปีแล้วก็มาทำงานเป็นลูกจ้างเขาง้อไปฟังคำสั่งไปคือคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้บอกเลยว่าการเรียนการสอนในเมืองไทยบ้านในทุกที่แล้วกันหลายๆที่หลายๆประเทศเนี่ย มันคือระบบที่ผิด มันเป็นการเอาวิธีการคิดไปเสียบหัวพวกนี้ว่ามึงต้องตอบแบบนี้คิดแบบนี้นะแล้วมึงออกมาก็มาเป็นลูกจ้างกูแล้วเดี๋ยวกูจะให้เงินเดือนมึงไปวันนึง
1: แต่นั้นเรื่องของพี่เนี่ยแม่งน่าเศร้าหมดเลย
0: เศร้ามากครับผมอยู่กับกีฬาวันนี้ผมเศร้ามากมันต้องบอกว่าเราต้องถูกอีกนานอ่ะกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า
2: แล้ววิชาเขาได้ยินผมมาตอนนี้ไม่ได้ยินใช่ไหม
0: สนใจอยู่แล้ว
1: ไม่ได้ยิน
2: งั้นลุงฝากถามคุณวิชาเขาหน่อยว่าทำไมวันนี้เราถึงกีฬามันมีเศร้าๆแต่ทำไมตั้งชื่อรายการเป็นกีฬาพารวยอ่ะ
1: พี่ฟิลิปก็ฝากถามมาว่าฟังดูเศร้าๆเนี่ยนะจะทำไมตั้งชื่อรายการวิทยุว่ากีฬาพารวย
0: อย่างนี้ครับคำว่ากีฬาพารวยเนี่ยต้องบอกว่ากลไกหนึ่งในชีวิตของคนเราที่จะรวยได้จริงๆเนี่ยคือการกีฬาม
1: ี
0: ความสามารถพอซึ่งผมประมวลดูผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถเชิงกีฬาเยอะขาดโอกาสแล้วไม่มีความรู้หลายเรื่องก็เลยเอากีฬาเนี่ยมาให้เห็นมาคุยนะครับอย่างน้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมไปเนี่ยเทควันโดเนี่ยตัวสูง190เนี่ยผมก็เอามาสัมภาษณ์ที่รายการผมก่อนหน้านี
1: ้เ
0: พราะคือพวกนี้ผมบอกว่าเนี่ยมันคือคนที่มันรวยขึ้นมาจากกีฬาได้จากพลังของตัวเอง
1: ถู
0: กไหมครับไม่ต้องพึ่งใครมาก
1: อัน
0: นี้อย่างในวงการบันเทิงพี่ดีทำมาเป็น10ปีเนี่ยพ
1: ี่
0: ดีก็จะเห็นว่าถ้าคนไหนสักเซสมันก็รวยไปเลยรวยไปใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยไอ้คนที่เข้ามาแล้วไม่รวยเนี่ยก็อีกเยอะมาก
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าด้วยความที่วงการบันเทิงอ่ะแสงมันจับตลอดเวลามันทำให้คนรับรู้เยอะมันก็เด็กตื่นเต้นเด็กอยากจะเรียนร้องเพลงอยากเรียนเต้นอยากจะอะไรกันไปเรื่อยเปื่
1: อ
0: ยนะครับโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถที่จะไปตรงนั้นได้นะครับแล้วก
1: ็
0: ต้องมาพะวงเรื่องเรียนหนังสือ ใน
1: ว
0: ิชาอีกด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้พอความเป็นกีฬาเนี่ยมันไม่ต้องวัดแล้วว่า มึงจะมาจากชาติไหนภาษาไหน
1: น
0: ะครับมึงตัวดำเป็นฐานถ้ามึงวิ่งเร็วมึงก็เป็นแชมป์โลกไป
1: ใช่
0: มึงจะเป็นตัวดำหัวหยิกหน้าเกียดอะไรก็แต่มึงเตะบอลเก่งมึงก็มาอยู่อังกฤษได้มึงก็มันมีเป็นฝรั่งนางแบบสวยๆได
1: ้
0: นะครับไทยเราก็เหมือนกันครับพี
1: ่
0: ผมก็เลยคิดว่าเอาเนี่ยตรงนี้มาพยายามโบรให้คนเห็นว่าเอ้ยถ้าคนเราเนี่ยมันเห็นช่องทางชีวิตว่าคุณไปแบบนี้แล้วเราก็จะพยายามเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนก็ต้องไปผ่านอะไรมาบ้างความยากสุดในความเป็นนักกีฬาหรือว่าตอนซ้อมอยู่เงียบๆที่บ้านนั่นแหละนั่นน่ะเศร้าสุดแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครเกิดมาแล้วมันยากจนเนี่ยก็ดูร่างกายตัวเองถ้ามีความพร้อมก็เล่นกีฬาให้มันเต็มที
1: ่
0: นะแล้วมันคือคนเล่นกีฬาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็จะพาตัวเองไปได้มีเด็กหลายคนแบบเป็นลูกคนขับแท็กซี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาพอลูกจะเข้าเรียนไม่รู้จะไปเรียนไหนแล้วเพราะว่ามันแบบตังก็ไม่มีจะเข้าโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้ใช
1: ่
0: นะครับก็ให้ลูกเนี่ยซ้อมบอล
1: เ
0: ตะบอลแม่งทั้งวันเนี่ยเรื่องเรียนช่างมันเถอะวันแล้วก็ไปคัดตัวนักกีฬาถ้ามึงคัดติดโรงเรียนดีๆเนี่ยทั้งหลายเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ได้โควต้าม
0: ึงก็ได้สบายแล้วมันก็สบายแล้วแต่นี้เนี่ยของเราเนี่ยไอความที่ผู้ใหญ่มันไม่เข้าใจเนี่ยหรือมันเข้าใจแล้วมันแกล้งมันนะ
1: มันแกล้ง
0: ให้ทุกคนมาแล้วต้องมาเข้าระบบมนุษย์เงินเดือน
1: ใ
0: ช่ไหมครับให้คุณพี่ดีได้เป็นนักกีฬาช้างเผือกเข้าเรียนจุฬาพี่ก็มองแค่ว่า4 ปีเรียนจบจะไปทำที่ไหน
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: แล้วไม่ได้หาง่ายด้วย
0: แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราทุกคนไม่ต้องไปทำงานเป็นมื้อเงินเดือนนะครับ
1: ถูกเดี๋ยวนี
0: ้มันเลือกช่องทางได้แต่ว่าเราถูกสอนมาให้เป็นแบบนั้นก็เลยอยู่แบบนี้ทีนี้ไอ้กีฬาพารวยเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่แบบพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตคุณมีทางเลือกนะแล้วคุณก
1: ็
0: พูดหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมพี่ดูสมมติว่าไทยทำไมไปชนะไอ้กีฬานี้ได้วะนึกออกไหม
1: แต่ก็ถือว่าเราก็นี่เราก็เท่ที่สุดในอาเซียนแล้วนะ
0: ก็ใช่ไงถือบอกว่าความสามารถของคนไทยเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนชาติอื่นแต่การสนับสนุนจากกลไกปกติเนี่ยแม่งด้อยกับชาติอื่นไม่รู้กี่เท่าก็ต้องว่าคนนี้แม่งเก่งจริง
1: ๆเออ
0: หมดเวลาครับ
1: โอเควันนี้เราก็ได้ความรู้ที่น่าเศร้าหลายเรื่องยาก
2: เป็นเบื้องหลังจริงๆเป็นเบื้องหลัง
1: ซึ่งก็อยากให้เป็นความรู้ไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านไว้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิชามากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เราคงต้องไปแล้วตามเวลาเราก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์เคียงข้างคุณ
1: ขอบคุณเคียงข้างคุณพี่ฟิลิปต่ออ
2: าแล้วก็ขอบคุณ
1: หมาแมว
2: พี่เสทุกมื
1: ้
2: อโอลิเวอร์
1: ใช่แล้วก
2: ็เสื้อยืดที่ใส่แล้วไม่เคยร้อนเลยมีไม้ไม่มีร้อน
1: ไม
2: ่แล้ว
1: คลินิก
2: โอลิบ้าพัฒนาใบหน้าของสองลุง
1: ดีขึ้น okay. เยอะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิชาอีกทีหนึ่งเราจะไปฟังเพลงเอเชียนเกมครั้งที่6
0: ครับผม
1: ของเก่ามากใครที่รู้จักถือว่าอายุใช้ได้แล้วสวัสดีครับ
2: ครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ

0: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
10: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.และสัปดาห์นี้อยู่กับผมฮองเต้ปิยพงษ์และเจ๋ปอนเอ็กซ์ตร้ากอกิชาซาซาซาซาซาคิ
11: สวัสดีครับสวัสดีพี่เต้สวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศที่ตอนนี้เรากำลังดูเกมเรื่องของระหว่างที่เราถ่ายระหว่างที่เราออกอากาศออนแอร์อยู่นี้ก็มีฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงเนาะไทยกับอินโดสถานการณ์ตอนนี้78 นาทีแล้วนะครับ78 นาทีแล้ว
10: เรียกว่าแฟนบอลหลายคนก็อึดอัดนะเพราะว่าพอเรามีภาพนะของคำว่าอินโดนีเซียกับทีมชาติไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนทีมชาติไทยเหนือใช่ไหมอู้กับเมืองกันมาเลยนะแต่ว่าพอมาเล่นจริงแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดแล้วยิ่งถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้ายิ่งถ้าไปเห็นรายชื่อของนักเตะอินโดนีเซียนะครับแล้วก็รวมถึงชื่อชั้นนะโอ้โหไม่ธรรมดา
11: ใช่ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าอินโดนีเซียในชุดเนี้ยเขาก็คือตัวที่เขาโอนสัญชาติตัวที่เขาตัวใหญ่มาเลยอันนี้นิดนึงตอนนี้เปลี่ยนตัวนะครับคาคานะกับคาคานะออกนะมีส่งอีกไลน์มาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนตัวจะออกด้วย
10: ครับ
11: นะครับสุชัยออกด้วย
10: สุชัยคาคานะเข้านะครับอีกครั้งสันลนเข้าแทนอนันต์ยอดสังวานนะครับ
11: ถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าโอเคล่ะวันนี้คือต้องยอมรับว่าวันนี้เจออินโดนีเซียครับพี่เต้ท่านผู้ฟังครับเจอมันก็คือเจออย่างที่คนเขาแซวว่าเจอทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชุดสีไกลๆแล้วกันนะครับฉะนั้นมันความยากมันในนี้แล้วบรรยากาศอินโดนีเซียเนี่ย
10: จังหวะนี้นะ
11: ยากเกิน
10: ตัดเข้าในไม่ได้จังหวะอย่างเงี้ยเจ๊ปอนมันเป็นทั้งเกมเลยนะเหมือนจังหวะที่เราสามารถที่จะcounter attack หรือว่าจังหวะที่เราจะ counter pressing ได้เนี่ยนะครับเกมจากริมเส้นเนี่ยไปได้น่ากลัวเลยนะแต่ว่ามันจบสกอร์ไม่ได้มันเข้ากลางไม่ได้เนี่ย
11: ผมว่า
10: เป็นจังหวะที่อัดนะ
11: ใช่ๆผมว่าคนที่ดูวันนี้ก็อัดประมาณนึงด้วยความที่แบบผมวันเนี้ยถ้าดูจังหวะในเกมวันนี้ทีมไทยมีจังหวะที่คุกคามฝั่งอินโดนีเซียไม่น้อยนะเพียงแต่ว่ามันไม่คมเท่ามันก็ไม่คมเท่าไหร่ซึ่งถ้าเทียบกันตรงๆอ่ะ
10: ไม่ได้อ่ะ
11: อินโดเขาก็ไม่คมนะแต่ว่าเหมือนโอ้เหมือนจะเสียจุดโทษครับงานเข้าทีมชาติไทยแล้วครับโอ้จังหวะ
10: อย่า
11: ได้ฟรีคิกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะฟาว
10: นอกเขตไหมนอกเขตไหม
11: เนี่ยครับกำลังอีลุงตรงนางกันอยู่คือฝั่งอินโดเขาก็ฟ้องว่าแบบคือฝั่งอินโดเขาก็ฟ้องว่าเหมือนจะข้างในนะครับจังหวะที่มีเคอร์ท่านไปทำฟาวโอ้แต่สถานการณ์ต้องบอกว่า
10: ตึงละตึงละตอนนี
11: ้โอ้เป็นเหลืองเอื้องสองเลยครับโอ้สถานการณ์ไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าเหลืองสองของ
10: เคอร์ซัน
11: มีเคอร์ซันทั้งนั้นนะครับ
10: ลูกโซ่ลูกโซ
11: ่โอ้งาน
10: ครับชมไปปาดๆนะเจ๊ปอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะว่าจังหวะตัดเกมเนี่ยของนิโคลัสมิเคอร์ซันเนี่ยในจังหวะที่ยอมเสียใบเหลืองก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เก๋าพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดหลุดมาเนี่ยก็คือแทบจะเดี่ยวๆแล้วถ้าเกิดใครไปทำฟาวในจังหวะต่อมาเนี่ยหรือว่าช้ากว่านี้หน่อยเนี่ยอาจจะแดงตรงนะ
11: ใช่นะแล้วเหมือนจังหวะที่ฟาวเนี่ยคือดูภาพช้าเนี่ยคือนอกเขตคืออีกก้าวเดียวเข้าเขตโทษอ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นใบเหลืองแต่ว่าปัญหาคือเราเหลือ10 คนนะเพราะว่ามีเคอร์ซันโดนเหลืองที่2เป็นใบแดง
10: กับ9นาทีที่เหลือนะครับคือตอนนี้ต้องป้องกันจังหวะฟรีคิกเนี่ยของอินโดนีเซียให้ได้ก่อนนะค่อยว่ากันว่าจะเล่นยังไงต่อ
11: ใช่
10: เราเพิ่งเปลี่ยนตัวไปด้วยนะครับ
11: โอ้สถานการณ์เรียกว่าแทบจะพลิกผันกันหมดเลยเพราะว่าคืออย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับว่าเกมวันนี้ทีมไทยเองก็ไม่เป็นรองนะมีโอกาสจบเพียงแต่ว่าไม่คมเท่านั้นเองแต่ว่าปัญหาตอนนี้ของทีมไทยคือพอมันไม่คมเนี่ยแล้วเหลือ10 คนเนี่ยปัญหาคือมันเจาะไม่ได้สิครับพอมันถ้ามันเจาะได้ยังพอคุยได้ที่เจาะไม่ได้เลยแล้วแต่อินโดที่แบบสูงๆเนี่ย
10: แล้วทีมชาติไทยยุคของแอนโทนีฮัดสันนี่ผมว่ารู้กันดีนะใครดูทีมชาติไทยอยู่นะเล่นเกมรับแล้วแบบโหส่งกลิ่นเลยอะเดี๋ยวปลาเลยดีกว่า
11: พะโล้มีโอกาสพะโล้สูงแต่เอ้าดูนั้นก่อนเรารู้นั้นไปนะครับคือถ้าไม่จบ90นาทีก็ต้องต่อเวลาหาแชมป์ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้
10: มีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะเจแปนไอ้นักเตะอินโดนีเซียชุดนี้นะโอ้โหขวัญใจไม่ยกชาวไทยเหลือเกินเชียร์ทีมชาติไทยนะแต่แบบแฮปหน้าจอนักเตะอินโดนีเซียกันไม่หยุดเลยแหมไอ้พวกแพ้ความหล่อเนี่ยผม
11: ไม่เขาลูกเครื่องเขาลูกเซี่ยวแหมพี่เต้คือแต่เราก็ต้องพูดตรงๆคือนโยบายของอินโดในการที่เขาดึงลูกเซี่ยวเขาดึงลูกครึ่งมาเนี่ยมันก็ทำให้อินโดเนี่ยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วเขามีเอ้าเข้าเลยครับโอ้โหถ้าแบบเข้าตรงนี
10: ้
11: โอ้ยุ่งซะแล้วครับโอ้เข้าเลยครับ
10: นาที
11: นาทีที่82นะครับโอ้จากทางด้านของ
10: หมดปัญญาของสราณนอนุอินจริงๆนะครับเจ้าโอฟอร์มดีมาทั้งเกมนะยืนตำแหน่งเนี่ยทั้งรายการทั้งทัวร์นาเมนต์แต่จังหวะนี้มันแฉลบอะทำไงอะ
11: มันแฉลบเลยครับโอเล่รอมมี่คือโอ้โหแล้วแฉลบเปลี่ยนทางดีซะด้วยครับเพราะว่าจังหวะที่เข้าตรงนั้นคือสราณนก็ขาตายไปแล้วอะครับโอ้โหแฉลบแบบนี้ก็จบเลยครับแล้วโดนในนาทีที่สำคัญด้วยโอ้โหเหมือนจะแฉลบสองชิงนะครับชิงแรก
10: วาลิ
11: ชิงแรกโดนสารัตหรือวาลิชสารัตสิ
10: แล้วก็ชิงสองไงโดนวาลิชใช่ไห
11: มโอ้ยุ่งซะแล้วครับ
10: แต่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนและ16
11: อ๋อเหมือนเครดิตจะให้เป็นดีนเจมส์นะครับดีนเจมส
10: ์
11: ตัวสำรองนะ
10: เจม
11: นี่นี่ก็แบ็กซ้ายลูกเซี่ยวเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้งานเข้าครับเพราะว่าง
10: านเข้าสิ
11: โดนในช่วงนาที
10: 80กว่าเนี่ยแล้วมันมีจังหวะดีใจได้อีกใช่ไหมมันก็ทำให้เวลาของในการแข่งขันเนี่ยก็จะลดลงไปอีกนะครับก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยจะทดเวลาบาดเจ็บเท่าไหร่แล้วแหละนะครับ
11: คืออย่างนี้ก่อนพี่เต้เครดิตเนี่ยในจอเลยครับฟิกถ่ายทอดสดเนี่ยขึ้นเป็นอีกร้านเป็น OG นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ของ FIFA เนี่ยจะแข่งขันเนี่ยขึ้นเป็นดีนเจมส์นะอ่ะแล้วก็อ้างอิงจากเว็บ FIFA ไปก่อนแล้วกันนะครับดีนเจมส์เนี่ยทำประตูให้ยูนิเซียทีเนี้ยปัญหาจากที่เราเสียเปรียบทุกกระบวนท่าเลยครับกลายว่าเราต้องเหลือ10คนแล้วต้องเล่นในท่ามกลางเพื่อหาประตูตีเสมอให้ได้เนี่ยนะครับ
10: ของผมจอดำไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะกลับมาแล
11: ้
10: ว
11: นี่เขายิงแข่งกันสดเลยนะ
10: นะผมนาทีที่85เจ๊ปอนนาทีที่เท่าไหร่แล้วครับ
11: ผม85เหมือนกัน85
10: 85 45อ่ะ
11: โอเคใกล้เคียงกัน
10: ตัวน้อยกว่า
11: โอ้แล้วเหมือนอินโดจะเปลี่ยนตัวนะครับเหมือนอินโดจะเปลี่ยนตัวนะครับมีข้างสนามเรา2คนแน่ๆคือหมายเลข22นะทางด้านของนาธาสโจดาวันนะ
10: เมื่อได้แล้วไอ้ตีเสมอครับ
11: มาตรงนี
10: ้ไอ้ตีเสมอครับไอ้ตีเสมอจากไอ้คลาสครับไอ้คลาสสันรนครับโอ้โหเมื่อกี้บอกโอโกอะไรนะโอนโกใช่ไหมพี่สารัตจัดให
11: ้โอ้โห
10: โอ้โหไฟไหม้สำเพ็งครับพี่น้อง
11: โอ้ใครจะเชื่อครับกลายว่าจังหวะของ
10: เอานิ่มจากด้านหลัง
11: เนี่ยครับ
10: ไม่ได้ยินใช่ไหม
11: เนี่ยครับบอลเปิดจาก
10: อะไรก็เกิดขึ้นได้
11: จากเสกสาราตีนะครับโอ้แล้วตรงนั้นเนี่ยคนเดียวโล่งๆเลยครับอีกแล้วสันหล
10: ่นโล่งๆเลยย่องมาจากไหนไม่รู
11: ้แต่ตรงนั้นไม่มีผู้เล่นอินโดนีเซียเข้ามาสอดนะครับโอกาสว่าดูเหมือนจะไม่รอดครับโอ้โหอีกแล้วครับโอ้เขาทำได้ครับอีกแล้วเกมที่แล้วกับฟิลิปปินส์ก็อีกแล้วนะครับที่ทำประตูตีเสมอตีเตอร์ให้ไทยได้มาโอ้โห
10: ใครบอกว่าอีกแล้วติดทีมชาติได้ยังไงนี่ยังไง
11: คือ
10: ต่อได้ยังว่าติดทีมชาติได้ยังไง
11: คือสถานการณ์ของทีมไทยตอนนั้นเนี่ยคืออินโดกลายว่าจะไม่รอดเอาเลยว่าอินโดบรรยากาศเขาเหมือนตั้งเขาเข้ามาทางเขามากนี่ครับโอ้โหผมบอกคือ เห็นใช่ป่ะคือเห็นศักยภาพชัดเจนว่าการเปลี่ยนตัวสำรองของฮัตสันเนี่ยเปลี่ยนเกมได้นะครับแล้ว
10: ที่เปลี่ยนก่อนด้วยนะเปลี่ยนก่อนจังหวะที่เสียประตูนะแต่ว่าต่อเนื่องนะครับ
11: แล้วเนี่ยครับกลายว่าคือพอไทยได้ประตูตีเสมอเนี่ยโอเคแล้วครับจังหวะในสนามเนี่ยคือทางด้านของตานนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ
10: ขอเจ็บนิดนึงเจ็บจริงด้วย
11: เพราะว่าเจ็บเนี่ยการว่าฝั่งของไทยก็มีฝั่งของไทยก็มีโอกาสเพราะว่าเหมือนพักขอเวลานอกครับในวอลเลย์คือมัสซันก็กางบอร์ดมาปี๊บแผลเลยครับคือหนึ่งตอนยศการตอนยศไทยว่าไทยอาจจะเสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นครับแต่ว่าในแง่ของอินโดนีเซียเนี่ยโอ้เขาเสียหายครับเพราะว่าเขาเหลืออีกไม่กี่นาทีครับเขาจะคงสกอร์เขาจะกลับมาได้เขาจะเป็นแชมป์แล้วครับแต่โอ้กลายว่าพอเสียแบบนี้เข้าไปเนี่ย
10: เจ็บปอนอะไรพงศกร
11: ฮะไม่ใช่
10: ภาษาเจ็บปอนนี่มีแปลกๆตลอดจริงนะกลับมาเคลียร์
11: ครับอีก2นาทีสุดท้ายนาทีสุดอีกนาที
10: อุดนะต้องบอกเลยนะอย่าอุดนะอุดนิดฮัลโหลจริง
11: คือตอนนี้คือยังไงก็ได้ครับทีมไทย
10: เพลสเอาเพลสเอาเพลสเอาดักไม่ได
11: ้แล้วอินโดเขาจะบุกเลยครับเขา
10: ต้องบุกอยู่แล้วตัวมากกว่าต้องขึงดิอยากให้เขาขึง
11: แต่เขาต้องกดนะครับเพราะว่าไทยเพราะว่าโดยตัว
10: เรียบร้อยตัด1-2ตัด1-2พี่เจโอ้โหพี่เจฟาวแม่ไม่ใช่พี่เจเป็นอนันต์ครับเป็นอนันต์ยอดสังวานนะฮะแม่เห็นไกลๆเลยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงภาคจากในสนามละ
11: โอ้แล้วเนี่ยครับอินโดเขาก็เร่งเหมือนกันนะครับนั่นคือเอาตรงๆชั่วโมงคือเอาตรงๆเวลานี้ต้องบอกว่าฝั่งของอินโดนีเซียเองก็พยายามที่จะเล่นเกมนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาเองก็อยากชนะเหมือนกันครับเราเองก็ต้องอุดไว้ก่อนนะครับต้อง
10: เตี้ย
11: โผล่ไม่ก่อนแล้ว
10: สลาโนนอนุอินเข้าซองสบายสบายไม่ต้องรีบลูกอู๋รีบอ๋อเคาน์เตอร์เลย
11: แล้วเรื่องเขาทด7นาทีนะครับโอ้ทดเยอะทดนานเหมือนเกมที่เขาชนะบังกลาเทศเลยครับ
10: แหมเดี๋ยวเบรก2นะเรามาคุยกันเรื่องไอ้ผลคู่บังกลาเทศนะเราอยู่ในเกมกันก่อนนะครับตอนนี้อินโดนีเซียเอาบอลกลับมานะฮะ
11: คืนนี้เราก็ดูรีแคปเกมไปนะครับเออต้องบอกคือต้องคุยกับท่านผู้ชมว่าอันนี้คือเราเกมสดๆเลยนะเราก็นั่งดูไปนะครับต้องบอกว่าคือก่อนเกมเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบในหลายแง่ทั้งเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเราไม่ได้แข่งที่จาการ์ตานะครับเราไม่ได้แข่งที่เกียวราบุโนเราไปแข่งที่บันดุงซึ่งระยะทางจากบันดุงไปถึงจาการ์ตาก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนั้นถ้านั่งรถไฟความเร็วสูงก็ต้องมีอย่างน้อยอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้ามาในส่วนของ
10: รถบัส
11: นั่งรถธรรมดาก็ต้องมี5ชั่วโมงน้องๆโคราชดีๆ
10: 5ชั่วโมงใช่มันนึกถึงอะไรรู้ไหมเจปอนมันนึกถึงสมัย AFF จัดสมัยก่อนน่ะที่เวียดนามจัดแบบเหนือกับใต้อ่ะก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาเป็นเจ้าภาพอ่ะก็ต้องได้เปรียบกันสักนิดนึง
11: ครับวางยาวขึ้นมาด้านข้างไหลตรงนี้มาเขาก็พยายามบีบกันนะครับมาที่รอบนี้พยายามจะหาช่องล็อกโอ้ไม่ได้ต้องคืน
10: ไม่ได
11: ้คืนมาก่อน
10: ไม่ได้เตะมุมด้วย
11: ต้องมาด้านข้างแล้วตรงนี้บอล
10: เด็กสันราตีเคลีย
11: ร์แล้วก็เคลียร์เอาออกข้างเลยนะครับเด็กสัน
10: เดี๋ยวเบรกสองนะจบเกมนี้นะเรามีเรื่องคุยกันเยอะเลยเหมือนกันกับทีมชาติไทยนะ
11: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราดูทุ่มมันก่อนของอินโดนะครับ
10: 19นาฬิกานะครับอินโดนีเซีย19ทุ่มทุ่ม
11: มา
10: แล้วยิงไกลตี เจ็บหน่อยเจ็บหน่อยอ้าวกรรมการไม่เป่าหยุดอ้าวลุกขึ้นมาครับ
11: ไล่เกมเพลสมาใหม่ผู้ตัดสินลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับ
10: ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าด้วยความที่ตัวน้อยกว่านะยังไงก็ต้องโดนอินโดนีเซียขึงนะครับอยู่ที่ว่าจะตัดเกมแล้วก็เบรกไม่ให้เขาเนี่ยเอาฟุตบอลเอาลูกบอลเนี่ยเข้าไปในเขตโทษยังไงนะก็คือตอนนี้หลักๆเลยก็คือเพรสสูงเลยแล้วก็ให้เล่นยากโยนเข้าไปเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเจ๊ปอน

0: ครับเห็นชัดเลยนะว่าลูกโยนของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะทั้งที่เขาสูงใหญ่กว่านะแต่ลูกโยนเนี่ยมันดูสเปะสปะไปนิดนึงเพราะว่าผมมองว่าเป็นเพราะว่าเราเพลสเรากดดันจากแดนบนพอเขาเจาะไม่ได้ก็เลยต้องโยนลูกโยนมันไม่ใช่ลูกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกซ้อมอ่ะไม่ใช่ลูกจังหวะที่แบบ1-2แล้วโยนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะโยนเพื่อแก้สถานการณ์มากกว่าครับ
1: อินโดผมให้ผมนิยามตั้งแต่รุ่นเล็กตั้งแต่รุ่นเยาวชนผมมองว่าเขาไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ทีมที่มีกองหน้าดีขนาดนั้นตัวชุดนี้แหละตัวผมเคยเห็นตั้งแต่เขาเล่นU23ทีมชุดนี้ไม่ใช่กองหน้าดีเขาไม่ใช่พอหน้าเขาไม่ดีเนี่ยโอเคล่ะการเข้าทํามันก็ต้องเนี่ยแหละครับจังหวะฉับฉวยเนี่ยแหละเจอกับทีมที่เกตไหลต่อไหลฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือพูดง่ายก็คือเราคือทั้งสองทีมมีปัญหาทั้งคู่ครับเรื่องของเกมรุกที่ฝืดทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าเกมนี้มันเลยเป็นการสู้กันระหว่างเกมเดนกลางล้วนๆกับเกมรับล้วนๆซึ่งเกมรับอ่ะ
0: ครับ
1: อินโดดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขามีผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็ประสบการณ์หลายตัวเหม
0: ป
1: ื
0: ร
1: อ
0: ะ
1: น
0: ส
1: ก
0: บ
1: ัก น
0: ารณ์สูงประสบการณ์จากลีกชั้นนำนะ
1: นะครับ
0: โอ้ยสารานนท์สุดยอดครับ
1: เนี่ยครับเราก็ต้องพึ่งใบบุญหลวงพ่อโอเนี่ยแหละครับโอ้หลวงพ่อโอวัดคลองสามนี่แหละครับโอ้เหนียวเหลือเกินวันนี้หลายเซฟ
0: น
1: เลยน
0: ถื
1: ะ
0: อ
1: คร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: า
1: ทุกจังหวะ
0: เป็นรายการที่ต้องบอกว่าเขายืนเป็นมือหนึ่งได้อย่างเต็มภาคภูมินะ
1: ใช่
0: กับวิธีการเล่นด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ต้องการเขาเรียกอะไรอ่ะผู้สัมประตูประเภทที่แบบฉับฉวยออกบอลเร็วออกบอลแม่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องการแบบผู้สัมประตูที่ยืนตำแหน่งดีๆวันนี้อันนั้นปาดมากลางโอ้โหรีบเล่นไปนิดนึงไอ้บอลพี่เจออ
1: ส
0: อก
1: อง
0: ไปตอนไหนเนี่ยผมไม่เห็นพี่เจในสนามแล้วเนี่ย
1: ธนาทิพย์ออกไปตั้งแต่นาทีโอ้ออกไปนานแล้วนะครับออกไปนานแล้ว
0: อ๋อผมน่าจะตอนกระพริบตา
1: ธ
0: น
1: น
0: ะ
1: า
0: ฮะ
1: ทิพย์ธนาทิพย์ออกไปตั้งแต่นาทีที่63นะคนที่แทนก็คือเสร็จสรรเนี่ยแหละเพราะว่าธนาทิพย์เองส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วนะครับ
0: ไม่ไหวแล้วเพราะว่าจริงๆก่อนทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะครับพี่เจก็ไม่สมบูรณ์นะตั้งแต่ในสโมสรแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณใบหน้านะครับอาจจะติดปัญหาเรื่องการหายใจความฟิตนะครับจ
1: น
0: ั
1: าง ท
0: หว
1: ี
0: ะ
1: สุดท้ายเลยนะครับแต่บีสปีดมาตรงนี้เราก็ยังเอาอยู่ครับแม่
0: อีกไม่ถึง1 นาที
1: สหรัฐยังช่วยกันสกัดไว้ได้นะครับ
0: อ
1: แ
0: ุ
1: ต
0: ด
1: ่
0: ไ
1: ว
0: ว
1: ่า
0: ้
1: เป็น
0: ก่
1: เ
0: อ
1: ต
0: น
1: ะหนึ่งตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วนะครับ
0: จะปอนอย่างเวลาถ้าเสมอในเกมเนี่ยเขาเราคิดคะแนนในฟีฟ่าเดย์เนี่ยตามเวลาหรือว่าคิดจนถึงช่วงต่อเว
1: เร
0: ล
1: า
0: าจนถึ
1: ค
0: ง
1: ิดหลักๆเราคิดผมว่าถ้าตามนั้นคือคิดแค่เฉพาะ90นะจริ
0: เก้าส
1: ง
0: ิบนาทีนะ
1: ๆผมเข้าใจว่าในทัวร์นาเมนต์น่ะคิดเฉพาะ90นาทีเป็นหลักแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าอันนี้ครับมันจะมีคะแนนที่มันเหมือนว่าชนะจุดโทษแพ้จุดโทษมันก็จะลดหลั่นไปนิดหน่อยประมาณนี้เพราะว่าอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่า
0: ถ้าว่าโดยฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยก็ไทยก็อยู่อันดับสูงกว่านะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเรา
0: สอ
1: แพ
0: งน
1: ้
0: ะ
1: เนี่ยแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยระดับอันดับโลกเนี่ยเราน่าจะมีผลนะครับเพราะว่าเราอันดับโลกสูงกว่าอินโดตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะใกล้
0: อ่ะห
1: ห
0: ม
1: ้า
0: ด
1: สิบ
0: เว
1: เก้า
0: ล
1: แ
0: า
1: ล้ว
0: นะครับใน90 นาทีนะครับเสมอกันไป1-1นะครับฟีฟ่าอาเซียนครับนะรอบชิงชนะเลิศระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับกับทีมชาติไทยนะครับเสมอกันไป1-1นะครับประตูแรกนี่อินโดนีเซียได้จากการนำเข้าประตูตัวเองนะของอิกลาสสันลนนะครับแล้วอีกแค่อึดใจเดียวต่อมานะครับอิกลาสสันลนคนเดิมนะครับก็มาตีเสมอทีมชาติไทยเป็น1-1นะครับนี่เท่ากับว่าคนเดียว2 ประตูนะเจปอน
1: ใช่ครับเดี๋ยวเข้าข่าวก่อนว่ามัน50

0: ได้ว่ามัน4 ทุ่มแล้วนะ
1: เดี๋ยวเบรกที่สองนะเรามาดูช่วงที่เหลือว่าใครจะเป็นแชมป์นะรายการนี้ตรงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
8: นายอศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technology จำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลนะครับอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และเจฟปอนเอ็กซ์ตร้านะครับแล้วก็อยู่กับทีมชาติไทยและอินโดนีเซียนะกับฟีฟ่าอาเซียนคัพนะรอบชิงชนะเลิศกับช่วงต่อเวลาพิเศษ
6: แน่นอนครับว่าเมื่อกี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเปลี่ยนตัวนะครับเอาทางด้านของกิจการแมนออกนะครับแล้วส่งเพดอนแชมป์รัศมีลงไปก็ยังจะไปแพ้แดนกลางนะครับเพราะว่าต้องบอกต้องยอมรับว่า
5: ชน
6: คือจะบอกว่าชนก็ไม่ได้เรียกว่าเอามาเก็บบอลแดนกลางที่ทำไป

0: ก็พอตัวน้อยกว่าเจปอนมี11คนเท่ากันยังเกมลุกยังขาดเกินเลยนะตอนนี้
1: ใช
0: อิ
1: ่
0: โดนี
1: ค
0: เซ
1: รับ
0: ียนะครับได้ฟรีคิกนะครับไกล
1: อื
0: ก็
1: มแล
0: ส
1: ้ว
0: ม
1: ย
0: ค
1: ู
0: วรนะแต่ระยะทำการนะถ้าเกิดว่าแฉลบอีกลูกโอ้โหยิงออกไปนะประมาณ1 เมตร 12 เซนนะฮะ
1: จังหวะ
0: เป็นไง
1: ยิง
0: แม
1: ข
0: ่น
1: อง
0: ไหมโอ้แฉ
1: จั
0: ล
1: งหว
0: บ
1: ะ
0: แฉ
1: ยิง
0: ลบ
1: จังหวะยิงของเควินยิกนะครับคือเจ้าตัวก็เสียดายอะครับดูภาพช้าตรงนี้อู้เหมือนจะแฉลบทางด้านของจูดเบ
0: แฉ
1: ลน
0: ละ
1: ครับ
0: บยังได้ลูกเตะมุมต่อนะครับ
1: แล้วน่าจะได้กดอีกเครื่องครับ
0: เล่นสั้นแล้วโยกเข้าทางครับโอ้โหเอ้าไปเล่นยากเคลียร์ไปก่อนนั่นแหละตอนนี้ไม่ต้องคุยกันเรื่องบอลสวยนะเอาให้ตัวรอดก่อนเอาใ
1: เ
0: ห
1: อ
0: ้
1: าร เรือ ่อ
0: ด
1: งผ
0: ตั
1: ล
0: ว
1: ก
0: ก
1: า
0: ่
1: ร
0: อน
1: แข่งขันก่อนเพราะ
0: เอ
1: ว่า
0: อ
1: ต้องยอมรับว่าเราทีมชาติไทยมาด้วยความกดดันนะเพราะว่าทั้งเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นรองแบบหลายขุมที่เดียวแล้วก็เรื่องผลการแข่งขันคือถ้ามองอันนี้ผมถามในมุมพี่เต้ดีกว่าถ้ามองถึงตอนเนี้ยพี่เต้มองว่าฮัสซันจะซื้อไปถึง120เลยไหมเพื่อโดนจุดโทษแล้วไปวัดกัน
0: ซื้อก็คือทำยังไงได้อ่ะมันตัวเราน้อยกว่าแต่ว่าผมว่าดูจากเริ่มเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยในช่วงแรกนะก็คือให้แดนกลางเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้แอบดูดีกว่านิดๆนะในการตัดเกมนะครับคือถ้าเกิดตัดได้เนี่ยก็คือไม่ต้องสนนะเอาไปให้สุดจบให้ได้จบไปกระเตะบอลให้มันทิ้งไปคือต้องยิงให้ได้จะต้องจบอ่ะแล้วเอาหวังเรียกว่าอะไรนะหวังลูกแบบผีจับยัดเอา
1: โอ้โหระหว่างผีจับยัดเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปหวังตัวที่ยิงไกลดีๆซึ่งตอนเนี้ยมีแน่ๆที่ยิงไกลดีๆในสนามเนี่ยยกตัวอย่างเลยก็สหรัฐนะครับ
0: สา
1: ดิ
0: รั
1: ล
0: ต
1: าร์ดหรือแม้กระทั่งเจคสันเองก็ถือว่าเป็นตัวยิงไกลตัวยิงแถวสองชั้นดีเลยนะนะครับแต่ตอน
0: เ
1: น
0: น
1: ี
0: ี
1: ้
0: ่ย
1: ก็ต้องเป็นเ
0: พ
1: ก
0: อ
1: ม
0: ล
1: ร
0: ั
1: ัก บไ
0: ษ
1: ป
0: ณ
1: ก
0: ะ
1: ่อน
0: เกมมันออกมาแบบเอาตัดเกมได้ไงไหมเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยวันเนี้ยไทยเล่นได้ดีนะตัดตั้งแต่เรียกว่าเกมรับที่จะขึ้นเกมมาเนี่ยเรียกว่าตัดแบบแดนบนเลยนะครับทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะวันเนี้ย
1: แล้วเหมือนเราจะได้ฟาวครับจังหวะที่โอ้แล้วฟรีคิกมาตัดภาพมาทีไม่ดีเท่าไหร่ครับอันนั้นคือถ้ามันถึง120 นาทีเนี่ยภาพสนามเนี้ยมีเคยมีประเด็นข้อหนึ่งที่เราจําได้ก็คือไทเกอร์คัพนะไม่ใช่อาเซียนคัพสมัยก่อนนะกับทางด้านของซีเกมพี่โอ่งดุสิตเฉลิมแสนเนี่ยยิงจุดโทษ
0: ไป
1: ยิง
0: เ
1: ก
0: ก
1: ็
0: ๊ก
1: จะ
0: หล
1: ยิ
0: ่
1: ง
0: อ
1: โทษ
0: ใส่ไง
1: ใช่อุ้ยสนามนี้ผมไปเยือนมาแล้วผมอันนี้ผมพ
0: จ
1: ู
0: ร
1: ด
0: ิง
1: ได้
0: ป่
1: ผ
0: ะ
1: มไปเยือนมาแล้วใช่ใช่คือสนามมันใหญ่นะสนามใหญ่มากเลย
0: ถูกเป็นแสนนี่ใช่ไหมแปดหมื
1: ใ
0: ่
1: ช
0: น
1: ่
0: กว่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: หรือแสนนี่เอออ ินโดน
1: แป
0: ีเ
1: ด
0: ซีย
1: หมื่
0: ส
1: น
0: น
1: ก
0: า
1: ว
0: ม
1: ่า
0: ใหญ่ทั้งนั้น
1: ใช่แล้วบรรยากาศอันนี้เล่าแชร์ให้ฟังนะครับบรรยากาศเอาง่ายๆว่าตอนที่ผมไปทําข่าวU23แข่งอาเซียนเมื่อปีที่แล้วเนาะขนาดแค่แถวเดียวนะแถวเดียวแถวล่างนะไม่นับแถวบนไม่เปิดเขาไม่เปิดแถวบนนะบรรยากาศยังที่เสริมเลยเพราะว่าคนเยอะมากคนดูให้ความสนใจเยอะมาก
0: คุณ
1: ผมจํา
0: อิ
1: ได
0: น
1: ้
0: โด
1: ว่
0: น
1: า
0: ีเซียบ้าบอล
1: บาบอนถึงขั้นว่าแบบกําลังตํารวจไม่พอครับต้องใช้ทหารมาคุม
0: อ้าวต้องมีอยู่แล้วนะครับบอล
1: ใช่
0: อินโด
1: ครัน บ
0: ีเซียนี่
1: คุ้ม
0: ขึ้น
1: ก
0: ช
1: ง
0: ื่อ
1: คุ้
0: เ
1: ม
0: ลย
1: เก
0: นะ
1: า
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ค
0: เรื
1: ุ
0: ่
1: ้
0: อ
1: ม
0: ง
1: ก
0: คว
1: ง
0: า
1: ค
0: ม
1: ุ้มเกาะอะไรว่าไป
0: เรียกว่าอะไรนะเจปอนเรื่องแบบ
1: ความคลั
0: ค
1: ่ง
0: ว
1: ไ
0: า
1: คล
0: ม
1: ้น
0: เค
1: ะ
0: รซี่ความคลั่งไคล้อ่ะผมเคยเล่าเป็นในได้หลายครั้งนะผมไปเที่ยวอินโดนีเซียเนี่ยแล้วเจอว่าโรงแรมระดับ5 ดาวนะมีการที่ปิดเรียกว่าเอาออฟเซอร์วิสเนี่ยในบางส่วนในวันที่ทีมชาติเตะก็ต้องอนุญาตให้พนักงานเนี่ยไปดูฟุตบอลผมเคยเจอในU23อ่ะเอ้ยU21ดิวันนั้นU21ไม่ใช่ชุดใหญ่ด้วยนะU21เตะแล้ววันเตะกับมาเลเซียวันที่ผมไปเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะ7-8 ปีก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเจอกับมาเลเซียU21เขา

0: โซนหลายโซนเพราะไม่มีพนักงานให้บริการน่ะ
1: อืม
0: เพื่อให้พนักงานไปดูฟุตบอลพอฟุตบอลจบกลับมาเปิดให้บริการต่ออ
1: ื
0: นั่นคือความบ้าของคนอินโดนีเซียฟุตบอลเขาบ้ากันขนาดนั้นเขาเครซี่เขาคลั่งไคล้กันขนาดนั้น
1: จริงครับจริงต้องยอมรับเขาเลยว่าเขาที่แบบสุดๆจริงๆนะครับอ่ะ
0: อ้า
1: โ
0: ว
1: อ้ฮัสซันตัวเหลืองครับไปโวยเกินเหตุเห
0: อ
1: ม
0: ๋
1: ื
0: ออ
1: นจะเป็น
0: ให้ผู้ช่วย
1: ให้ผู้ช่วยมันว่าฮัสซันมุมกล้องผู้ถูกมุมกล้องก็ใจร้ายนี่ให้แมคคอลแลนนะครับคือตอนนี้เนี่ยอินโดเขาเอาไพ่เด็ดลงมาก็คืออิกกี้วิกกี้เนี่ยมาอิกกี้นี่ถือว่าเป็นตัวแสบเลยนะครับของแนวรุกฝั่งของอินโดนีเซียเป็นข้างนี่ถือว่าเป็นข้างที่เกิดที่อินโดเลยนะอิกกี้มารัวน่าเนี่ยผมจำได้เพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นปีกจอมแสบทีเดียวนะครับ
0: เล่นชุดเยาวชนมาก่อนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับโอ้ผมจำเป็นตัวแสบที่แบบสุดๆเลยอิกกี้เจ้าตัวก่อนตอนนี้ก็คือเคยฝึกที่กันซิกในโปแลนด์มาด้วยนะอืมอ่ะผมว่านไปครับตอนนี้จะหมดครึ่งเวลาแรกของช่วงต่อเวลาอีก3 นาที4 นาทียื้อให้ได้ไปก่อนวันนี้
0: ยื้อไปก่อน
1: วันนี้สงสัยน่าจะสงสัย
0: หน
1: น
0: ั
1: ่าง จะ
0: ย
1: อยู
0: า
1: ่
0: ว
1: ยาวหนังยาวน่าจะทั้งรายการเลยดู
0: อ
1: ท
0: ่
1: ่
0: า
1: าแล้ววันนี้
0: ดู
1: ใช
0: ไอ
1: ่
0: ้
1: ไห
0: เ
1: ม
0: นี่ยเหมือนดูอะไรนะอวตารดูอวตาร
1: ต้องจบ
0: ห
1: ในน
0: ัง
1: ต
0: ย
1: อ
0: าน ว
1: สิเราไม่ปล่อยให้เป็นซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็ต้องรู้นึงครับ10 คนนี่จะ10 คนในแดนอีหนาวนี่จะว่ายังไงนะครับเพ
0: ต
1: รา
0: อน
1: ะ
0: น
1: ว
0: ี
1: ่
0: ้
1: า
0: ไม่มี
1: ค
0: ยื
1: ง
0: นงงในดงอีเหนานะ
1: ใช่ครับตั้งเกมกันใหม่ของไทยนะครับ
0: กลับมาที่สลานนท์นะสลานนท์สาดยาวนี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะที่ผมว่าสลานนท์เขาพัฒนาในช่วงหลังเยอะมากนะจังหวะตั้งเกมเนี่ยคือลูกเมื่อกี้ถึงจะไม่ได้เป็นลูกได้เปรียบอะแต่ว่าสังเกตไหมว่าสลานนท์ในรอบ4-5 ปีหลังยิ่งตั้งแต่มาเล่นกับบีจีปทุมเนี่ยเขาวางบอลยาวเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะถ้าใครได้ติดตามสารานนท์นะ
1: ใช่ครับผมว่าความมั่นใจอะไรบางอย่างหลายหลายอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆก็ระหว่างตรงชั่วโมงเนี้ยอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าธารนนท์ถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นมือหนึ่งที่น่าจะฝากผีฝากไข้ได้ถ้าเพราะว่า
0: เอาความนิ่งเอา
1: คว
0: ค
1: า
0: ว
1: ม
0: าม
1: นิ่ง
0: สม่ำเสมอ
1: หรือว่าไว้ใจได้คนหนึ่งไม่แพ้ทางด้านของกัมพลนะกัมพลในเอที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวแปลว่าฟอร์มในช่วงรอบรองแล้วก็รอบชิงจะไม่ค่อยสดงดงามเท่าไหร่แต่ก็
0: แต่
1: ว
0: ไว
1: ่
0: ้
1: า
0: ใจ
1: ไป
0: ได้
1: ก็
0: นะเอาจริง
1: ไว้ใจ
0: ๆ
1: ได้ทั้งคู่
0: อาจจะมีจังหวะของเรื่องของรูปร่างสักนิดแล้วก็การที่จะขู่ฝั่งตรงข้ามนะเอานี่ต้องยอมรับนะว่าการเล่นผู้รักษาประตูเนี่ยรูปร่างที่สูงใหญ่เนี่ยนะมันก็ขู่ได้พอสมควรนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งในจิตวิทยานะอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของกำพลนะที่พอติดทีมชาติแต่ละครั้งเนี่ยต่อให้เป็นช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดเนี่ยเจ้าไอซ์ก็ยังเป็นมือสองมือสามอยู่วันยังค่ำนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมผมตั้งแต่ต้นเกมแล้วที่ผมมองว่าวันนี้ทีมชาติไทยทำได้ดีในการตัดเกมนะครับในแดนบนของตัวเองเนี่ยก็คือเอาตั้งแต่โซนหลังและกลางรับของอินโดนีเซียเลยนะครับ
1: แล้วโอ้ปั่นตรงนี้ไม่ดีครับทางด้านอินโดนีเซียแล้วน่าจะเป็นจังหวะท้ายๆในครึ่งในช่วงพักรู้ครึ่งแรกของต่อเวลานะครับจังหวะยิงของอีวาเจนเนอร์เนี่ยจังหวะที่พลิกมาแล้วให้มาตรงนี้แล้วอู้อีวาเจนเนอร์ยิงไปไหนครับเนี่ยคือฝั่งของอินโดอย่างที่ผมเรียนไปเรียนทุกท่านไปว่าอินโดเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีลูกครึ่งที่ตัวสูงใหญ่แต่ปัญหาของเขาคือเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยครับวันนี้ถ้ามองวันนี้ถ้าไม่นับประตูที่เราได้ที่เขาที่เราเสียที่อินโดได้เนี่ยจังหวะเขาเข้าทำของอินโดเขายังไม่คมเท่าไหร่นะ
0: ไม่คม
1: อืม
0: เรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมแผนการเล่นและนักเตะไทยด้วยนะก็คือจังหวะที่เขาจะเข้าทำเนี่ยนี่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมีผู้เล่นไปกดดันตลอดนะครับทำให้อาจจะเล่นได้ยากขึ้นนะครับอินโดนีเซียก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าจังหวะคล่องๆอ่ะหลายจังหวะนะที่ดูช่องโล่งๆเลยนะเขาสามารถที่จะหูสอดเข้ามาสามารถที่จะซัดประตูได้แบบชัดๆจะแต่ว่าเราจะมีนักเตะหนึ่งคนเนี่ยไปกวนให้เล่นยากเสมอซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าถ้าไม่อคติกับทีมชาติเกินไปนะผมว่าก็ต้องชื่นชมนะว่าวิธีการเล่นนะแล้วก็หัวใจนะของนักเตะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับ
1: คือสิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือของไทยเนี่ยเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังดูดีนะเราก็ยังดูดีในระดับหนึ่งกับการอินโดเนี่ยเห็นเลยครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของอินโดเนี่ยเขาก็บดเราเยอะเหมือนกันเขาก็ใช้พลังงานไม่น้อยนะครับเริ่มมีอาการให้เห็นบ้างละซึ่ง
0: เริ่มตอดๆ
1: ใช่ผมว่าปัญหาหนึ่งคือหลายหลายคนที่เขากำตรงนี้เนี่ยเขาก็ไอ้นี่เหมือนกันนะฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยปัญหามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาเราตอนไหนมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเขาตอนไหนด้วยครับคือถ้า
0: เผล
1: ค
0: อ
1: ื
0: ไ
1: อ
0: ม่
1: ถ้
0: ไ
1: า
0: ด้อ่ะ
1: ใช่คือผมพูดในมุมเรียนกับพี่เต้เรียนกับทั้งผู้ฟังอยู่ว่าประตูต่อไปเนี่ยใครได้เนี่ยเหมือนประตูตัดสินเลยนะไม่ต้
0: ร
1: อ
0: ้
1: ง
0: อย
1: น
0: เก
1: ั
0: ็
1: บ
0: บ
1: ว
0: ฉ
1: ่า
0: าก
1: ไม่ต้องนับว่านาทีเท่าไหร่แต่เราได้แน่นอนนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมผมเห็นฟีดแบ็กหลายคนก็คือเรื่องของเกมรับนะวันนี้ผมเชื่อว่าเซนเตอร์เราทำได้ดีนะครับรัฐพงษ์สาริยากับมาเดอทอมเบียซึ่งหลายคนอาจจะแอบเสียดายนึกเสียดายนิดหน่อยแม้กระทั่งตัวผมเองนะนี่ผมยอมรับนะว่านันทพงษ์สาริยาเนี่ยวาสนาติดทีมชาติช้าไปหน่อยทีมชาติช้าไปหน่อยเป็นถ้าแกติน ด
0: ิ
1: ท
0: ่
1: ี
0: ง
1: มช
0: น
1: า
0: ะ
1: ติสักประมาณ26-27เนี่ยผมว่าแกน่าจะยืนระยะได้ยาวเลยแต่ถ้าแกติดทีมชาติช้าไปหน่อยแกมาช้าไปแต่คือว่ายืนกับมาเอลทอมเบียได้ดีเลยนะครับยืนได้ด
0: ผ
1: ี
0: ม
1: ท
0: ไม
1: ี
0: ่
1: เด
0: ร
1: ี
0: ู้
1: ยว
0: ว่าผมว่าเกมหน้าทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องมีพวกไอ้ถุงประคบเย็นหรือยาหม่องอะไรเงี้ยเข้าบ้างแล้วแหละผมว่าเจาะจงไปเลยเนี่ยที่เมลทอมเบียเนี่ยโอ้วันนี้มงจนหัวบวมหมดเลยมั้งเนี่ย
1: เอ้าลุ้นอีก15 นาทีครับลุ้นอีกเฮือกสุดท้ายเผื่อผีจับยัดเข้าประตูมาโอชนะอินโดในบ้านอินโดนี่เก๋ไม่หยอกเลยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมรับเราเนี่ยเซนเตอร์คู่เซนเตอร์เราเนี่ยอายุรวมกันนี่67นะครับคนหนึ่ง33คนหนึ่ง34แต่ก็รู้ว่าความเก่ามันใช้ได้นะครับ
0: ความเก่าใช้ได้ฟิตยังฟิตอยู่
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะ
1: โดยเฉพาะ
0: วิ่ง
1: ทอม
0: ฟั
1: เบ
0: ด
1: ีย
0: กับเด็กได้อยู่
1: โดยเฉพาะทอมเบียเนี่ยผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือตั้งแต่ทอมเบียหม่งให้ทีมชาติไทยได้เจอชนะเติร์กเนี่ยเกมเล่นทีมชาติเกฟอร์มดีผิวพรรณตามากขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ดีขึ้นเรื่อยๆนะ
1: นึกว่าคือหลายคนยังแอบคิดในใจว่าแบบแกน่าจะฟอร์มดีอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะ
0: ผมเคยได้ยินมานะไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะแต่ว่ามีคนที่ใกล้ตัวทอมเบียเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับว่าปัญหาของทอมเบียในช่วงก่อนหน้านี้ในการมาเมืองไทยแล้วก็รวมถึงการติดทีมชาตินะครับเป็นปัญหาเรื่องภาษาอดีตเนี่ยทอมเบียเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษไม่ดีเขาใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักนะครับแล้วสื่อสารไม่เข้าใจโอ้โหจังหวะนี้สกัดดียังมีสราญนนท์อยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะกลับมาเรื่องทอมเบียนิดนึงนะครับก็แล้วอยู่นานขึ้นนะครับสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เขายังมีปัญหาเรื่องภาษาไทยนะปัจจุบันเนี่ยอยู่นานเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องภาษาไทยอยู่นะครับแล้วมาได้โค้ชทีมชาติที่เป็นเรียกว่าพูดอังกฤษเรียกว่าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเป็นเนทีฟเนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องการสื่อสารนะครับได้การอธิบายเกมวิธีการเล่นกับเขาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็ว่าตรงๆก็แล้วว่าเรื่องของการปรับตัวก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะเพิร์ดเข้าใจแหละว่าช่วงมาใหม่ๆก็เยอรมันจ๋าเลยแต่พอใช้อังกฤษใช้อะไรเป็นได้ผมว่าเขาก็โอเคนะ อย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยสัมภาษณ์ทอมเบียร์ป่ะทอมเบียร์เองก็เข้าใจอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางครั้งบางคําไทยบางคําไทยคําง่ายๆก็เข้าใจ
0: ก็
1: เยอะ
0: พอจะเข้าใจ
1: ก็พอจับจุดได้แล้วนะฮะอื
0: จ
1: ม
0: ังหวะ
1: วาง
0: นี
1: ก
0: ้
1: ็ตรงนี้
0: จังหว
1: ก
0: ะ
1: ูต
0: น
1: ั
0: ี้
1: กกั
0: โอ
1: น
0: ้
1: อ
0: โ
1: ย
0: ห
1: ู่
0: บอลนิ่งมากโอ้โหโยนไปให้ใครครับ
1: โออ
0: ๋
1: ้
0: อ
1: โห
0: เพื่อนวิ่งมาจากทางขวาทันไหม
1: โห
0: ทันไหมทัน
1: ข
0: ไหม
1: นาด
0: ทั
1: ม
0: น
1: า
0: ไหม
1: ตรงไหนครับ
0: ไม
1: โอ
0: ่
1: ้โห
0: ทันนะ
1: แล้วกล้องขยันจับผิดจังหวะซะด้วยนะฮะบอลกำลังจะไปถึงตรงนั้นนี่พ่อเขาไปจับตรงนี้สั้นเฉยเลยนะฮะโอ้อ่ะกลายว่าบอลยังไม่ออกนะครับบอลไงเป็นฝั่งของอินโดได้ครองบ้างแล้วอินโดจะคุกคามตรงนี้ครับอินโดกลายว่าพอตัวต่างชาติเขาไม่ได้เขาก็พยายามส่งเนทีฟอินโดนีเซียมาเลยนะอย่างที่เรียนไปอย่างอิกกี้เบอร์เจ็ดเนี่ยนี่ก็ตัวแสบอย่างที่ผมบอกไป
0: มาเอาเสียงเชียร์นิดนึงแล้วก็ได้ความฟิตท้ายเกมนะครับ
1: เนี่ยครับบอลก็พยายาม
0: จั
1: ถ
0: งหว
1: ่
0: ะ
1: าย
0: โต
1: ซ้าก ย
0: ลั
1: ข
0: บ
1: วามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้
0: ถ่ายไปล็อกกลับแล้วโอ้จบไม่ได้นะมันตัวน้อยกว่าสองต่อเท่าไหร่เนี่ย2-6
1: โอ้โหอินโดเขาก็แพ็ก
0: เอ
1: แน
0: า
1: ่นเลยแล้วทางสนามเขาเหมือนจะเปลี่ยนตัว
0: โด
1: อีกคน
0: ก็
1: นึง
0: โต
1: นะครับ
0: ก
1: น
0: ล
1: ั
0: ั
1: ่
0: บ
1: น
0: โอ้ตอนนี้น่ากลัวนะครับ4-4รีบยิงนั่นแหละดีแล้วอินโดทอมเบียบอกยิงมาเหอะแต่ตัวบวมหัวบวมก็ยอมเกมเนี้ยนะ
1: แล้วเขาเปลี่ยนคนที่แ
0: เ
1: ล
0: อ
1: ้วเ
0: อ
1: ขา
0: เส
1: เ
0: ี
1: ปล
0: ย
1: ี่ยนอีกค
0: เป
1: น
0: ลี่ย
1: น
0: น
1: ะครับคนสุดท้ายพอดีเอาทางด้านของหมายเลข15นะครับเลยไรเอเรฮานฮันฮันนานนะลงไปเล่นแทนที่ของโอเล่รอมเมนี่นะครับโอเล่รอมเมนี่เองก็ถือว่าบทบาทเขาก็เยอะอยู่นะในเรื่องของเกมรุกแม้ว่าวันนี้สกอร์ไม่มีแต่ว่าวันนี้ขาดแค่ความเฉียบคมเท่านั้นแหละครับแล้วเขา
0: อินโดนี
1: เต
0: เซ
1: ็
0: ี
1: ม
0: ยตั้
1: ต
0: ง
1: รง
0: ป
1: นี้
0: ้อมไม่ได้แล้วตั้งป้อมอีกหนึ่งรอบดักได้โตกลับได้ไหมได้ไหมโดนดึงเออ
1: โอ้แทบจะล้างเลยอะครับทางด้านของ
0: เหลืองด้วยเอ
1: นั่น
0: อ
1: แหละครับเป็นเหลืองไปนะโอ้แทบใครแทบจะล้างเลยครับดิสกี้ริโฮนี่ก็เนทีฟนะนี่ก็ตัวเนท
0: ม
1: ี
0: ี
1: ฟเข
0: เรา ื่
1: น
0: อ
1: ะ
0: งเลยอ่ะ
1: โอ้แทบจะขอซื้อทางด้านอีกลาเลยครับโอ้
0: จังหวะนี้มีเรื่องเขาอยากเห็นไงเขาอยากเห็นไอ้นี่ไอ้ลายทีมชาติไทยไอ้ลายธงชาติไทยที่อยู่ข้างๆเสื้อเพราะว่ามันไม่เห็นไอ้นี่แล้วไงจะปอนไม่เห็นอะไรนะ
1: ไม่เห็นเนื
0: เ
1: ้
0: น
1: อ
0: ื้อ
1: ธ
0: เพ
1: ง
0: ลง
1: ช
0: ช
1: า
0: า
1: ต
0: ติ ิแล้ว
1: ตัวนี้ไม่มีสีขาวไม่มีโอ้เออเวลาน
0: ม
1: ี้
0: ี
1: น
0: เรื
1: ี
0: ่
1: ่
0: องไง
1: แทงไทยต้องรวมใจกันสู้ครับ
0: ไม่ต้องรีบอย่างนั้นถูกต้องแล้วนะก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะนี่อ้าวเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าไปรีบมาก
1: แล้วเขา
0: จังหว
1: ต
0: ะ
1: ัก
0: วิ่
1: ต
0: ง
1: รง
0: ต
1: น
0: าม
1: ี้
0: มันเหนื่อย
1: สามทุกคนยิงตรงนี้
0: จ
1: ก
0: ั
1: ็
0: ง
1: เบ
0: หว
1: า
0: ะ
1: ไป
0: นี้
1: เลย
0: นี่พี่โอแปะบอลไว้ก่อนแล้วดึงหน่อยถูกต้องตัวน้อยกว่าครับต้องเข้าใจนะวิธีการเล่น
1: ต้องยืมไปนะครับ25 นาที
0: ลานนดึงมาในพื้นที่ว่างนะนี่เป็นวิธีการเล่นผู้สาประตูสมัยใหม่จริงๆนะ
1: เ
0: อ
1: ร
0: ้า
1: า
0: วจัง
1: เน
0: ห
1: ี
0: ว
1: ่
0: ะ
1: ยครับ
0: ตัดได้เดี๋ยวเรียบร้อยไทยดำครับ2-1ครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวีระดดชำรัศมีครับวีระดดชำรัศมี
1: โอ้โหบทจะมาก็มาครับแม่
0: เอาแล้วทห
1: โอ
0: า
1: ้
0: รลงได้เลยครับ
1: มา
0: ทหารลง
1: ครับ
0: ปกดู
1: โอ้พระเถนเย็นทีพระเถนเย็นทีกีวรปลิวหมดแล้วครับโอ้โห
0: โอ้
1: สุดๆไปเลยลูกยิงของพิยดลคือต้องชมตั้งแต่ช็อตของอนันต์เลยนะครับเนี่ยครับ
0: อัน
1: อ
0: น
1: น
0: ั
1: ั
0: ้
1: น
0: น
1: ต์
0: ต
1: เข
0: ัด
1: ียว
0: ได
1: พร้อ
0: ้
1: มที่จะตัดได้แล้วให้พิยดลตรงนี้โอ้พิยดลยิงดีด้วยครับยิงเรียดเสาตรงนี้นี่สุดมือของประตูอินโดนีเซียเลยครับโอ้
0: ผู้สาประตูนี่อินโดนีเซียนี่เอมิลออเดโลนี่
1: โออ
0: ดี
1: เข
0: ต
1: าก็
0: น
1: ส
0: ั
1: ุ
0: ก
1: ด
0: เ
1: เ
0: ต
1: อื้
0: ะ
1: อม
0: ยูเว
1: จ
0: น
1: ริง
0: ตุส
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ะอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหเป็นไง
1: โอ้เขาก็สุดเอื้อมครับเออพิยดลเข้าไปโอ้โหใครจะเชื่อครับ
0: ไม่ต้อง
1: ใคร
0: จับ
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ย
1: เ
0: อ
1: ช
0: ะ
1: ื่อ
0: ใ
1: ค
0: ส
1: รับ
0: ่เลย
1: อินโดนีเซียในเกมก็10 นาทีเนี่ยเขายิงประตูได้นะครับ นาที84จากจังหวะที่เราทำเข้าประตูเอง แล้วเราตีเสมอได้ครับในอีก3นาทีแล้วยื้อไปถึงต่อเวลาครับแล้วนาที31เป็นเพียโดนครับโอ้โหอินโดนีเซียจาก
0: ตอ
1: ท
0: น
1: ี่
0: เห็
1: จ
0: น
1: ะ
0: เ
1: เ
0: ล
1: ป็
0: ย
1: น
0: ไหม
1: แชมป์ครับ
0: สิ่งที่ผมเนี่ยชื่นชมชุดนี้นะเกมนี้ดีกว่าเอาเกมวันนี้อย่างหนึ่งนะคือการตัดเกมผมว่าแดนกลางนะครับแล้วเกมลุกเนี่ยของทีมชาติไทยชุดเนี้ยตัดเกมเนี่ยแนวลึกได้ดีมากๆนะครับเห็นจากหลายจังหวะเนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียพลาดเองจากแดนหลังนะคือหลังของอินโดนีเซียเนี่ยถึงจะเก๋าถึงจะใหญ่นะแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งผมจับทางได้เขามีจังหวะในการพลิกตัวช้าผมว่าผมเชื่อนะว่าสตาฟของทีมชาติไทยนะแล้วก็สตาฟทั้งหมดนะของแอนโทนีฮัสซันนะคงทำกันบ้านมานะครับว่าจุดอ่อนของกองหลังนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยทำได้
1: อันนี้เห็นด้วยกับพี่เต้เพราะว่าจังหวะของอินโดนีเซียเหมือนเขาจะช้าไปจังหวะหนึ่งเหมือนเขาจะช้าไปนิดหนึ่งพอเขาช้าไปเนี่ยกลายว่าคือจะบอกว่าความที่เขาตัวใหญ่ก็ส่วนหนึ่งคือเวลาขอนึกถึงเวลาเราเจอคนตัวใหญ่แล้วมีอาการเก้งก้างครับมันจะฟิลนั้นเลยครับความเก้งก้างมันก็กลายว่า
0: ละ
1: ทํา
0: บ
1: ให้
0: อม
1: เขาช้าเหมือนกันทีนี้ครับเหลือทีนี้ตาเราบ้างครับเราต้องเล่นมหาอุดแล้วครับ
0: ดึง
1: อีก
0: ดึ
1: 8
0: ง
1: นาทีครับ
0: งานเนี้ย
1: โอ้ต้องมหาอุดแล้วครับไม่ต้องสนใจอีล่าค่ายลมแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วถ้าเกิดว่าโอ้มันจะกลายเป็นตำนานนะครับถ้าเกิดชนะในอินโดนีเซียได้คือก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยการชิงกับอินโดนีเซียเนี่ยก่อนเกมหน้าเสือเรากลายว่าทุกคนมองทุกคนหวั่นใจกับการเจอินโดนีเซียมากนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของปัจจัยทั้งเรื่องของแฟนบอลทั้งเรื่องของผู้เล่นผู้กลายเป็นว่าอีกเจ็ดอีกเพียงไม่อีกประมาณ7-8 นาทีนี่นะครับถ้าเรายันอยู่นี่เราจะชนะเลยเราจะเป็นแชมป์อิ
0: เ
1: น
0: ป
1: โ
0: ็
1: ด
0: นแช
1: เลยนะคร
0: ม
1: ับ
0: ป์ครับ
1: โอ้โห
0: ไม่
1: น
0: ต
1: ี
0: ้อ
1: ่
0: ง
1: แหล
0: ถ
1: ะค
0: าร
1: ั
0: ม
1: บ
0: ว่าใครเป็นอะไรนะไม่ต้องถามว่าเจ็บตรงไหนนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นอย่างเดียวคือจะเป็นแชมป์ฮะ
1: โอ้แล้วต้องดูตรงนี้ก่อนเขามาแล้วครับเปิดเข้ามาโอ้เปิน ดไม่
0: ี
1: ได
0: ่
1: ้โอ้ต้องบอกว่าโอ้ปฏิหาจะเรียกว่าปฏิหารก็ได้ครับแต่ต้องบอกว่าไทยเราก็สู้ครับมี10 คนเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเต็มที่ครับโอ้
0: ลูกนี้เรียกฟาวได้อีกนะครับเอานอนลงไปลูกนอนไปไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องมีใครว่าไม่ใช่ในลีกนะไม่มีพี่นิ้วนอนไปเลยลูกไม่ต้องห่วงเลยไม่มีใครว่าไอ้นอนนันคันออกเนี่ยนอนไปเลยลูกวันนี้
1: โอ
0: ส
1: ้
0: ับสน
1: ดู
0: ให้
1: จ
0: น
1: ัง
0: อนเต็มที่เอาหมอนไหมลูก
1: โอ้ดูจังหวะที่เขาจะเอาเราต้องใช้2 คนเลยนะครับคือตอนนี้กลายว่าสายใครกินโตคือหลักพิงฝาแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสกอร์ที่ตามด้วยเวลามันบีบลงเรื่อยๆนะครับโอ้กลายว่าที่นี่ผมไม่ได้เปิดเช้าที่เสนายันนะครับบรรยากาศที่เงียบนะดูเลยครับนะ
0: โอ้ยลูกนี้เล่นยากไปหน่อยนะไอ
1: ต
0: เ
1: อ
0: ส
1: น
0: น
1: น
0: า
1: ี้
0: ยันนี่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะสนามเนี้ย
1: เยลล่าบุงกาโน่เยลล่าบุงกาโน่
0: ถ้าเกิดว่าคนแฟนบอลไทยรุ่นเก่าๆก็ต้องรู้จักในชื่อเสนายันยา
1: อ
0: เด
1: ื
0: น
1: ม
0: โด
1: โดนโอ้โห
0: โอ้โห
1: โกน2-2เลยครับโอ้เขา
0: สอ
1: ก็
0: ง
1: ม
0: ส
1: า
0: อง
1: ดีเห
0: เ
1: ม
0: ฉ
1: ือนกัน
0: ย
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ย
1: โอ้จังหวะที่เราไปพลาดตรงนี้
0: อิ
1: ก
0: น
1: ล
0: โด
1: าย
0: นี
1: ว
0: เ
1: ่
0: ซ
1: า
0: ียเขาก็ไม่ยอมนะ
1: อีคาแบ็กก็ต์นะครับใช่ครับโอ้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วนี่แหละครับกลายว่าประตูจุดความหวังเลยครับเนี่ยแหละครับโอ้
0: โอ้
1: เขาก็จุดดังความหวังเหมือนกันครับอีคานแบ็กก็ต์นะครับตีเสมอให้กับอินโดนีเซียเป็น2-2นะครับโอ้เราก็มีเราก็เขาเรามีเขาก็มีเหมือนกันครับโอ้จังหวะที่เป็นโมเมนตัมโอ้เดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับจังหวะ
0: อัน
1: บ
0: น
1: อ
0: ี้
1: ล
0: โอ้โห
1: ด้านข้างมาแล้วโอ้เขาไหลมาตรง
0: ช
1: นี
0: ่
1: ้
0: อง
1: แล้ว
0: สนานนท์จังหวะแรก
1: อื
0: ได้แล้ว
1: ม
0: แต่ว่าโอ
1: จ
0: ้
1: ัง
0: เ
1: ห
0: ข
1: ว
0: า
1: ะ
0: เข้
1: แ
0: าร มาก
1: ข
0: เ
1: อ
0: ต
1: ง
0: ิม
1: ธน
0: ใน
1: าธ
0: เข
1: ร
0: ตโทษเยอะจริง
1: จังหวะแรกของธนาธรนี่เราปัดคือชกออกไปแล้วนะครับแต่ว่ากูกลายว่าเขาก็มีตัว2รอซ้ําอยู่แล้วครับแบ็กก็อตเขาก็ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเขาก็ต้องโถมแล้วครับแล้ว
0: ตัว
1: กล
0: น
1: า
0: ้
1: ย
0: อย
1: ว่
0: ก
1: า
0: ว่
1: พ
0: า
1: อเขาได้
0: ไม่เ
1: ส
0: ป็
1: อ
0: น
1: ง
0: ไร
1: สอง
0: เอ้
1: เ
0: าน
1: ี่ยอื
0: เดี
1: ม
0: ๋ย
1: แ
0: ว
1: ล้
0: ม
1: ว
0: ี
1: พ
0: เ
1: อ
0: ว
1: เข
0: ล
1: า
0: า
1: ได้
0: เอ้
1: ส
0: า
1: องสองเองกลายว่าเกมสนุก
0: โม
1: เล
0: เมน
1: ย
0: ตัม
1: คร
0: ม
1: ั
0: ับ นจะเปลี่ยนนะสิ
1: แล้วเหลืออีก ประมาณ4-5 นาทีครับอีก4 นาทีอย่างน้อยนะครับตอนนี้เหลือ3 นาทีนาทีที่117หรืออีก3 นาทีเราก็
0: ปอม
1: ไม่
0: อ
1: ได
0: ุ
1: ้ก็
0: ้
1: ไม
0: ย
1: ่เสีย
0: เข้
1: ค
0: าร
1: ับ
0: อ
1: ตร
0: ก
1: งนี้
0: กรรมการหยุดก่อนไหมเข้าหัวไหมอ้าวกรรมการให้เล่นต่อนะครับ
1: เราก็ต้องไม่ได้ไม่เสียนะครับเราก็ต้องไม่ได้ไม่เสียนะครับย้ำไว้ก่อนเพราะอินโดเขาก็
0: ปอมเบียบ
1: ปิดบัญชีนะใน120เลย
0: ไม่ได้มันต้องผ่านผู้ตรวจสอบบัญชีก่อนจะได้ปิดบัญชีได้ไงไม่ได้ไม่ได้เคลียร์ไปอันสลานนนเซฟอีกแล้วโอ้โห
1: ขออนุญาตดูแต่ตาโดนนิดนึง
0: ไม
1: ด
0: ู่ ร
1: ขอ
0: ู้
1: ดู
0: นะ
1: แต่
0: วันนี้นะถ้าทีมชาติไทยได้แชมป์เนี่ยผมว่าต้องยกให้สลานนนอนุอินไม่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับ
1: ต้องให้เขาจริงๆครับเพราะว่าตาลานนนี่คือเซฟแพ้ว่าวันนี้นี่ตาลานนในมือทองเลยครับแต่บรรยากาศที่อินโดที่เห็นนักยานเขาก็คึกคักเลยนะครับ
0: เสียง
1: คึกคักก็ปักกิ่งเลยทีเดียว
0: ใครดูอยู่นะครับทางดัสทีวีนะทางอะไรนะทา
1: ด
0: ง
1: าโซน
0: ดาโซนนะครับโอ้สารนนชกอีกแล้วเคลียร์แล้วพีระดนพีระดนไหวไหมลูกพีระดนพีระดนปาดมาม
1: าแล้วครับ
0: อีกคลาสอีกคลาสอีกคลาสดึงไปก่อนไปมุมธงเลยไปไปมุมธงไปมุมธงไปมุมธงเลยไปมุ
1: ค
0: ม
1: นเด
0: ธ
1: ียว
0: งโอ้
1: อีกร้านก็ไปได้แต่ว่าโอดันโอเขาก็มา2 คนครับจี้ติดยิ่งกว่าตำรวจด่านสกัดจับอีกเออโอ้โห
0: แต่คนจะเกิดดับไม่ให้แจ้งเกิดอีกแล้ว
1: คือตอนนี้กลายว่าอินโดเปิดมาเข้าด้านในมงตรงนี้เราก็เคลียร์ออกไปเลยครับเตะไปไหนไม่รู้ออกไปก่อนออกไม่ออกเตะเคลียร์ไปก่อนอินโดเขาพยายามที่จะโผล่มานะครับแล้วค่อยเซตเกมขึ้นมาเควินดิกมาแล้วครับด้านขวาด้านซ้ายแต่ว่าเรายังตัดได้อยู่นะครับเสกสรรตี
0: เสกสรรเสกสรรต
1: ไ
0: ึ
1: ป
0: ง
1: ไหม
0: ตึงใจเย็นอาจารย์อย่าเพิ่งเล่นเสกสรรตึงเห็นไหมอาจารย์เอ
1: มั
0: อ
1: นโอ้เควินดิกนี่ถึงกับหัวเสียเลยครับคือต้องหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่า
0: ที
1: เส
0: เช
1: ก
0: อ
1: ส
0: ร
1: ร
0: ์
1: ร
0: ที
1: ตี
0: เชอร์ลุกลุกแอทมายฟีดเออ
1: เสกสรรเองก็มีอาการบาดเจ็บนะครับคือโอ้ผู้ตัดสินบอกต้องเรียกไปเลยครับตะคริวขึ้นนะคือเสกสรรเองไม่ว่าจะลงสนามในเครื่องในช่วงครึ่งหลังแต่ต้องยอมรับว่าก็ถือว่ามีบทบาทไม่น้อยนะครับในเกมวันนี้โอ้แล้วฝั่งอินโดนี่เขาก็คือเหิมเหมือนกันครับคือตอนที่เขาเสียให้เราตอนประตูขึ้นนําเนี่ยที่เราขึ้นนําเนี่ยเขาก็เงยหน่อยเหมือนกันนะครับพอเขาได้นี่เขาก็แหมกําลังจิ
0: เอ
1: ต
0: าก
1: ํา
0: ล
1: ลัง
0: ะ
1: ใจมาครับแล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับ
0: กี่น
1: ม
0: า
1: า
0: ท
1: เข้
0: ี
1: าเมือง
0: จะ
1: สุด
0: หม
1: ท
0: ด
1: ้า
0: แล
1: ย
0: ้ว
1: แล้
0: นา
1: ว
0: ทีเดียว
1: เควินดิคเขาก็กะจะปิดเหมือนกันครับ
0: ทุ
1: พ
0: ุ่ง
1: ่ง
0: ไก
1: ไว
0: ล
1: มา
0: เทคเทียอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกไม่ให้เปิดไปวิ
1: ย
0: ่
1: ัง งไม
0: ใ
1: ่
0: ส
1: หม
0: ่
1: ดนะครับ
0: ใส่โอ้โหลูกนี้ไม่มีอะไรนะฮะ
1: บอลจะ
0: โ
1: โ
0: อ
1: ถ
0: ้
1: ม
0: ย
1: ถึง
0: อึดอัดอึดอัด
1: บอลจะโถมถึงทางด้านมิเชลแบ็กเกอร์นะครับโอ้เขาตีลังกาแต่ว่าเหมือนจะผิดเหลี่ยมไปเลยครับแล้วในทีสุดท้ายครับไม่ผู้ตัดสินทัวอะไรครับทัวอะไร
0: เหลื
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ักบ
0: ็เหลืองไปพี่โอเหลืองก็เหลืองไปช
1: ท
0: ้า
1: ัวอะไรเขาเลขอะไรเขาทดเท่าไหร่เพราะว่าตัดมาอีกทีนี้
0: ๆไม่น่าเกิน
1: ส
0: ส
1: ั
0: อง
1: เก
0: นา
1: ต
0: ท
1: แล
0: ี
1: ้ว
0: น
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: สามสามสามครับบวกอีก3 นาที
1: สามนาทีโอ้โหหย
0: เ
1: ุ
0: ล
1: ด
0: ข
1: เ
0: ส
1: ก
0: าม
1: มอะไรครับเนี่ยเกมไม่มีอะไรให้หยุดด้วยนะครับนั่นในครึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังเนี่ยโอ้
0: ช่วงยิงเข้ามั้ง
1: แล้วเปิดยาว
0: โต
1: ขึ้นมา
0: เซ
1: โอ้
0: ฟสุดยอ
1: โอ้
0: ด
1: ครับ
0: เข้ามือสรานนท์อนุอินอีกแล้ว
1: รับติดมือเลยครับธนาโนนจังหวะงงของอีคายแบ็กก๊อตนะครับโอ้จะเอาเขาจะเอาครั้งที่สองครับแต่ว่านี่ครับธนาโนนบอกเห็นแล้วครับโผล่มาตรงนี้รับติดมือเลยกระโดดตะครุบเลยครับแล้วสาดยาวมาเราก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วบอลเขาก็ปอกแปกกันอยู่มาใหม่ไหลมาให้ทางด้านของเควินดิกโอ้แกวิ่งท่านยิงครับไปซ้ายไปขวาแล้ว
0: โอ
1: โอ
0: ้
1: ้
0: เจ็
1: แล
0: บ
1: ้ว
0: เจ็บ
1: เหม
0: ซ
1: ื
0: ุ
1: อน
0: น
1: จ
0: ซ
1: ะ
0: ับเบล
1: ทางด้านของจูดเบลนะครับ
0: ซุนเบล
1: มีอาการปิดขึ้นมาครับช่วงที่ไปสกัดบอลทางด้านของเควินดิก
0: สไลด์ไปเจอส้มฮับปีดเลย
1: อืมแล้วบอล
0: อื
1: ไป
0: ม
1: ออกแล้วด้วยเป็นเตะมุมนะครับ
0: โอ้ย
1: คือ
0: ผมนั่งไม่
1: ต
0: ออ ยู
1: น
0: ่แล้
1: น
0: วเ
1: ี
0: นี
1: ้
0: ่ยเจปอนผมนั่งไม่อยู่แล้วเนี่ย
1: ก็ต้องลุ้นกันนะครับคืออย่าให้โดนครับไม่ได้มีเสีย
0: เออมองออกไปเองครับอินโดนีเซีย
1: อืมกลายเป็นว่าก็
0: น
1: ซ
0: ั
1: ื
0: ่
1: ้
0: น
1: อ
0: แ
1: เ
0: ห
1: ว
0: ละ
1: ลาได้อีกได้อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่ามงสักครู่ของทางด้านหมายเลขห้าของเขานะครับทางด้านของดิสกิริโชนี
0: เ
1: ่
0: หล
1: ก
0: ื
1: ็
0: อ
1: ได
0: อ
1: ้
0: ีกน
1: ด
0: า
1: ี
0: ทีครึ่งโอ้นี่ศาสตร์ยาวอย่างเดียวเลยบิวองบิวอัพไม่ต้องคุยกันแล้วตอนเนี้ยเค
1: ไ
0: ล
1: ป
0: ียร์
1: ว
0: ม
1: ั
0: า
1: ด
0: ไ
1: อ
0: ก
1: ุ
0: ล
1: ้ย
0: ๆก่อน
1: อุ้ยเขาก็หนักเหมือนกันครับอินโดนีเซียพอท้ายเกมนี่เขาก็มีลูกหนักเหมือนกันนะครับคือก็กะเราเอาก็คือกะเอาเราให้อย
0: น
1: ู่
0: ะ
1: นี่แหละครับ
0: แต่ดาบเขาไม่หนักเท่าเวียดนามนะ
1: พอกันผมว่าพอกันอ้าวนาทีสุดท้ายครับสาดยาวเราก็ต้องระวังแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรมีล้มอยู่ข้างในเราก็เบียนอยู่บอลเป็นทุ่มครับแล้วเป็นเขาได้นะครับอีกลาตามไปบีทางด้านของเคเวินดิกเอาขออภัยครับเป็นทางด้านหมายเลขเจ็ดเขานะอีกกี้วิกกี้แล้วเนี่ยครับบอลเขาก็ไหลๆมาเนี่ยครับพยายามจะหาช่องเคเวินดิกติ๊กเปิดม
0: อย
1: า
0: ่าให้เปิดบ่อยท
1: เ
0: ี
1: ร
0: ่
1: า
0: ลูก
1: ก็ต้องเคลียร์ไปก่อนครับเหลืออีก10 กว่าวิครับคอมผมเหลืออีก10 กว่าวิ
0: เอาคิดเลยอ้าวจ่ายพลาดไปเองครับอินโดนีเซียโอ
1: โอ
0: ้
1: ้
0: โห
1: เขาน
0: ั่นหมายเลข21นะครับ
1: ดีนเจมส์นะครับเขาก็มีโร
0: แต่
1: คเหมือนกันนะครับ
0: หมด
1: แล้ว
0: เวลา
1: จบครับโอ้
0: จบครับ2-2
1: อืมโอ้
0: บุษ
1: เรา
0: รา
1: เ
0: น
1: ข
0: น
1: า
0: ท์นี่นอนแผ่เลยยังแผ
1: เข
0: ่
1: า
0: ไ
1: ก
0: ม
1: ็
0: ่
1: ห
0: ไ
1: ม
0: ด้
1: ดแ
0: ล
1: ล
0: ู
1: ้ว
0: กตรงลุกขึ้นมาเซฟจุดโทษอีกเอ้า
1: เขาก็หมดแล้วก็หมดนะครับเพราะว่า
0: เอ
1: คื
0: ออ
1: ต้องบอกว่าโอ้จังหวะของอินโดนีเซียที่เขาจะกดเราคือกลายว่าครึ่งต้องต่อเวลาพิเศษเนี่ยโมเมนตัมจะหาเราหาเขาหลายทีเหมือนกันครับสุดท้ายที่สุดเนี่ยจบ2-2นะครับโอ้ต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษหาแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษนะครับ
0: วัดกันครับผู้สาประตูนะครับเอมิลออสเตโลออสเดโลนะครับออเดโลนะครับจากลาโยบาเยกาโนนะครับกับสรานนท์อนุอินจากบีจีปทุมยูไนเต็ดเออ
1: คือของออเดโรเนี่ยอ่ะเรื่องประสบการณ์ยังชัดเจนเนี่ยแต่ของธารานนท์แล้วก็เรื่องจุดโทษเนี่ยก็ไม่เป็นสองนะนี่
0: เอ
1: ก็ถืออ ว่าเป
0: เ
1: ็
0: ซ
1: น
0: ฟ
1: จอ
0: บ
1: ม
0: อ
1: นั
0: ย
1: กจุดโทษคนหนึ่งครับ
0: นี่จำได้ไหมเอเชียนคัพตอนสมัยยุคอิชิอิลูกเซฟจุดโทษบันลือโลกเลยถ้าฟีฟ่านี่โปรโมทเลยลูกเซฟลูกนั้น
1: อืมเกมเจอซาอุนี่ติดตาครับชั่วโมงนี้ก็เอาง่ายๆคือด้วยเกมแบบเนี้ยครับด้วยความที่ว่าเกมเนี้ยคิดฟีฟ่าคิดคะแนนฟีฟ่าเนี่ยเราก็จะโดนลบไปทั้งมาสัก0.0นิดๆนะครับ0.4 0.2แต่ก็ถือว่าว่าตรงๆครับไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมชาติไทยนะครับยกเครดิตให้กับทุกคนที่ลงสนามครับเพราะว่าสู้สุดใจครับร้อยคือต้องบอกว่าทีมชาติไทยเองก็หรือเล่นกัน10 คนเนี่ยครับกันเรียกว่า
0: 30 นาทีกว่า40 นาที
1: นะครับ
0: ต
1: ส
0: ก
1: ี่ส
0: ส
1: ิ
0: ี
1: บ
0: ่
1: น
0: ส
1: า
0: ิบ
1: ท
0: น
1: ี
0: าท
1: เล
0: ีย
1: ครับโอ้เรียกว่าครึ่งเกือบจะครึ่งหนึ่งของเกมเลยครับโอ้
0: โอ้
1: ต
0: ย
1: อนเนี้ย
0: ไม่
1: อยู่ที่เราแล้ว
0: ยก
1: ครับผมต้องรว
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: จิต
0: ไม
1: ร
0: ่
1: วม
0: ย
1: ใจ
0: ก
1: แล
0: ห
1: ้
0: ั
1: วว
0: จิตหัวใจให้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับยังใส่ลิเวอร์พูลมาอีกแต่ผมตีแขนแดงเลย
1: คือถ้ามองกันด้วยเรื่องของแท็กติกเนี่ยวันเนี้ยไทยเองเนี่ยในทั้งหมด120 นาทีไม่ได้เป็นรองนะครับไม่ได้เป็นรองเลยแต่ว่าก็ด้วยเรื่องของเกมรับต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่ากันตรงไปตรงมาครับว่าเราว่าเขาเองก็มีดีเหมือนกันในการที่มากดดันในช่วงท้ายก็ต้องว่ากันไปครับ120 นาที
0: ป
1: เรา
0: อน
1: เสมออินโดในข้ามกลางถือว่าใช้ได้ครับ
0: ผมไม่รู้นะว่าเกมนี้จะจบยังไงจะจบยังไงนะว่าในการดวลจุดโทษเนี่ยจะยังไงแต่ใน120 นาทีเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือผมว่าวิธีการเล่นอาจจะไม่ได้สวยงามนักไม่ได้ดูเหนือเพราะอย่างที่เจ๊ปอนบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าวันนี้จริงๆในสายตาแบบหน้าเสือทั่วโลกเนี่ยนั่งเขามองมาในเกมเนี้ยอินโดนีเซียเหนือกว่าไทยนะด้วยคุณภาพของนักเตะนะด้วยการที่เล่นในบ้าน เสียงเชียร์ความชํานาญพื้นที่เราก็ไม่ต้องเดินทางนะครับคือได้เปรียบหลายหลายหลายเรื่องเลยนะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยนะตัวน้อยกว่าอีกนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทําประตูขึ้นนําได้นะครับตั้งแต่ตีเสมอแล้วแล้วก็ทําประตูขึ้นนําได้เนี่ยก็ต้องยกเครดิตนะว่าแอนโทนีฮัสซันเนี่ยวางหมากมาดีนะครับต้องให้เครดิตโค้ชเขาด้วยนะครับ
1: คือวันนี้ผมแนะนำว่าน่าจะเป็นเกมหนึ่งที่พิสูจน์ฮัดสันได้ดีพอสมควรครับว่าในเรื่องของการแก้เกมการวางหมากต่างๆนะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ก็ต้องให้เครดิตฮัดสันในการแก้ปัญหาตรงนี้พอสมควรซึ่งผมเชื่อว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฮัดสันนะว่าโอเคล่ะทรงบอลไม่สวยคือมันก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์กันได้ครับเรื่องของแผนนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เครดิตเขาครับในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะการเล่นที่โดยเสียไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชม
0: ถ้าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะครับสิบวันเนี่ยกี่เกมมา4 เกมใช่ไหมถือว่าเป็นโปรแกรมถี่พอสมควรนะครับแล้วก็
1: สี่ครับสี่
0: ลองเทียบกับอย่างก่อนหน้านี้อย่าง FF ก็เป็นโปรแกรมที่ถี่นะ FF นี่โหดกว่านะเดินทางไปมาตลอดนะนะครับมีเวลาที่จะซ้อมน้อยมากๆอย่างรายการเนี้ยอย่างรอบชิงเนี่ยก็ต้องเดินทางอีกเหมือนเดิมนะครับ
1: โอเคเหมือนจะเลือกฝั่งยิงแล้วนะครับเหมือนไทยจะได้ยิงก่อนนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเลือกเหมือนเขาจะเลือกฝั่งมาเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เลยเพราะว่าตัดภาพไปเนี่ยเลือกแดนแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคือเรื่องจุดโทษในเกมแบบเนี้ยครับมันอยู่ที่ว่าใครยิงก่อนยิงหลังก็สําคัญนะครับมีผลพอสมควรเลยทีเนี้ยครับพอเรื่องของใครยิงก่อนยิงหลังเนี่ยก็ว่ากันไปครับว่าความกดดันมันมีแน่นอน
0: มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับเจปอนนะครับท่านผู้ฟังครับว่าชะตาของเฮิร์ทแมนเนี่ยเฮดโค้ชของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยวัดกับเกมนี้เหมือนกันนะเพราะว่าทีมชาติเขามองว่าจัดสรรเรียกว่าให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดแล้วและเตะในบ้านนะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียคาดหวังสูงนะยิ่งตั้งแต่คัดบอลโลกที่ผ่านมานะครับเขาทำได้ดีจนเกือบได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับแต่ก็ต้องรับว่าการที่เขาไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเครดิตเขาส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ที่แบ็กก่อนซะทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่พาทำโดยผลงานดีเนี่ยเป็นทางด้านของโค้ชเกาหลีนะ
0: แต่อะไรนะชื่อแต่อะไรสักอย่างนะ
1: ชินเทยองชินเทยองไม่ใช่
0: อิน
1: ไม่
0: เท
1: ผิด
0: ยองนะ
1: ชินเทยองซึ่งพอเขามาปรับมาใช้เป็นโค้ชดัชเนี่ยกลายว่าสไตล์ที่บุกสู้วิ่งสู้ฟัดเนี่ยมันไม่ได้นะครับกลายว่าผลงานมันไม่ตอบมันไม่ได้มาตามคาดหวังมันก็เลยกลายว่านี่แหละครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะจบมาเป็นอย่างไรอินโดนีเซียยิงก่อนนะครับเดินออกไปแล้ว
0: ดิกชื่ออะไรเควินดิกนะ
1: เควินดิกนะครับ
0: เควินดิกนะครับ
1: เค
0: จะ
1: ว
0: ด
1: ิน
0: วล
1: ด
0: ก
1: ิ
0: ัก บสราญนนท์อนุอิน
1: อีดูเลยคือเรื่องอย่างเงี้ยยิงก่อนยิงหลังเนี่ยมีผลหมดนะครับแนวรับวัย29 ปีนะครับจากบรูเซียมิชแกนบักในเยอร์ซีก้าโอ้ตัวใหญ่มาก่อนเลยครับดวลกับสราญนนท์เนี่ยครับสราญนนท์อย่างที่พี่เต้เรียนไปครับว่านี่ก็เคยเสียจุดโทษบรรลือโลก
0: กัก ป
1: ับเก
0: ตั
1: ม
0: นที
1: เม
0: ม
1: ื่อ
0: ข
1: ครั
0: อ
1: ้
0: ง
1: งที่แล้
0: อ
1: ว
0: ิน
1: น
0: โด
1: ะ
0: นีเซียเจอกับสรานนท์อนุอินจังหวะอย่างนี้มองอย่างนี้ยิงทางขวามือโอไหมใช่หรือว่าเห็นไหมผมบอกแล้ว
1: นนท์เดาทางถูกนะครับเดาทาง
0: แต
1: ถ
0: ่
1: ู
0: ก็
1: ก
0: ย
1: ด
0: ิ
1: ้
0: ง
1: วย
0: ด
1: ค
0: ี
1: รับว่าแต่ว่าคิวินิกยิงดีเหมือนกันดูครับ
0: โอ้ปัดโดนด้วย
1: ช้า
0: เจ
1: ค
0: ็บ
1: ือ
0: ปอม
1: พลาดโดนด้วยครับน
0: ไ
1: ั
0: ป
1: ่นน่
0: ม
1: ะ
0: ือนิดนึงโอ้โห
1: โอ้โหนิดเดียวครับเดาถูกครับเดาถูกทางแต่
0: แล
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: า
0: ถูก
1: เขาก็ยิงดีครับเนี่ยโอ้โหดีกีบุนเดชนะครับอันนี้ว่าเขาไม่ได้แล้วคนแรกที่ยิงโอ้เปิดมาทอมเบียครับโอ้แม่อ้าว ต้องลุ้นครับมาเดียวทอมเบีย
0: ทหารชันชัยนะใจเขาได้เอ้า
1: แต่
0: เซ็
1: เก
0: นเตอ
1: ม
0: ร์
1: เ
0: ฮ
1: จอ
0: า
1: เ
0: ร์ฟ
1: ตอร์พิฐานเกมเจอเตอร์พิฐานครับครับเอเชียนครับนี่เกมงงประตูสำคัญมาแล้วครับ
0: กับโอเดนโลทอม
1: มา
0: เบ
1: อย
0: ี
1: ่าง
0: ย
1: ไร
0: โอ้โห
1: โอ้
0: แต่
1: คู่
0: อย่า
1: เข
0: ค
1: าม
0: ดิคมต้องบอกว่าคม
1: โอเดนโลเขาก็ปัดเขาก็เดาทางถูกเหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าเราก็นี่ครับโอ้ของเราดีเสียวอะครับเพราะเขาปัดได้คร
0: แ
1: ั
0: ร
1: บ
0: งพอแรงพอ
1: แต่บอลมันปิ้นไปเข้าประตูเนี่ยครับโอ้โหเขาปัดแล้วเนี่ยครับอืมเอาซะหัวใจหัวใจหล่นตะตุ่มเหมือนกันนะครับคนที่ดูอยู่นี้
0: ฮะ
1: แล้
0: คนท
1: ว
0: ี่สองของอินโดนีเซีย
1: คนที่สองมาเนี่ยดูเลขผมดูเบอร์ไม่ชัดเท่าไหร่
0: ฟังเสียง
1: อ
0: ฮ
1: ื
0: ะ
1: มนี่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวขออนุญาตทีเหมือนจะเป็นดีนเจมส์หรือเปล่าครับนั่น21อย่างนี้น่าจะใช่ครับดีนเจมส์
0: ส
1: นะ
0: ร
1: ครั
0: า
1: บ
0: นนท์อย่างนี้ผมว่ายิงทางเดิมขวามือสรานนท์
1: ต้องรู้นะครับดีน
0: โอ้
1: เจ
0: ส
1: มส
0: าย
1: ์เขาก็ไปซ้ายครับเขาก็คนละทางนะครับอินโดนีเซียขึ้นนำเป็น2-1ครับก่อนเนี่ยครับ
0: โอ้ลูกนี้ยิงดีเพราะว่าหลอกหน้าเท้าแล้วหักข้อ
1: ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับดีนเจมมาดูคนที่สองเราครับเห็นไรอื
0: เจอด
1: ม
0: นไหมเจ้านิวไหม
1: น่า
0: ไ
1: จ
0: ม
1: ะ
0: ่
1: อ
0: ใช
1: ่า
0: ่
1: ครับ
0: วาลิ
1: เ
0: ศ
1: ป็นทางด้านของวาริชูทองโอ้โห
0: วาลิ
1: ส
0: ศ
1: ่
0: ช
1: ง
0: ู
1: เด็
0: ท
1: ก
0: อ
1: ม
0: ง
1: าเลยครับ
0: วาลิศชูทอง
1: เป็นหนึ่งตัวสำรองที่ลงสนามมานะครับวาริ
0: ว
1: ช
0: ั
1: ู
0: ด
1: ท
0: ใจ
1: อง
0: กันไป
1: ตัวแทนครับมาเราแทนจากเทพศิรินครับเทพศิรินจะสร้างชื่อในอินโดนีเซียหรือเปล่า
0: แทนเทพศิรินทร์แทนเทพศิรินทร์สับแล้วโอ้โหหลอกเหมือนกัน
1: อืมทำได้ดีครับทางด้านของต
0: ท
1: ัวแ
0: ำ
1: ท
0: ได้
1: น
0: ดี
1: นะของวาริชู
0: ลูก
1: ท
0: น
1: อ
0: ี้
1: ง
0: ดี
1: คือ
0: วาลิศชูทอง
1: หลอกเปิดหน้าเท้าเลยนะครับเนี่ยครับจังหวะยิงโอ้โหแปลตรงนี้คือเขาก็เดาคนละทางเหมือนกันนะครับเปิดแปรตรงนี้นี่ยิงคมดิกเลยนะครับวาริชูทองมาดูคนที่สามครับคนที่สามเป็
0: ท่
1: น
0: านผู้ฟังสักนิดนึงนะเป็นใครครับพวกสับประตูเนี่ยไม่ได้เดาอย่างเดียวนะนอกจากเอาสถิติแล้วเนี่ยเขาดูวิธีการวิ่งการยืนดูหน้าเท้าในการวางเท้านะครับซึ่งการยิงแบบวาริศอย่างเมื่อกี้ถือว่าเป็นการยิงที่ยากและหลอกผู้สับประตู
1: อีตา
0: ล
1: แ
0: ู
1: บ
0: ก
1: ็ก
0: นี
1: ก
0: ้
1: อดยิง
0: วิ
1: โอ้
0: วิ
1: ยเราก็ไป
0: ตา
1: ถ
0: ย
1: ูก
0: มื
1: ท
0: อ
1: างเ
0: น
1: ห
0: ิ
1: มื
0: ด
1: อนก
0: เ
1: ั
0: ด
1: น
0: ีย
1: คว รับโอ้เราก็ไปถูกทางเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็อืมเล่นมุมเหมือนกันเนี่ยครับอีตาแบ็กกอดยิงแปรตรงนี้แล้วเราปัดโดนด้วยครับนั่นน่ะโอ้เหมือนลูกแรกเลยครับเหมือนลูกแรกที่เราที่เขายิงเลยครับแล้วเราปัดได้แต่ว่าบอลมันปิ้นเนี่ยครับปิ้นไปเข้าประตูอืมก็ต้องดูกันต่อครับคนที่สามของเราเป็นใคร
0: ถ้
1: ด
0: า
1: ู
0: เด
1: ใ
0: ิน นจะ
1: ร
0: เป็
1: าน ย
0: ส
1: ก
0: า
1: ารระ
0: ม
1: รั
0: า
1: ฐ
0: ก
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยสา
1: เป็
0: ร
1: น
0: ัฐ
1: ส
0: ไ
1: า
0: หม
1: ระจีเด่นนะครับถือว่า
0: คือต
1: ใน
0: ัง
1: บร
0: อ
1: ร
0: ่ะ
1: ดาทีมไทยนี่อาวุโสที่สุดแล้วครับเป็นพี่ใหญ่ในช่วงเวลานี้นะครับสารัฐอยู่เย็นตื่นเต้นแดนนะครับสารัฐ
0: อุ้ยเสา
1: ตรงนี้อูท่อนเสาครับโอ้โห
0: ผมเกิน
1: เป็นเรื่องซะแล้วครับโอ้โห
0: ตังผมเก
1: พ
0: ิ
1: ูด
0: น
1: ไม่ออกเลยครับคือดูจังหวะภาพช้าเนี่ยพยายาม
0: โอ้โห
1: โอ้ทนเสาครับแม่นไปหน
0: เ
1: ่
0: ป
1: อย
0: ๊ะ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ๊ะเลยเข้าเสาเป๊ะเป๊ะเลย
1: อืมแล้วไปเล็งเหลี่ยมนอกด้วยครับแม่
0: ลูกนี้นี่หลอกนะทางออเดโลได้แล้วด้วยนะครับเอ้าคว
1: ใน
0: ามห
1: เ
0: ว
1: ม
0: ั
1: ื
0: ง
1: ่อ
0: มาอยู่ท
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่
1: า
0: สลานนแล้ว
1: ในเมื่อเราไม่ได้ก็ต้องพึ่งที่สรานนท์นะครับ
0: โอ้เอาพี่โอเอาหน่อยพี
1: แ
0: ่
1: ฮ
0: โอ
1: นด์เซฟของสรานนท์แต่ล
0: พ
1: ะ
0: ี่โอ
1: ลู
0: ลูก
1: ก
0: นี้
1: เขาก็แม่นเหมือนกันครับอืมทางด้านของเซนแพตตินาม่านะครับอดีตแข้งบุรีรัมย์เขาก็
0: สุด
1: ดี
0: ท้
1: ใจ
0: าย
1: น
0: น
1: ะค
0: ี
1: รับ
0: ่
1: ดูจังหวะอู่เขาก็แปลเล่นทำกันนะครับ ในด้านของเจพีแคทินามา
0: ลูกนี้ต้องเข้านะครับลูกที่สี่นะครับของทีมชาติไทยนะต้องเข้าเพื่อไปต่อในดวลกันลูกสุดท้ายนะต้องเข้าไว้ก่อนอ้าวรัฐพงษ์สายริยาอ้าว
1: ศูนย์
0: ใช
1: หน
0: ่
1: ึ่
0: ไ
1: ง
0: หม
1: ครับเป็นทางด้านของหมายเลขสองเรานั่นเป็นทางด้านนัทพงษ์ครับศูนย์ลูกนี้เพื่อไปต่อครับ
0: ไปต่อ
1: นั
0: คร
1: ท
0: ับเ
1: พ
0: อาหน
1: ง
0: ่
1: ษ
0: อย
1: ์
0: เอ้าน
1: ัทพงษ์เดินมายิงอู้
0: โอ้
1: ติ
0: โ
1: ด
0: ห
1: เซฟครับ
0: เต็
1: เข
0: ม
1: ้า
0: ท
1: ไ
0: า
1: ป
0: เล
1: ว
0: ม
1: ่
0: ื
1: า
0: อจบโอ้โห
1: เสียครับโอ้โหยูเอเซียคว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับได้ครับชนะจุดโทษทีมชาติไทยไป4-2ครับอืมคือเสมอใน120 นาทีที่2-2นะครับแต่เนี่ยแหละครับคือก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มาดีจริงๆครับบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจให้เราด้วยครับแล้วโอ้โหกลายว่าเราเองก็พลาดเองนะครับจุดโทษแต่ไม่เป็นไรครับ120 นาทีนี้เราสู้สมศักดิ์ศรีแล้วครับ
0: ตัว
1: ค
0: ผู้
1: ง
0: เล่นน้อยกว่านะ
1: ไม่มีอะไรต้องเสียใจครับอือหือเสียดายใช้คำว่าเสียดายแล้วกันเออคือเขาเราก็สู้เต็มที่นะครับเขาเราก็สู้เต็มที่ไม่มีอะไรต้องเสียดายครับโอ้เขาดีกว่าก็ต้องให้เขาครับ120 นาทีครับเป็นเรานะเป็นทีมไทยพ่ายให้กับอินโดนีเซียนะครับ4-2พ่ายจุดโทษ4-2แต่นี่แหละครับโอ้เขาก็ดีใจครับว่าเพราะว่าใน AFF เองเนี่ยอินโดนีเซียไม่เคยได้แชมป์นะครับเขายังไม่เคยได้แชมป์เนี่ยเขามาจากฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ย
0: ฟีฟ่า
1: เขา
0: จ
1: ก
0: ั
1: ็
0: ด
1: มา
0: คร
1: ได
0: ั้
1: ้
0: ง
1: แ
0: แ
1: ช
0: ร
1: มป์
0: ก
1: มือไม่น้อยครับ
0: เอาไปเลย
1: ก็ถือว่าได้ไปครับสมใจอยากแฟนบอลอินโดนีเซียที่เกียร์ล่าบุงกาโน่อืม
0: หรือสมรภูมิเสียนายันเดิมนั่นเองนะอืม
1: ก็ถือว่าต้องให้เขาไปครับจบตรงนี้ก็ทุกเต็มที่ครับ
0: เต็มที่แล้ว
1: ผู้เล
0: เต
1: ่
0: ็
1: น
0: มท
1: ไ
0: ี
1: ท
0: ่
1: ย
0: แล้
1: ข
0: ว
1: องเรา
0: ก็
1: ไม่ม
0: ย
1: ี
0: ิน
1: อะไ
0: ด
1: ร
0: ีกั
1: ต
0: บ
1: ้องเสียใจ
0: ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับกับแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับครั้งแรกนะในปี2026นะครับก็ถือเป็นปฐมบทใหม่นะครับของฟุตบอลรายการที่ฟีฟ่าจัดและรายการของอาเซียนนะครับถึงเราจะมีในวันนะพิธีการจัดแข่งขันเนี่ยเราจะมีเชิญทีมจากนอกอาเซียนเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็นดิวิชันนะอันนี้คือดิวิชันหนึ่งบอกนี่คือดิวิชันหนึ่งแล้วมีดิวิชันสองด้วยนะครับซ
1: ใ
0: ึ
1: ช
0: ่ง
1: ่
0: ไทยเนี่ยอยู่ในดิวิชันหนึ่ง
1: ดิวิชั่นสองเนี่ยผลเป็นทางด้านฮ่องกงนะชนะกัมพูชาได้แชมป์นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฟีฟ่านี่จัดมาก็เขาเรียกว่าให้เกียรติทางด้านของอาเซียนนะให้เกียรติทางด้านของอาเซียนเราไม่น้อยเลยในการที่แบบว่ามีโอกาสในการที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าเวทีให้กับทีมในอาเซียนนะครับและการนี้ด้วยความที่ว่าฟีฟ่าจัดด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ฟีฟ่ารับรองด้วยแล้วกันนะครับ
0: เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าความยิ่งใหญ่แล้วความคลั่งไคล้นะของแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ถูกปิดตัวไปนานปรับปรุงแล้วกลับมานะครับหลังจากถูกแบนไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรายการที่คว้าแชมป์กับทีมชาติชุดใหญ่รายการแรกนะครับก็คือรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพนั่นเองนะครับ
1: แต่ว่าจะต้องว่าไปเนี่ยเราเข้าชิงรายการของอาเซียนทั้ง AFF แล้วก็ทั้งฟีฟ่าอาเซียนครับนี่เราเข้าชิงทั้งคู่เลยนะครับ
0: แล้วก็ไปร
1: เร
0: อ
1: าง
0: แช
1: เข้าม
0: ป์
1: ช
0: ท
1: ิ
0: ั้
1: ง
0: ง
1: ท
0: ค
1: ั้
0: ู่
1: งค
0: เล
1: ู่
0: ย
1: รองแชมป์ทั้งคู่ช้ำมาก
0: ช้ำนะนิดนึง
1: ช้ำช้ำอ่ะ
0: ก็น่าจะเป็นโจทย์นะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยนะต่อไปนะครับก็มันแพ้เกมหนึ่งอ่ะมันยังมีอีกหลายเกม
1: ใช่ใช่
0: ให้ต้องเล่นอีกนะครับก็ติดตามนะครับเชียร์ทีมชาติไทยเราต่อไปนะครับก็ให้กำลังใจกันน
1: ใช
0: ะค
1: ่
0: รับ
1: เนี่ย
0: สำหรับ
1: ต
0: ว
1: ่
0: ั
1: อ
0: นนี้เจ
1: ตา
0: ป
1: ม
0: อ
1: ไ
0: น
1: ป
0: เวลาหมดลงแล้วพร้อ
1: ว
0: ม
1: ันนี
0: ก
1: ้
0: ับ
1: เรา
0: ทีมชาติไทยเลย
1: อืมนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับวันเทปนี้อาจจะเป็นรีแคปนะเพราะว่า
0: พบ
1: ล
0: กั
1: าน
0: ใหม่
1: ติ
0: ส
1: ด
0: ัป
1: ล
0: ด
1: า
0: าห์
1: ไป
0: หน้
1: ก
0: า
1: ่อนครับ
0: นะครับ
1: ครับสวัสดี
0: วั
1: ค
0: น
1: ร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
8: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
9: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
10: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
11: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทย

0: นแบบบ้าน
1: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆๆเซปเปิ้ลหน่อยเซ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
10: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
11: EuroLeague Focus
12: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนิน

0: เป็นรายการเหมือนเดิมก็สัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมานี้ก็เป็นสัปดาห์ FIFA Day นะแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับช่วง FIFA Day ที่ควบรวมของ2เดือนมาอยู่ติดกันเลยก็คือเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับในสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้ก็จะกลับมาทำการแข่งขันในฟุตบอลลีกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะส่วน FIFA Day ก็จะไปอีกทีหนึ่งนู่นเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนผลงานของช่วง FIFA Day ที่ผ่านมานี้เนี่ยสำหรับในทัวร์นาเมนต์ของยุโรปนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ UEFA Nations League เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวของโค้ชหน้าใหม่เนี่ยในนามทีมชาตินะครับหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชาบี้เฮนเดนเดสนะครับที่ไปคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอร์เกนครอปนะครับที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเขากลับมาในนามของเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ซีดีดีนซีดานที่ไปคุมทีมชาติฝรั่งเศสตามที่เขาโอ้โหต้องการแล้วก็ประกาศชัดเจนออกมารวมๆ5ปี6ปีได้เหมือนกันนะที่ว่าป้ายต่อไปของเขาคือการคุมทีมชาติฝรั่งเศสสถานเดียวไม่รับงานไม่รับจ็อบอะไรทั้งสิ้นมีสมาธิกับการเฝ้ารอคอยการได้คุมทีมชาติบ้านเกิดนะครับคือทีมชาติฝรั่งเศสโอเคเคซุสนะครับที่ไปคุมทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็มีดราม่ากับทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับว่าแบบโอ้โหระหองระแหงกันไม่ส่งลงเล่นไอคนหนึ่งก็งอนบินหนีกลับบ้านเลยนะครับไอตัวโค้ชก็มาบอกไม่เป็นไรนะแล้วก็จนมาถึงดราม่าล่าสุดก็ถึงขั้นที่ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสก็พยายามจะเป็นยาใจนะครับพยายามอยากจะไกล่เกลี่ยให้โค้ชกับนักเตะเนี่ยกลับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ยังคาดหวังว่าโรนัลโดจะยอมกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าโรนัลโดจะยังกลับมาติดทีมชาติไหมหรือในกรณีที่มันอาจจะมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีการหรือเปล่านะอันนี้ต้องมาดูนะครับนั่นก็คือกรณีที่ว่าโดอาจจะยื่นแบบว่าได้ผมกลับมาได้แต่ว่าต้องไม่ใช่โค้ชคนนี้นะอะไรงี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพอโดไม่ลงเล่นให้กับโปรตุเกสแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับยอด follow ใน IG ในโลกโซเชียลนี่หายไปหลักแสนคนเลยนะรวมไปถึงสื่อต่างๆนะครับก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมอะไรยังไงแล้วไม่มีโดแล้วจะยังไงมีการเก็บรวบรวมสถิติอะไรต่างๆของโดนะครับมานำเสนอกันนะว่าทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยที่กลับมานะครับประสบความสำเร็จได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2สมัยได้แชมป์ยูโร1สมัยเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามีโดอยู่ในทีมนะแล้วถ้าไม่มีโดเนี่ยมันก็จะเป็นการอารมณ์ประมาณว่าไม่ให้เกียรติกันไปหรือเปล่าแล้วก็โดเป็นถึงระดับตำนานนะควรจะให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้ความสำคัญกับนักเตะคนนี้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าโดจะกลับมาไหมแล้วจะกลับมาแบบที่กลับมาร่วมงานกับฮอเก้เคซุสได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการเรียกร้องขอเปลี่ยนโค้ชนะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ย2เกมที่ไม่มีโดนะครับเกมแรกเนี่ยพวกเขาชนะไป4ประตูต่อ2ชนะเดนมาร์กเกมที่2เล่นในบ้านนะครับชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1แล้วก็แม้ว่าจะมีการโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงนะครับทำให้เจ้าบ้านโปรตุเกสเนี่ยเหลือ10คนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็เก็บแต้ม3แต้มสำคัญได้นะอันนี้แหละครับก็ต้องมาดูว่าทุกคนจะยอมรับได้หรือยังว่ามันก็ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่โดจะถอยออกจากการเป็นนักเตะทีมชาติแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไกลเกลี่ยกันแล้วก็ค่อยมาพูดคุยกันเรื่อง testimonial match อำลาให้มันสวยหรูเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงในกรณีถ้าโค้ชยังยืนยันว่าก็ไม่มีโดก็ไม่เป็นไรนี่ผมก็ยังทำงานได้ผมก็ยังทำทีมเก็บ3แต้มได้ทุกคนในทีมก็ยังเล่นได้ดีอยู่แม้ว่าจะมีโดหรือไม่มีโดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะซึ่งส่วนตัวถ้าพูดอย่างกลางๆเลยเราก็ต้องยอมรับว่า โดก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการพาโปรตุเกสคว้าแชมป์ในระดับเมเจอร์ได้นะครับแล้วก็อย่างกรณีของแชมป์ยูโรเนี่ยแม้ว่าในนัดชิงเนี่ยโดจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรก็ตามนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์หรือแม้กระทั่งในรอบคัดเลือกเข้าไปเล่นยูโรในปีนั้นเนี่ยโดก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการยิงประตูให้กับโปรตุเกสหรือแม้กระทั่งในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็โดเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่ทำประตูสำคัญให้กับโปรตุเกสมาได้โดยตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงถ้าจะเลิกถ้าจะถอยอะไรก็แล้วแต่มันควรจะสวยงามมากกว่านี้นะครับไม่อยากจะยกกรณีของเมสซี่มาเปรียบเทียบนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ตลอดระยะเวลาร่วมๆ20ปีที่ผ่านมามันโดนเปรียบเทียบมาเยอะแล้วโดหรือเมสซี่หรือโดใครเก่งกว่ากันใครไอ้หน่วยนี่มากกว่ากันนะครับเราพูดกันถึงแค่เรื่องผลงานของตัวนักเตะว่าเขาทั้งคู่มีส่วนสำคัญนะครับในการเล่นให้กับทีมชาติเป็นคนสำคัญที่เป็นจุดศูนย์รวมเป็นพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มในทีมที่คอยอุ้มชูดูแลน้องๆอะไรเราก็ต้องยอมรับกันตรงนี้นะแม้ว่าคาแรคเตอร์ของสองคนมันจะแตกต่างกันอย่างว่าเมสซี่อาจจะไม่ใช่คนที่ออกมาโวยวายผงผางงัดข้อกับบอร์ดบริหารงัดข้อกับโค้ชงัดอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับโรนัลโดที่เราจะเห็นได้หลายๆครั้งว่าถ้าเขาไม่พอใจเขาก็พูดเขาก็แสดงอาการออกมาให้เห็นเลยนะมันก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากผลงานฝีเท้าอะไรต่างๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสำคัญมากๆกันทั้งทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่โดจะแขวนสตาร์ทจากการลงเล่นทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรจะมีความสวยงามมากกว่านี้นะครับมันควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านี้นะซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้ามานั่งคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยมาเคลียร์ใจกันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเริ่มแรกเลยโดต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่มันพีคสุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกค่าตัวค่าเหนื่อยมหาศาลอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าในวัย41ปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันพีคสุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วหรือจะพูดถึงกรณีของสถิติ 1,000 ประตูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พูดยากเงี้ยนะเพราะมันก็เป็นเรื่องสถิติส่วนตัวนะครับมันไม่เกี่ยวกับทีมก็ต้องรอดูแหละนะครับว่าจะจบอย่างไรนะระหว่างโดกับฮอเก้เคซุสหรือว่าโดกับสมาพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยว่าจะลงเอยกันเช่นไรนะครับรวมไปถึงโค้ชคนอื่นๆอย่างทางโรเบโต้มันชินี่ที่กลับมาคุมทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าทำผลงานช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหมันก็ดูไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะสำหรับอิตาลีนะครับแต่กลายเป็นว่าพอนัด2นัด3อ้าวเฮ้ยอิตาลีเริ่มกลับมาดูมีความหวังเลยโดยเฉพาะในนัดสำคัญมากๆในการบุกไปเยือนปาร์คเดอแปงนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็จบเกมเนี่ยก็อิตาลีก็เสมอกับทางฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ1นะครับก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังคงเป็นสถิติที่ต้องบอกว่าหลายคนก็พูดกันนะรวมไปถึงสื่อรวมไปถึงอะไรด้วยนะครับว่าอิตาลีคือของแสลงของฝรั่งเศสแล้วก็ยังคงไม่สามารถลบอาถรรพ์ที่แพ้ทางกันได้นะครับในเกมนั้นก็ฝรั่งเศสเหลือ10คนจบเกมก็เสมอไป1ประตูต่อ1ส่วนในนัดสุดท้ายของ FIFA Day รอบนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์ UEFA Nations League นี่ก็เดี๋ยวอิตาลีจะได้เล่นในบ้านเจอกับตุรกีนะตุรกีของวิเซนโซ่มอนเตล่านี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับผลงานไม่ดีเลยนะแพ้มายับยับเลยเหมือนกันนะสำหรับตุรกีนะก็ก่อนหน้านี้นะครับตุรกีลงเล่นได้3นัดโอ้โหไม่น่าเชื่อแพ้รวดนะอาดากิลแลก็เอาไม่ไหวนะครับไอ้เจ้าพวกบรรดาตัวรุกตัวจี๊ดทั้งหลายนะอย่างทางยูมาสนะครับอย่างพวกอักตุโคกรูอย่างเงี้ยนะตัวจี๊ดทั้งหลายเนี่ยมันก็โอ้โห ช่วยไม่ไหวจริงๆนะครับตุรกีนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะตัวดีๆมีหลายคนครับสำหรับทีมชาติตุรกีเนี่ยแต่ว่าพอมาลงเล่นในนามทีมชาติแล้วมันกลายเป็นว่ามัน ดูยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะสำหรับทีมชาติตุรกีนะครับก็แพ้อิตาลีในนัดแรกเนี่ยที่อิตาลีบุกไปเยือนเนี่ย4-1เลยนะอิตาลีนี่มายิงฟื้นได้4ลูกเลยนะครับก่อนที่จะไปเสมอกับฝรั่งเศส1-1ส่วนตัวผมว่าอิตาลีนี่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะว่าเออน่าจะกลับมาเล่นได้ดีดูดีมีความหวังกับการไปเล่นฟุตบอลยุโรปกับการไปเล่นบอลโลกผมว่าน่าจะคาดหวังได้นะแม้ว่าตัวทีมชาติอิตาลีเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีตัวซูเปอร์สตาร์แบบในอดีตเลยกาตูโซ่ปีโลเดลเปโรต็อตตินะครับเดลอสซี่มาเตลัสซี่เนสตาคานาวาโลอะไรพวกนั้นนะเจียรูจิบูฟฟอนอะไรเงี้ยนะที่แบบโหสตาร์ล้นทีมเลยสำหรับทีมชาติอิตาลีแต่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ามาไล่ดูรายชื่อนักเตะนั้นเนี่ยระดับซูเปอร์สตาร์เราก็อาจจะให้เป็นดานารุมานะครับอันนี้ก็น่าจะยกให้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้แหละนะครับนิโคโลบาเลล่าก็กึ่งๆนะผมว่าเขาก็ยังกึ่งๆว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับยุโรปหรือว่ายังเป็นแค่นักเตะฝีเท้าดีคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็มีโอกาสได้พาอินเตอร์มิลานเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง2สมัยนะครับแต่ว่าก็แพ้รวดทั้ง2สมัยนะซันโดโตนาลีทำผลงานได้ดีกับทางนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีโทรฟี่ติดไม้ติดมือเลยนะครับถ้าเทียบกับดอนนารูมาเนี่ยตอนไปเล่นกับปารีสแซงต์แชงแมงนี่ก็โอ้โหโทรฟี่เพียบไปหมดเลยนะมานิโคโลบาเลล่านี่ก็กับอินเตอร์มิลานก็กวาดถ้วยมาเยอะแยะนะครับบาสโตนี่นี่ก็กวาดถ้วยนะคาราเฟลลี่นี่ก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลมานะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็เป็นส่วนผสมของบรรดาดาวรุ่งกับตัวดาวค้างฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องมารอดูแหละว่าโรเบโต้มันชินี่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะครับว่าในปีที่เขาได้แชมป์ยูโร2020เนี่ยในปีนั้นเนี่ยอิตาลีก็ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ดาวดังนะแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนก็มาแจ้งเกิดกับอิตาลีทีมชาติอิตาลีชุดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินซินเย่ดีลอเรนโซบาเลล่าเคียซ่าอะไรพวกนี้นะครับคือมาสร้างชื่อแจ้งเกิดกับอิตาลีในชุดแชมป์ยูโร2020ทั้งนั้นเลยแต่หลังจากนั้นมากลายเป็นว่าบรรดารายชื่อที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี้ยมันก็จะดูดับไปหลายคนเลยนะอินซินเย่ก็ปัจจุบันไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเหมือนกันเคยไปอยู่ในสหรัฐอเมริกามาพักหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันยังอยู่กับโตลอนโตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสำหรับอินซินเย่นะครับไอ้เจ้าดีลอเรนโซก็ยังคงเป็นแบ็คขวาอยู่กับนาโปลีนะเฟเดโรโกเคียซ่าก็นั่งเหงาตูดด้านอยู่กับลิเวอร์พูลยังไม่ย้ายสักทีนะครับน่าเสียดายอยู่เหมือนกันมีโอกาสที่จะย้ายกลับมาอยู่ในอิตาลีแต่ก็สุดท้ายแล้วก็มันไม่มีดีลเกิดขึ้นก็เลยยังคงต้องนั่งจ่อยอยู่เป็นมานั่งสำรองอดทนอยู่กับทางลิเวอร์พูลนะครับอิตาลีนี่ผมว่าน่าตามเชียร์มากๆนะส่วนฝรั่งเศสก็จะเล่นนัดสุดท้ายนะครับเจอกับเบลเยียมฝรั่งเศสนี่ก็3นัดที่ผ่านมานี่ก็มีชนะตุรกีมาได้1-0นะครับในเกมเยือนชนะเบลเยียมมาได้1-0ในเกมเยือนแล้วก็มาเสมอกับอิตาลี1-1ก็อย่างที่เคยคุยกับมิสเตอร์หานไว้ใน Follow the Game นะว่าสไตล์การคุมทีมของซีดานเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับจะเป็นสไตล์ฟุตบอลแบบที่เน้นครองบอลเน้นผลการแข่งขันนะนัดที่จะยิงได้เยอะแยะยิงได้แบบโอ้โหระเบิดเถิดเทิงมันก็อยู่ที่จังหวะของเกมนะครับมากกว่านะไม่เช่นนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับชนะเบลเยียม1-0ชนะตุรกี1-0เสมออิตาลี1-1ในนัดสุดท้ายของ FIFA Day รอบนี้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นในสนามรอบนี้ก็ยังเป็น Stade de France นะครับ Stade de France นะครับรอบนี้นะก็เอาจริงก็ไม่อยากจะบอกว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะเบลเยียมได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพ เพราะว่าเบลเยียมของมาโคฟานบาสเทนเนี่ย
1: โอ้
0: น่ากลัวอยู่นะผลงานของเบลเยียมนะครับ3 นัดก็ชนะ2 แพ้ 1ก็คือแพ้กับฝรั่งเศสนั่นแหละแต่ว่าไอ้ชนะ2 มาเนี่ยผลงานของเบลเยียมเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆคนนี่กลับมาระเบิดฟอร์มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเควินเดอบรอยที่กลับมาฟอร์มเทพอีกครั้งหนึ่งนะยูริเตเลมอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุมแดนกลางได้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไอเนี่ยแหละไอเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยส่วนตัวผมคิดว่าโอ้ยตัวนี้นี่น่าตามผลงานอยู่เหมือนกันนะเดียโก้โมเรล่านะครับปีกที่ย้ายจากทางสตาร์บุกไปอยู่กับทางเอซีมิลานนะไอตัวนี้นี่ผมว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้เลยนะครับเดียโก้เนี่ยนะดิโก้โมเรล่าเนี่ยนะครับส่วนนอกนั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มดูดีนะเซนเน่เลเมนนะครับก็ได้มาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติในทัวร์นาเมนต์นี้นะในช่วงที่มาโกฟานบาสเทนเนี่ยเลือกที่จะพักอิโบกูตัวนะครับก็เซนเน่เลเมนก็ได้ลงเล่น3 นัดติดต่อกันเลยแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีก็เห็นมีจังหวะเซฟได้หลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับเซนเน่เลเมนเนี่ยนะการไปเยือนสตาร์เดอร์ฟองนะครับของฝรั่งเศสในนัดสุดท้ายของฟีฟ่าเดย์รอบนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจเลยนะครับอย่างที่บอกว่าผลงานของเบลเยียมเนี่ยดูดีมากเลยนะดูดีซะจนแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะในวันที่ไม่มีลูกากูในวันที่บรรดาแผงหลัง100 ปีทั้งหลายเนี่ยแขวนสตั๊ดกันไปหมดแล้วนะครับอันเดอร์วอยเลอร์เฟอร์มานเล่นนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าอะไรล่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นแผงหลังอายุรวมกัน100 กว่าปีเนี่ยนะครับหายไปหมดแล้วนะแล้วก็เป็นพวกบรรดาชุดเด็กยุคใหม่ถ้าจะยกทีมเลยมีพี่ใหญ่อย่างติลมันกับทางไอ้เจ้าเควินเดอบรอยนะครับมาเป็นเดอะแบกน้องๆเท่านั้นเองนะน่าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สนุกครับในนัดส่งท้ายฟีฟ่าเดย์รอบนี้นะส่วนอิตาลีกับตุรกีนี่ก็ลึกๆในใจก็หวังว่านะครับหวังว่าอิตาลีจะยังคงทำผลงานดีๆแล้วก็สามารถอัพตุรกีได้นะเพราะว่าตุรกีนี่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ไหวจริงๆเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโรมาเนียเจอกับสวีเดนวิกตอร์โยเคเลสครับโอ้โหพ่อหนุ่มศูนย์หน้าไวกิ้งคนนี้นะเล่นกับเซนอนนี่ไม่เป็นตะเรื่องเลยโอกาสลงสนามนี่แทบไม่มีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงประตูให้กับสวีเดนเนี่ย6 นัดติดต่อกันในนามทีมชาติโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเออเว้ยนะต้องขอไปต้องบอกว่าเป็นการยิง6นัดติดต่อกันในนามทีมชาติในการลงเล่นในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเฉพาะศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะนะครับยิงได้6นัดติดต่อกันเลยนะเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็แม่มันก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าเขาย้ายไปอยู่กับทีมอื่นที่มันไม่ใช่อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเขาน่าจะระเบิดฟอร์มได้มากกว่านี้นะในตอนนั้นเนี่ยก็แมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจกับการไปอยู่กับแมนยูไปอยู่ภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมลิมมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาจะระเบิดฟอร์มได้ไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็พอที่จะคาดหวังได้แหละนะครับว่าการที่ลูเบนอโมลิมเคยร่วมงานกับเขามาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้วิธีดึงศักยภาพของเขามาใช้งานได้นะส่วนในกรณีณเวลานั้นถ้าเขาย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวผมว่าค่อนน่าจะลุ้นได้เหมือนกันนะว่าวิกตอร์ยูเคเลสเนี่ยที่ไปแทนที่ของอเล็กซานเดอร์อีซักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะนะน่าจะระเบิดฟอร์มในอังกฤษได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าการไปอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าเหมือนกับว่ามิเกลเตต้าจะเน้นแผนการเล่นแบบเป็นระบบโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นกับการเปิดบอลไปให้ศูนย์หน้าตัวเป้ามากขนาดนั้นนะครับ ดูได้จากการที่เขาเลือกใช้มิเกลเมลิโน่ก็ดีเป็นศูนย์หน้าขัดตาทัพแล้วก็ปัจจุบันก็เลือกใช้ทางไคฮาเวิร์ตเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งเลยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ลงในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือว่าตำแหน่งกองหน้าจ๋าขนาดนั้นนะแต่จะเป็นการลงเล่นในตำแหน่งฟอลส์ไนน์นะครับเหมือนที่ทีมชาติเป็นใช้เชสฟาเบกัสในช่วงนั้นอ่ะที่ระเบิดฟอร์มสุดๆนั่นแหละนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่ามันไม่ได้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าตัวรอจบสกอร์มันเป็นศูนย์หน้าที่แบบมีสละในการเล่นนะครับไม่มีพื้นที่ตายตัวคือทำทุกอย่างคล้ายๆกับเป็นมิดฟิลด์ผสมกับศูนย์หน้าแหละนะครับปั้นเกมได้วิ่งล้อหลอกได้รอจบรอฉีกแนวรับเข้าไปทำอะไรเงี้ยก็เป็นตัวฟรีในแดนหน้าอะไรก็ว่าง่ายๆแล้วนะครับส่วนเป้าหมายหลักก็คือปีกสองข้างบุคโยซาก้าหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นมาร์ตินเนลลี่นะครับก็จะขึ้นบอลทางริมเส้นแล้วก็มีแดนกลางอีก2คนเนี่ยที่คอยสอดประสานสามคนแดนกลาง3คนที่คอยสอดประสานเติมขึ้นมานั่นเองนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเขาดีไซน์แผนรูปแบบการเล่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสูตรสำเร็จของเขานะครับเหมือนที่รูเบนอมอริมก็ยังคงตะบี้ตะบันยึดหลักในการใช้ระบบ3-4-2-1เพราะมันเป็นแผนที่เขาเคยทำได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับทางมิเกลเตต้าเนี่ยตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมากับอาร์เซนอลเนี่ยเขาพยายามวางรากฐานระบบการเล่น4-3-3รูปแบบเนี้ยโดยที่การที่ไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยมาอย่างยาวนานตลอด5-6 ปีที่ผ่านมานะครับที่เขาคุมอาร์เซนอลมาโดยตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมองได้ว่าการที่เขาไปได้ศูนย์หน้าตัวเป้าจ๋าๆอย่างวิกตอร์ยูเคเลสมาแล้วเนี่ยวิกตอร์ยูเคเลสไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวที่จะเล่นในระบบนี้ได้จะพูดอย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นในหลายๆนัดว่าวิกตอร์ยูเคเลสดูจะไม่ค่อยลงระบบกับอาร์เซนอลสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะมีจำนวนประตูบ้างให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความคาดหวังผลงานที่เขาเคยทำได้กับทาง Sporting Lisbon เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยเหมือนเป็นคนละคนกันเลยนะครับส่วนตัวนะผมเชียร์ให้เขาย้ายออกจากอาร์เซนอลไปอยู่กับทีมที่มันมีรูปแบบการเล่นที่มันชัดเจนกับการใช้ประโยชน์จากศูนย์หน้าตัวเป้าได้เต็มศักยภาพมากกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอ่ะปิดท้าย FIFA Day รอบนี้ก็ต้องบุกไปเยือนโรมาเนียยานิสฮาจีนะก็ยังคงอยู่นะครับโอ้โหปัจจุบัน27ปีแล้วเหมือนกันนะยานิสฮาจีนะครับบุตรชายของจอร์จี้ฮาจีตำนานทีมชาติโรมาเนียนี่แหละนะก็ยังคงอยู่นะครับปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยยานิสฮาจีนะครับอยู่กับอารัญญาสปอร์ในตุรกีนั่นเองนะก็สำหรับนัดสุดท้ายนะครับสวีเดนถ้าเก็บชัยชนะได้ก็จะมี10แต้มจากการลงเล่น4นัดนะเพราะว่าเขาพลาดเสมอมา1นัดนะครับส่วนโรมาเนียเนี่ยแพ้ยับๆเลย3เกมไม่ชนะใครเลยยิงได้3ประตูเสียไปถึง12ประตูนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสสูงนะที่นัดนี้ก็น่าจะแพ้โรมาเนียไม่ใช่แพ้สวีเดนในตามระเบียบนะครับแล้วก็ยังมียูเครนลงเล่นกับฮังการีนะนัดที่แล้วนี่ก็โอ้โหมีไฮไลท์สำคัญนะครับหลังเกมนะที่ไอ้เจ้าโซบอสไลน์ไปผักอกแล้วก็วิ่งหนีนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปมารุมมาตู้เมาเรื่องการข้างสนามนะพี่แกก็ปวดประสาทหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับทำท่าว่าจะมัดรวบผมพอรวบผมเสร็จปุ๊บเดินไปผักอกผู้เล่นไอ้เจ้าเบอร์5เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะบอนด้าเนี่ยนะครับในนัดที่แล้วนะไปผักอกเขาเสร็จแล้วเจ้าตัววิ่งหนีเลยแม่แสบจริงๆนะโซบอสไลน์นะครับซึ่งในนัดแรกที่เจอกันมานี่ก็เป็นยูเครนที่บุกไปชนะฮังการีมาได้1ประตูต่อ0นัดนี้เดี๋ยวดูว่ายูเครนจะย้ำแผลเก่าได้ไหมนะครับหรือว่าฮังการีจะเบาคืนได้นะในนัดส่งท้ายยูฟ่าเนชั่นลีก รอบนี้นะครับแล้วก็ยังมีมอนเตเนโกรเจอกับอาร์เมเนียนะในนัดสุดท้ายนะครับแล้วนอกนั้นก็โอ้โหเพียบเลยนะของในลีกซีนะครับก็จะเป็นคาซัคสถานเจอกับแฟโรนะครับอัลเบเนียเจอกับซานมาริโนเบลารุสเจอกับฟินแลนด์นะครับเอสโตเนียเจอกับไอซ์แลนด์ลักเซมเบิร์กเจอกับบัลแกเรียมอลโดวานะครับเจอกับสโลวาเกียแล้วก็ยังมีนะที่น่าสนใจอีกนะครับก็อังกฤษปิดท้ายด้วยการเจอกับเช็กเกียนะอังกฤษนัดที่แล้วนี่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าเหลือเชื่อสุดๆนะครับช็อกโลกเลยก็ว่าได้บุกไปโครเอเชียแล้วก็ไปถล่มเขามาปู้ยี่ปู้ยำเขามาเละเทะตุ้มเป๊ะ7-0ไอ้ตายเถอะนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับสกอร์นี้นะครับถล่มยับโครเอเชียไป7-0ในขณะที่เช็กเกียนี่ก็แพ้มา3นัดรวดเลยครับแพ้อยู่แพ้โครเอเชียมา2-1แพ้อังกฤษมา2-0ในนัดแรกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็แพ้สเปนมา3-1นัดนี้บุกไปเยือนอังกฤษนะอังกฤษจะลงเล่นในสนามเวมบรีนะครับใช้สนามเวมบรีนะแล้วก็ตามคาดการนี้ก็น่าจะส่งชุดใหญ่ลงผสมกับตัวสำรองนะครับแฮร์รี่เคนเบลลิงแฮมกอร์ดอนนะน่าจะยังอยู่ในชุด11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือตามคาดการนะครับรวมไปถึงเอสลีย์คอนซ่ากับลูอิสฮอเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีเนี่ยแล้วเจอกับโคเอนเชียเนี่ยก็น่าจะได้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันก็อยู่ในแผงกลางนะจอร์แดนพิกฟอร์ดก็เป็นมือหนึ่งอันนี้คือที่เขาคาดกันนะครับส่วนสำรองที่น่าจะได้เปลี่ยนลงไปก็ให้โอกาสเทนอเล็กซานเดอร์โนลงเล่นบ้างเทเวอร์ชาโลบาได้ลงเล่นบ้างนะครับลูอิสเคลลี่ได้ลงเล่นบ้างแล้วก็รวมไปถึงมอร์แกนโรเจอร์ที่ยิงปิดกล่องประตูที่7ในนัดที่ถล่มโครแอตไป7-0ต้องยอมรับเลยว่าวันนั้นนั่งดูแล้วก็ได้แต่เกิดคำถามขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโครเอเชียลูก้าโมดิชนะครับมาเตโอโควาซิชไม่สามารถคุมแดนกลางได้เลยรวมไปถึงหนักสุดคือคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับวูสโควิคกับไอ้เจ้าทางชูสโกกวาดิโอเนี่ยเละยับยับยับเยินแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโครเอเชียเนี่ยว่าถ้าพูดถึงโครเอเชียเราก็ต้องยอมรับแหละในรอบคัดเลือกไปยูโรยังไงเขาก็ยังคงยืนพื้นการเข้ารอบอยู่แหละแต่แค่ว่าโอ้โหในอนาคตอันไกลเนี่ยระยะยาวเนี่ยนะครับโครเอเชียจะสามารถผลิตนักเตะหน้าใหม่ๆขึ้นมาได้ไหมเมื่อเทียบกับกรีซนะครับที่อาจจะไม่ใช่ทีมชื่อใหญ่โด่งดังอะไรมากมายเนี่ยแต่กรีซเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวแรงไอเทมเยอะกว่ากรีซมันมีตัวเด็กดาวรุ่งอายุ10กว่า20ต้นๆหลายคนที่ฝีเท้าน่าสนใจมากๆนะครับล่าสุดก็เสมอกับเยอรมันมา0-0และไม่ใช่เพียงแค่เสมอ0-0กับเยอรมันกรีซในเกมนั้นเนี่ยมีโอกาสลุ้นพังประตูเยอรมันได้หลายครั้งมากๆเลยด้วยนะก็ส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมจะตามดูฟอร์มของกรีซนะเพราะมันมีนักเตะหลายๆคนที่ผมค่อนข้างสนใจเลยโซลิดปีกซ้ายของอาร์เซนอลไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับรวมไปถึงศูนย์หน้าจากไบรตันนะไอหนุ่มเดี๋ยวก่อนผมจำชื่อมันไม่ได้ดูผมดูชื่อมันหน่อยนะไอ้เจ้าหนุ่มวัย19ปีนะครับของไบรตันเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับเจ้าคอสตูลาสเนี่ยนะผลงานมันเอ้ยมันเล่นดูดีนะโลนิดิสนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนไอ้นี้ก็ดูดีนะดูวิกาสนะครับศูนย์หน้าล่างยักษ์จากโคโมไอ้นี้ก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะคือกลายเป็นว่ากรีซนะครับมีตัวแรงไอเทมที่อาจจะไม่ได้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับยุโรปอะไรมากมายนะแต่รวมๆแล้วต้องบอกว่าพอมาลงเล่นทีมชาติแล้วเนี่ยเฮ้ยผลงานใช้ได้แบบปาบลีดิสแนวรุกจากเบนฟิก้าก็ดีนะครับ ในส่วนแผงกลางนี่ก็หลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีนะแต่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นผลงานสักเท่าไหร่หลายๆคนนะครับนะใช้ได้เลยกรีซเนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยทีมนี้น่าจะเป็นทีมม้ามืดทีมหนึ่งเลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับแมตช์ส่งท้ายฟีฟ่าเดย์ในรอบนี้เนี่ยก็ยังมีโครเอเชียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนหวังว่าจะไม่โดนย้ำแค้น7-0เหมือนอย่างที่อังกฤษทำได้นะนะครับสเปนนี่ก็ในนัดแรกที่เจอกับโครเอเชียมาพวกเขาก็โอ้โหถล่มมา4-1เลยเหมือนกันว่ะนัดนี้นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะโครเอเชียนะครับเจอกับบอลโอ้โหที่เรียกได้ว่าหน้าปวดประสาทกับจังหวะการครองบอลการครองเกมของสเปนนะคือถ้าได้ครองบอลแล้วก็โดนเอาคืนยากครับเสียบอลยากนะสำหรับสเปนนะนัดแรกโดนมา4 นัดนี้เล่นในบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะโดนอีกกี่ลูกนะสำหรับทางโครเอเชียในการเปิดบ้านเจอกับสเปนแล้วก็มีอีก2 คู่ครับสกอตแลนด์เจอกับสโลเวเนียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับนอร์ทมาเซโดเนียนะก็กำลังจะปิดตัวลงแล้วนะสำหรับ FIFA Day ในรอบนี้นะครับส่วนที่จบไปแล้วเมื่อหัวค่ำก็เพิ่งจะจบไปเมื่อตอน5 ทุ่มนี่แหละก็ทีมชาติไทยนะครับลงแข่งกับอินโดนีเซียเจ้าภาพในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับครั้งแรกที่จัดโดยฟีฟ่านะก็กลายเป็นอินโดนีเซียล่ะครับที่ได้เป็นแชมป์สมัยแรกของฟีฟ่าอาเซียนคัพไปนะเสมอกันในเวลา1-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็มาเสมอกันเป็น2-2แล้วก็ไปตัดสินกันการโดยการดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นทางอินโดนีเซียเนี่ยที่แม่นกว่าก็เอาชนะการดวลจุดโทษไปได้4-2นะไทยก็พลาดไป2 ประตูนะครับจากจังหวะที่ยิงไปชนเสาเด้งออกแล้วก็อีกจังหวะนึงก็ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูอินโดนีเซียนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเอาจริงแล้วประตูทีมชาติไทยก็มีโอกาสเกือบจะเซฟได้เหมือนกันนะครับลูกแรกก็พุ่งไปถูกทางแล้วแหละแต่ว่ามันก็ปัดไม่ออกนะครับลูกที่สองก็เหมือนกันเลยพุ่งไปปัดได้แล้วแต่บอลมันแรงพอที่จะนะครับทะลุมือเข้าประตูไปนะก็กลายเป็นว่า FIFA อาเซียนครับสมัยแรกของอาเซียนเราที่จัดโดย FIFA เนี่ยเป็นอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับที่ได้ไปนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าในครั้งหน้าเนี่ยนะครับ FIFA อาเซียนครับเนี่ยจะจัดอะไรยังไงกันบ้างนะ FIFA อาเซียนครับนะครับก็ในครั้งหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าครั้งหน้านะครับจะมันจะ2 ปีครั้งหรือเปล่านะ FIFA อาเซียนครับเนี่ย FIFA อาเซียนครับนะครับก็สำหรับในครั้งหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาประกาศออกมาแล้วหรือยังนะครับว่าเหมือนจะยังไม่มีนะเหมือนจะยังไม่มีประกาศออกมานะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพนะครั้งนี้ก็อินโดนีเซียเป็นแชมป์นะครับนะแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นรองแชมป์นะครับส่วนอันดับ3อันดับ3นี่ก็เป็นมาเลเซียนะแล้วก็อันดับ4นี่เป็นเวียดนามนะครับนะสมัยแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีการปรับขึ้นเลื่อนชั้นตกชั้นด้วยนะครับสำหรับในกลุ่มของ Challenge Cup เนี่ยนะครับก็ฮ่องกงได้เป็นแชมป์นะรองแชมป์คือโอ้กัมโบเดียกัมโบเดียได้รองแชมป์นะครับโอ้ว้าวนะซึ่งเดี๋ยวในครั้งหน้านี้ก็เดี๋ยวมันจะมีการปรับนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกันด้วยนะซึ่งใน FIFA อาเซียนครับรอบแรกเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียนะครับไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็2ทีมที่เชิญมาคือบังกลาเทศกับปากีสถานนั่นเองนะแล้วก็สำหรับFIFA อาเซียนครับ อาเซียนชาเลนจ์คัพนะครับก็จะมีในกลุ่มอาเซียนเราก็จะมีเมียนมานะครับมีกัมพูชามีลาวนะมีบูไนมีติมอร์เอสเต้นะครับแล้วก็ทีมที่เชิญเข้ามาร่วมก็คือทางฮ่องกงนะก็เดี๋ยวดูนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะไปจัดที่ไหนใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับณเวลานี้เท่าที่ผมเห็นนี่ก็เหมือนจะยังไม่ได้มีประกาศออกมานะว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นใครเป็นเจ้าภาพนะครับเนี่ยนะมันยังไม่มีการประกาศออกมานะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับในกลุ่มลีกบนอ่ะใช้ง่ายๆคือลีกบนก็คืออาเซียนคัพนะครับลีกล่างก็จะเป็นชาเลนจ์คัพนั่นเองนะครับอ่ะมาปิดท้ายกันหน่อยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล5ลีกใหญ่ของยุโรปที่จะกลับมาทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ก็จะประเดิมด้วยอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับลีดส์นะครับแข่งกันในช่วง18:30ของวันเสาร์นะแล้วก็ในช่วง20:00นะครับก็จะมีแอสตันวิลล่าพบกับเบนฟอร์ดเชลซีพบกับบอร์นมัธอิปส์วิชทาวน์พบกับฟูลแลมแล้วก็ซันเดอร์แลนด์พบกับไบรตันนะครับส่วนคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์20:30แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเสือลำบากเสือตบอับมาเจอกันนะครับสองทีมนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเก็บ3 แต้มได้สเปอร์จะยังคงยิงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสเปอร์ก็เพิ่งจะกลับมายิงได้อีกครั้งหนึ่งนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างน่าเป็นห่วงกันนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าอาจจะเลือกเอ็ดดี้ฮาวมาคุมทีมนะครั้งก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกับมิสเตอร์ฮานไว้ใน Follow the Game ว่าสเปอร์เนี่ยนะมันก็มีแคนดิเดตมันก็ถ้าจะปลดเดชาบีออกไปจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นใครดีนะครับเราก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเอ็ดดี้ฮาวดูแล้วคาแรคเตอร์น่าจะเหมาะสมกับการมาคุมท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแต่ด้วยความที่เป็นเอเนียสแหละนะเซอร์ทีมแรดคลิฟก็พยายามอยากจะใช้โค้ชอังกฤษนะครับไอ้เจ้าชื่ออะไรนะก็ไปคุมสวีเดนอยู่ณเวลานี้นะครับทางผมลืมชื่อเดี๋ยวขออภัยที่คุมสวีเดนอยู่ณเวลานี้นะครับก็เป็นทางชื่อลืมชื่อเฉยแกรมพอตเตอร์ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทางเอนิออสเนี่ยทางเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยอยากจะได้เขามาคุมทีมนะแล้วก็รวมไปถึงเซอร์แกเรธเซาท์เกตนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเวลานี้ก็เอ็ดดี้ฮาวก็ดูน่าจะเหมาะดีเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าบุญบารมีที่สั่งสมมากับการคุมก่อนหน้านี้ก็บอร์นมัธแล้วก็มาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยจะแข็งแกร่งพอขลังพอที่จะเอานักเตะแมนยูอยู่หรือเปล่านะส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นกันที่ในเวลา20:00ก็จะมีคริสตัลพาเลซพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ฮัลล์ซิตี้พบกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญเลย20:30ของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูลจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีการโหมโรงกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าซิตี้เตรียมเจอการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเดอะคล็อปป์ได้เลยนะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเดือดขนาดไหนแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่ำคืนวันจันทร์ครับ Monday Night ในเวลา2:00โคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดจะพบกับนิวคาสเซิลลาลิก้าสเปนครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะก็จะเริ่มจากค่ำคืนวันศุกร์ก่อนเลยครับในเวลา2:00มาลาก้าเจอกับเอสปันยอลในค่ำคืนวันเสาร์ครับเริ่มในคู่แรกเวลา1:00ลาโยบาเยกาโน่พบกับแอตเลติกบิลเบา15:00ครับอาราเบสพบกับอาตเลติโกมาดริด17:30ครับบาร์เซโลนาจะพบกับเกตาเฟ่ก็ต้องมาดูว่าลาฟินยาจะฟิตทันกลับมาลงเล่นในเกมเจอกับเกตาเฟ่ได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลเนี่ยในการไปทัวร์แมตช์กระชับมิตรกับออสเตรเลียแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บต้องส่งตัวกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ตามข่าวก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะฟิตพอลงเล่นในนัดเจอเกตาเฟ่ได้แหละนะครับแล้วก็คู่ดึกของค่ำคืนวันเสาร์ในเวลา2:00ครับเรอัลมาดริด ต้องพบกับวิญญาเรียลเช่นเดียวกันครับคลียร์เนปาเป้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากที่จบเกมแรกของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าจะฟิตพอลงเล่นเจอกับวิญญาเรียลได้หรือเปล่านะแล้วก็ในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเริ่มกันที่เวลา1ทุ่มเอลเช่พบกับเซตาบีโก้ในเวลา3ทุ่ม15ครับโซเซดาดพบกับเดปอร์ติโวลาคอรุญญาในเวลา5ทุ่มครึ่งเบติสพบกับโอซาซูน่าแล้วก็คู่ดึกของค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเวลา2:00ลาซิ่งซานตาแดพบกับบาเลนเซียมันเดย์ไนท์ครับเวลา2:00เลบันเต้พบกับเซบีย่าเกาโชซิเลียครับสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้ในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่มเริ่มด้วยเจนัวพบกับฟิออเรนติน่าในเวลา5ทุ่มครับอินเตอร์พบกับปาม่า1:45นาโปลีพบกับโฟเซโอเน่ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับอันนี้นี่เริ่มเร็วหน่อยตั้งแต่ในเวลา5โมงครึ่งเลยโคโม่พบกับโรม่าคู่นี้น่าดูมากๆครับแล้วก็มาในเวลา2ทุ่มครับลาซิโอพบกับมอนซาเลชเช่พบกับโบโลญญานะครับ2ทุ่มนี่แข่งกัน2คู่เลยแล้วก็ในเวลา5ทุ่มครับซัสซูโร่พบกับเอซีมิลานคู่ดึกครับเวลา1:45กายารีพบกับยูเวนตุสส่วนค่ำคืนวันจันทร์มี2คู่ครับ5ทุ่มครึ่งแอตแลนต้าพบกับเวเนเซียแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ดึกมันเดย์ไนท์นะครับ1:45โตริโน่พบกับอูดีเนเซ่บุนเดสลีกาเยอรมันเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์เลยครับ1:30ดอร์ทมุนด์พบกับเบเมนในคู่วันเสาร์นะครับ2ทุ่มครึ่งนี่มีเพียบเลยอัลส์บวกพบกับไบเยนมิวนิคฮอฟเฟนไฮม์พบกับฮัมบูร์กไมส์พบกับเลเวอร์คูเซนพาเดบอร์พบกับสตุตการ์ดยูเนียนเบอร์ลินครับพบกับเอลส์แวร์เบิร์กแล้วก็ในเวลา5ทุ่มครึ่งครับอาร์บีไลป์ซิกพบกับทางไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตส่วนในคู่ของค่ำคืนวันอาทิตย์มีอีก2คู่นะครับ2ทุ่มครึ่งก็จะเป็นโคโลนพบกับกรัดบักแล้วก็4ทุ่มครึ่งครับไฟบวกพบกับชาวเก้อย่าลืมนะครับเอลส์เวเบอร์อย่าลืมตามเชียร์กันนะปิดท้ายด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสครับเริ่มต้นกันด้วยค่ำคืนวันศุกร์เลย1:45ลองเจอกับลียงนะครับแล้วก็ค่ำคืนวันเสาร์ครับเริ่มที่เวลา4:15ลิวเจอกับเลอาฟคู่ดึกครับ1:45มีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะแบลตเจอกับองเช่ลอริยองเจอกับปารีส FC โมนาโกเจอกับตูลูสและก็ปารีสแซงต์แชงแมงครับเจอกับเลอมองส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่มเวลา2ทุ่มนีสเจอกับสตาร์บูกแลงเจอกับออกแซนะครับในเวลา4:15แล้วก็ปิดท้ายด้วยในเวลา1:45ครับทัวร์เจอกับมักเซยนั่นเองนะครับนี่ก็คือแมตช์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับในการแข่งขันของ5ลีกใหญ่ของยุโรปนั่นเองนะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: ยูโรลีกโฟกัส
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาโมนี้ดินฟ้าอากาศค่อยดีขึ้นเมฆฝนก็หายไปต้องว่าแจ่มใสก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่อย่างนี้มีฝนมีหนาวมีร้อนสลับสับเปลี่ยนกันไปในชีวิตของเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในวัยชราร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกันแต่เรานั่งสงบใจแล้วก็นึกถึงอดีตคือนึกถอยหลังไปว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอะไรนึกไปตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาเป็นเด็กน้อยๆเติบโตขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมสมัยก่อนไม่มีอนุบาลเรียนชั้นประถมเรียนมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับบางคนจบการศึกษาแล้วก็ทำงานทำการมีเย้ามีเรือนมีบุตรมีธิดาชีวิตสำมุกสำบันพบกับความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการเดินทางเดินขึ้นดอยบ้างลงบ้างถนนดีบ้างกรุกราบ้างพบธรรมชาติสองข้างทางบางแห่งก็น่าดูบางแห่งก็แห้งแล้งไม่น่าดูจนกระทั่งมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าไปอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบกันเสียทีก็ไม่รู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้คนชอบจบฉากชีวิตด้วยการทำลายตัวเองความจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่กี่คนเมื่อเทียบส่วนพลเมืองซึ่งมีตั้ง60 ล้านคนตายไปก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันเป็นข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ปรากฏในโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าตายเป็นข่าวโด่งดังกันทั่วไปกระทึกครึกโครมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเขาใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องมัวเมาหมกมุ่นในเรื่องความสนุกสนานเองหาบางคนก็เป็นดาราแสดงในจอโทรทัศน์ในรูปต่างๆตามบทที่เขาบอกให้แสดงแต่ว่าบทแสดงของตัวเองนั้นไม่ค่อยจะถูกบทบาทเท่าใดชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเป็นหนี้เป็นสินรุงรังจนแก้ไม่ไหวก็เลยกระโดดลงไปลอยไปในแม่น้ำในคลองซึ่งมีน้ำสกปรกแล้วก็ถึงแก่ความตายไปบางคนก็ตายแบบวิถีหน่อย
ขึ้นไปบนหลังคาตึกสูงสูงแล้วก็ทุ่มตัวลงมามากระทบของแข็งก็เรียบร้อยบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็กินยาตายมีวิธีตายแปลกๆรวมความว่าทำลายตัวเองเพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ไขจนปัญญาเป็นพวกที่ห่างเหินจากธรรมะไม่สนใจเข้าหาพระในที่จะสอนธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไปวัดเหมือนกันชอบไปหาพระที่เจาะเอกบาลเล่นต้มน้ำลายรถหัวหรือว่ารถน้ำมนต์ให้มันไม่มีอะไรเจริญทางจิตใจไปแล้วก็งู้มากลับมาเหมือนเดิมช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทำลายตัวเองไม่เสียหายโดยนึกว่าจบจากชีวิตกันเสียทีแต่มันสร้างปัญหาให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเป็นทุกข์รับทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เพราะไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตขึ้นในความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานด้วยประการต่างๆไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่เดินผ่านวัดที่เขาสอนธรรมะบ้างไม่สนใจฟังมีหูไม่ใช่ฟังสิ่งที่ควรฟังมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ควรดูมีใจก็ไม่คิดพิจารณาในสิ่งที่ควรคิดพิจารณาเป็นอยู่อย่างงู้ไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เลยก็ทำลายตัวเองคนทำลายตัวเองก็ไม่ใช่คนที่งู้แต่พูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีการศึกษาก็มีเหมือนกันเช่นว่าได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ยังเป็นด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนกันอยู่พอเกิดอึดอัดกัดใจก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายมีปืนแกล้งก็เปรี้ยงเราให้เอาศพมาเผาที่วัดนี้สองด็อกเตอร์แล้วมันไม่เข้าท่าซะเลยมีความรู้ตามลูกนิยมว่าเป็นปัญญาชนแต่ยังเป็นคนปัญญาอ่อนในทางศาสนาไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยเสียคนเพราะว่าไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรจะเข้าใจถ้าได้เรียนธรรมะไว้บ้างก็พอจะเป็นห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำเร็วเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะไปไหว้เป็นเครื่องประล้าประโลมใจเป็นเครื่องปลอบใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะเรื่องอื่นมันช่วยไม่ได้วัตถุนี่มันช่วยไม่ได้เป็นว่ากลุ้มใจขึ้นไปดื่มเหล้าเวลาเมามันก็ไม่รู้ประสีภาษาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนก็ไม่มีความทุกข์ในขณะนั้นแต่พอสั่งเมาก็ทุกข์ต่อไปหรือไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีก็เพลินไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาจากสถานที่เหล่านั้นความทุกข์มันก็รออยู่ตรงนั้นพอออกพ้นความสนุกสนานก็กลุ้มใจนั่งรถกลับบ้านด้วยความกลุ้มด้วยความทุกข์ต่อไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ตัดเหตุ
พระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดเจนเข้าใจถูกต้องว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปการมาของเราเองแต่คนไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเวลามีอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ไปโทษดวงดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆมาตะกี้ก็มีแม่ลูกสองคนมาถวายของถวายที่กรวดน้ำอันหนึ่งพระพุทธรูปเล็กๆองค์ผ่านใบหนึ่งแม่บอกว่าลูกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมาดวงไม่ดีหลวงพ่อถามว่าดวงมันแหว่งตรงไหนที่มันไม่ดีมันขาดไปอะไรไปมันไม่ดีแม่บอกว่ามันก็ได้เพราะว่าพ่อบ้านนี่ไม่เอาไหนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันทำมาหากินเงินก็ไม่ค่อยเหลือเอาได้ผัวจันไรมันก็อย่างนี้เองอ่ะมันไม่ใช่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่มันชั่วไอ้ผัวนั้นมันชั่วมันถึงเอาตัวไม่รอดบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ธรรมพุทธทาสท่านเขียนไว้อย่างนั้นบอกว่าเมื่อไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะมันไม่ทำตามคำสอนมันทิ้งอาจารย์ชั่วนานแล้วจึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะแก้อย่างไรมันก็ต้องแก้ที่ชุดที่เหตุนะเหตุของความชั่วมันอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่มีคนช่วยแก้อีกอะเมืองนอกก็ไม่มีพระที่จะช่วยแก้ปัญหาพระที่ไปอยู่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้าน

มันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งลงพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือความชั่วทั้งหลายที่ทำแล้วทำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คนไปอยู่บ้านเมืองนอกถ้าตั้งใจทำมาหากินรู้จักเก็บออมรอมริบยอมตั้งตัวได้ไม่ลำบากยากแค้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติธรรมตั้งตัวไม่ได้เอาตัวไม่รอดอเมริกาแล้วก็ไปร้านขายอาหารแม่บ้านก็บ่นบอกว่าสามีของดิฉันนี่เป็นลูกศิษย์พระสังฆราชบวชกับวัดพระสังฆราชแต่มันไม่เอาพระสังฆราชไปด้วยมันเลวไหลแบบชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่นพนันทางโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเอาแต่เรื่องธรรมะกินคนก็มาสั่งอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์เพลินไปเมียโกรธขึ้นมาเลยยกโทรทัศน์ไปทิ้งซะที่กองขยะมันไปเก็บมาแล้วเปิดฮะดีกว่าเก่าเลยเมียโกรธขึ้นมาเอาไม้ก้อนทุบจอซะเลยไม่ต้องดูต่อไปไปงั้นมันไม่เข้าเรื่องเลวไหลไม่ได้ตั้งใจทำดีตามที่ควรทำเลยเอาตัวไม่รอดเยอะแบบนั้นเยอะพอวันศุกร์ก็นุสากับรถไปเมืองลาสเวกัสไปเสี่ยงโชคแต่ว่าแพ้ก็กลับหน้าเศร้าชนะก็หน้าบานน้อยแต่วันหลังไปก็แพ้อีกมันไม่มีความเจริญอะไรเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันเสื่อมหรือเจริญเอาคิดไม่ได้ชีวิตซ้ำซากอยู่กับความชั่วตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่มันเป็นปัญหาคนเราสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เองแต่เรารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องชีวิตมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอันนี้การศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้คนทุกคนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรมันเกิดที่ตัวเราความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนความเป็นที่รักที่ชังของคนทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอย่าไปเชื่อให้เผยออกไปนอกรูนอกทางอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ตัวแล้วปัญหาทั้งหลายก็จะถูกแก้แต่ว่าในบ้านเมืองของเรานี้มีคนที่ดึงคนไปหาความโง่ความเกลามากกว่าคนที่ดึงคนไปหาปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดึงคนออกไปนอกรูนอกทางเป็นหมอดูหมอปลุกหมอเสกลงเลขลงยันยุ่งแต่เรื่องไสยศาสตร์ตลอดเวลาใครไปหาก็ทำแต่เรื่องไสยศาสตร์เรียกว่ารับเคราะห์ชาวบ้านพระนั่งรับเคราะห์เคราะห์มันก็แย่ไปรับของก็ทำไมเคราะห์ตายบาปก็ทำไมมันควรจะสอนให้เข้าใจว่าเคราะห์คืออะไรโชคคืออะไรมันเกิดจากอะไรควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไม่แนะไม่สอนแต่ว่าทำแต่พิธีอยู่อย่างนั้นคนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เข้า

0: กลายพระพุทธเจ้าไม่เข้ากลายพระธรรมไม่เข้ากลายพระสงฆ์ยิ่งทำก็ยิ่งห่างออกไปทุกวันทุกเวลามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ที่ความเชื่อเหลวไหลไม่ได้เอาปัญญามาใช้การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจึงต้องหันมาเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เปิดไปหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทำผลมันก็จะดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อถูกทางทำถูกทางแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ายากเพราะว่าความเชื่อฝังหัวไม่มีผู้แนะนำชักจูงแนวคิดแนวชีวิตให้เข้าใจในรูปใหม่จึงเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พอสมควรไม่ว่าในวงการไหนวงการชาวบ้านวงการพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวนอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมกันแต่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์อันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดท่านคงตกใจตกใจว่านี่มันถืออะไรกันเว้ยคำสอนที่ฉันสอนไว้มากมายมันหายไปไหนหมดมันเอาอะไรมายึดมาถือมาปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าคงจะตกใจถ้ากลับมาเกิดในยุคนี้ในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปนอกลู่นอกทางกันหมดไม่เดินตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขีดให้เดินพระองค์ก็คงจะตกใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะมันเปลี่ยนกันไปมากจนเสียรูปเปลี่ยนจนเสียรูปจนจำรูปเดิมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือความเสียหายที่เกิดอยู่ในวงการของเราทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธศาสนาจุดยืนมันไม่ค่อยมีแล้วพระพุทธศาสนาที่เสื่อมมาจากประเทศอินเดียเนี่ยเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคนอินเดียไม่เคารพไม่บูชาแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทำผิดคือต้องการดึงคนเข้าวัดโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเอาสิ่งทั้งหลายมาล่อมาจูงใจคนทำตามวิธีของพราหมณ์ที่เคยทำมาก่อนทำทุกอย่างให้คนได้มาวัดกันคนก็มาแต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เข้าใจขึ้นมาก่อนนะไอ้แบบนี้ของเราเคยทำมาเนี่ยพราหมณ์เคยทำอย่างนี้พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนพราหมณ์แล้วเราจะมานับถือพุทธทำไมนับถือพราหมณ์ดีกว่ามันก็ถอยหลังไปหาพราหมณ์หมดกลายเป็นศาสนาฮินดูอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะพระสงฆ์เราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไหลไปตามลาภตามสักการะพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสองทางทางหนึ่งไปสู่ลาภทางหนึ่งไปสู่นิพพานเกิดความดับทุกข์ถ้าเราเดินทางไปสู่ละมันก็ห่างพระนิพพานคือความดับทุกข์ทำลายจุดยืนของเราเองไม่มีความมั่นคงอะไรพระองค์พูดตรัสว่าอย่างนั้นเราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นส่งเสริมกันอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องปฏิบัติก็เผลอไปนอกลู่นอกทางแม้จะเจริญภาวนาก็ยังเป๋ยังออกไปนอกลู่นอกทางบางทีก็เปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญเปลี่ยนพูดว่าพระนิพพานมีตัวตนอย่างนี้มันก็ไกลไปแล้วมันไม่ถูกหลักเดิมแล้วพระนิพพานเป็นตัวเป็นอนัตเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาขึ้นมันก็เป็นฮินดูไปทั้งนั้นเอง พราะฮินดูก็มีอัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมาตตมันบรมอัตตาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากตัวนั้นแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปถอยกลับไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ตัวเดิมเป็นนิรวานของเขาแต่นิพพานของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานคือความว่างจากกิเลสหมดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้เวลานี้สอนว่านิพพานเป็นตัวให้คนเข้าไปเกาะไปยึดอันนี้คือสอนผิดแต่ไม่มีใครคัดค้านแล้วก็สำนักใหญ่คนมากจูงคนไปได้เยอะให้หลงไหลมัวเมาในคำว่าบุญเนี่ยให้คนเมาบุญทำบุญกันจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลำบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทำบุญสักพอสมควรเอาไว้สำหรับใช้บ้างสำหรับกินบ้างสำหรับดำเนินชีวิตการงานบ้างไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่วิธีการโฆษณาก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลมัวเมาแล้วก็เสียสละเอาเงินไปสร้างวัตถุที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่สังคมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันสำนักใหญ่การโฆษณาแพร่หลายคนก็หลงไหลมัวเมากันในกิจกรรมอย่างนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับหูหลับตาเชื่อพอติดกลับไปในสำนักก็แล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้นนี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้องพลาดจุดหมายอันเป็นหลักหน้าแท้ในทางพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไปกันมากเพราะคนปัญญาอ่อนมากมีมากในบ้านเมืองในโลกคนปัญญาอ่อนเยอะกว่าดังมันก็เหมือนกันโง่ๆเหมือนกัน
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
0: ฝรั่งมันจูงคนไปฆ่าตัวตายกันก็มีไปฆ่ากันที่ประเทศอื่นประเทศกาหน้าในอเมริกาใต้ไปฆ่ากันตั้ง 2,000 คนตายพร้อมกันอยู่โลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าอยู่เลยตายจะดีกว่าได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยชวนกันกินยาตายไอ้หัวหน้ามากินน้อยเลยไม่ตายนอกลูกน้องทั้งหลายตายเกลี้ยงอ่านข่าวแล้วนึกในใจก็รังเนี่ยมันยังโง่เหมือนกันไม่ใช่ฉลาดทุกแง่ทุกฉลาดในด้านเทคโนโลยีในเรื่องวิทยาการแผนใหม่แต่ในเรื่องศาสนาก็ยังโง่อยู่คนยังหลงยังงมงายกันอยู่ไม่เข้าเรื่องมีบ่อยๆแต่บางทีก็มาสอนถึงเมืองไทยนู่นไปสอนบนภูเขาจากจูงชาวเขาให้เชื่อให้นับถือไปหาคนที่ยังองค์ไม่รู้อะไรให้ปฏิบัติกรมการศาสนารู้เข้าก็ไปสังเกตหัวหน้าก็เป็นหนีออกไปนอกประเทศแล้วมันแบ่งกันมาทำคนให้หลงให้เข้าใจผิดโดยวิธีการต่างๆมีอะไรแปลกๆแล้วคนไทยเราก็ชอบของต่างประเทศเสียด้วยถ้าเป็นกวรังเป็นอะไรมาโอ้ชอบอกชอบใจเขาคิดค่าสอนแพงตั้ง 4-5,000 บาทวัดไทยไม่คิดอะไรก็ไม่มาต้องไปเป็นลูกศิษย์กวรังเสียค่าปฏิบัติ ได้เสียเงินแล้วก็สบายใจถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรถามไปอย่างนั้นเองมันมีเทคนิคล่อใจคนทำให้ตื่นเต้นพวกโยคีอินเดียนี่มีเทคนิคเยอะไปต้มฝรั่งได้เงินเยอะๆนะได้รถยนต์มากๆได้ที่ดินอะไรมันหลอกต้มเรียกว่ามหาฤาษีไปอยู่ที่อเมริกาลูกศิษย์เยอะฝรั่งปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาปฏิบัติแล้วก็สร้างสำนักได้ใหญ่โตวันนี้ส่วนรัฐบาลไปเก็บภาษีไม่ยอมเสียก็บอกกลับประเทศได้เอาส่งกลับประเทศอินเดียไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นเทคนิคเขามากเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีที่ล่อคนให้หลงให้มัวเมาให้เข้าใจผิดนั่นไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่วิธีอย่างนั้นแต่ใช้วิธีพูดจาแนะนำให้เข้าใจความจริงจนเขาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อตามเขาบอกตามเขาว่าแต่เชื่อเพราะเห็นชัดด้วยตัวเองและพระองค์พยายามพูดจาชี้แจงอธิบายเหตุผลให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่วิธีการหลอกล่อเพื่อเอาตัวคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นขหบดีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนมาก่อนแต่ว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศไพเราะอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปพูดกันแกก็อยากจะไปฟังบ้างเลยไปลาอาจารย์ด้วยความเคารพบอกว่าอยากจะลาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหน่อยอาจารย์ไม่ยอมไม่ไปอาจารย์กลัวลูกศิษย์จะตีตนออกห่างตรณีเลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลยไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแปลกไปเหมือนที่เราสอนเหมือนกันไปไม่ได้เพราะอาจารย์ห้ามครั้งที่สองไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สามไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามแต่แกดื้อแล้วแกไม่ยอมแล้วแกก็ไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกับพวกบริวารหลายคนพอเข้าไปในบริเวณวัดเจตวันก็ไม่มีใครสนใจต้อนรับกับสู้อะไรเมื่อได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์บอกว่าข้าพระองค์ในต่อไปสำนักไหนนะเขายกธงต้อนรับนะเขาเขียนคำว่ายินดีต้อนรับท่านสนชัยเหมือนบ้านเราเขียนต้อนรับใครต่อใครแต่ว่าข้าพเจ้ามาสู่สำนักของพระองค์ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครสนใจแล้วได้มาฟังธรรมของพระองค์พระองค์ก็สอนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงสนใจเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจไปขวางตั้งใจจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าโต้เถียงเพื่อเอาชนะข้าขานกันแต่ว่าโต้กันพวกศาสนิกอื่นหรือที่เขาเรียกว่าเดียรถีเดียรถีนี่ไม่ใช่คำหยาบคายอะไรหมายความว่าท่าอื่นเป็นชื่อของท่าน้ำเดียรถีคือท่าอื่นอัญญะเดียรถีหมายความว่าท่าอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าอัญญะเดียรถีเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับโดยดีคุยกันสนทนากันแล้วเขาบันทึกไว้ละเอียดว่าเดียรถีคนนั้นถามอะไรพระพุทธเจ้าตอบอะไรแล้วก็แย้งเรื่องอะไรเขียนไว้ละเอียดในพระสูตรหน้าสนใจก็ไปโต้เถียงปัญหาสนทนากันยาวเป็นสูตรยาวผลที่สุดก็ยอมจำนนด้วยเหตุผลมายอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ ธอเปลี่ยนใจจากสนิครนมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพอใจไหมในการกระทำเช่นนั้นพระองค์กลับบอกว่าคิดดูดีนะท่านนี่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคนเขาให้เกียรติเขานับถือท่านเคยนับถือพวกนิครนมาโกนแล้วจะมาเปลี่ยนใจนับถือเราละคนก็จะหาว่าเป็นคนใจง่ายเปลี่ยนง่ายมันไม่สมควรนะคิดดูให้ดีนะสนใจได้ความเช่นนั้นก็ยิ่งปลื้มใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นครูอื่นอาจารย์อื่นเพียงแต่สนใจมาวัดนี่ก็ยกธงต้อนรับแล้วถ้าสนใจไปนิมนต์ไปที่บ้านก็เรียกว่าเดินเป็นกระบวนไปแล้วดีอกดีใจแต่ว่าพระองค์นี่ไม่แสดงอาการอย่างนั้นต่อข้าพระองค์ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นในการมาของข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยสนทนาธรรมกันเรียบร้อยเมื่อข้าพระองค์เลื่อมใสอยากจะเป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์กลับห้ามไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นเพราะจะเสียชื่อเสียงข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกว่าเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกอย่างนึงเตือนว่าบ้านของท่านเนี่ยเคยเป็นที่ไปมาของพวกนิครนว่าท่านเปลี่ยนใจมานับถือเราแล้วอย่าปิดประตูบ้านสำหรับคนเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นจะมาบ้านของท่านก็ให้ต้อนรับตามปกติเคยกราบเคยไหว้เคยให้อาหารเคยต้อนรับอย่างไรให้กระทำอย่างนั้นอย่าแสดงอาการรังเกียจนี่นามพระทัยของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะสมมติคนไทยไปนับถือศาสนาอื่นที่เขามาสอนนะมันเขาห้ามไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไปวัดไม่ให้พระมาบ้านนี่ใจคับแคบพวกสอนศาสนาใจคับแคบทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอบ้านเธอเป็นที่ไปมาของเนรตินิครนอย่าปิดประตูบ้านต้อนรับเหมือนเดิมเขามาก็เคยง่ายเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องสอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องแตกแยกแตกร้าวกับพวกเดิมพระองค์ใจกว้างนี่ก็สนใจก็มาแสดงความปลื้มอกปลื้มใจแต่บอกว่าจะปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำบ้านสนใจก็ยังเป็นบ้านเปิดกว้างสำหรับทุกนิกายทุกลัทธิที่เข้ามาบ้านในการต้อนรับด้วยดีเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงธรรมะก็รังเกียจกันเป็นศิษย์อาจารย์นั่นรังเกียจอาจารย์โน้นห้ามไม่อ่านหนังสือของคนนั่นของคนนี้นี่คือความเป็นคนใจคับแคบทั้งนั้นไม่กว้างขวางไม่ถูกต้องการกระทำที่มันไม่สมควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในวงการพุทธศาสนาเอาพอคำวันนี้หนูมานั่งนี้อย่านั่งตรงนั้นร้อนคำวันไหนคำวันไหนนั่งเก้าอี้ที่ว่างค่อยๆเดินเข้ามาานั่งตรงนั้นนะนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งเถอะนั่งนั่งตรงนั้นนะเอาละเอาเถอะนั่งตามสบายพระพุทธศาสนาของเราไม่สอนคนให้คับแคบแต่สอนให้เป็นคนมีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศไทยเราที่อยู่ได้เป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนใจกว้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีน้ำพระทัย กว้างขวางอารยารอบชาวต่างประเทศแม้ว่าเป็นนักสอนศาสนาจะมาตั้งสำนักสอนศาสนาในเมืองไทยไม่ทรงรังเกียจยังทรงเอื้อเฟื้อถึงขนาดให้ที่ดินสร้างโบสถ์ที่ถนนสาทรเราไปแล้วจะเห็นโบสถ์สาทรเหนือโบสถ์ฝรั่งนั่นในหลวงประทานที่ให้ไปสร้างไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินท่านเอื้อเฟื้อเปื้อแผ่ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความมีใจกว้างตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครใครเข้ามาทำงานสอนอะไรก็สอนไปเถอะตามสบายไม่ว่าอะไรหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่ไอ้พวกเขาเรียกว่าวัตชตาเวอร์บอกโลกใหม่บอกนี่มันตึงๆอยู่หน่อยไปก่อใช้สถานที่พุทธสถานหลวงพ่อให้ใช้ป่าพลได้มาฟังด้วยแต่ว่าไม่มีมัญญาเวลาไปพูดกลับไปติเตียนพุทธศาสนาในบ้านของชาวพุทธชาวบ้านก็มาต่อว่าบอกว่าท่านเจ้าให้เขาทำไมให้แล้วมันไม่รู้จักบุญคุณมันมาด่าพุทธศาสนาอ้าวถ้าไม่ให้แล้วจะรู้ยังไงถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะรู้อย่างไรว่าจิตใจพวกนี้มันขนาดไหนเนี่ยนี่เราให้จะได้รู้ทีหลังมาขอจะได้ไม่ให้จะได้อ้างว่าท่านไม่มีมารยาทในการเผยแผ่ธรรมะจิตใจไม่เป็นธรรมจึงไปสอนอย่างนั้นเราจะได้ว่าเขาได้ที่หลังมาขอหลวงพ่อแม่ก็ถามว่าทำไมไม่ครั้งก่อนทำไมให้บอกครั้งก่อนให้แต่ว่าพวกท่านนี่ไม่มีมารยาทพูดจาไม่ถูกต้องมาพูดในบ้านชาวพุทธแล้วไปตีเตียนพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกไหมล่ะมันเป็นสมบัติของผู้ที่รู้ธรรมะหรือเปล่าเราหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าไม่เรียบร้อยไม่ทดลองก่อนดูว่าเขาเป็นยังไงเราก็ให้ทำใจกว้างของเราแต่เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราทีหลังก็ไม่ต้องให้เป็นงั้นโดยปกติก็ไม่ได้คิดรังเกียจใครในเรื่องต่างความแตกต่างของศาสนาถือว่ามีธรรมะอยู่ในทุกพระคัมภีร์แต่คนที่สอนไม่เข้าถึงธรรมะเท่านั้นแล้วก็สอนคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะด้วยดึงคนให้เฟ่ไปให้ยึดถือผิดให้มีจิตประทุษร้ายต่อกันโกรธกันเกลียดกันริษยากันทำร้ายกันซึ่งมันไม่ถูกต้องธรรมะต้องเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนมันต้องมีจุดรวมเหมือนกันคือสอนคนให้ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจจะได้เข้ากันได้ไม่ต้องทะเลาะพอแว้งกันอันนี้ที่สอนไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตมันยังติดลาภติดสักการะอยากได้ผลงานอยากได้เงินเดือนที่ได้ทำงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ได้ยังไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องลูกมันถึงยุ่งอย่างนี้เพราะความไม่เป็นธรรมอันนี้เราเป็นพุทธบริษัทต้องทำใจให้เป็นธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานเราไม่รังเกียจใครในเรื่องอะไรๆต่างๆไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่รังเกียจความแตกต่างในระหว่างศาสนาไม่ถือแตกต่างระหว่างผิวระหว่างชาติระหว่างภาษาระหว่างอะไรทั้งนั้นคำที่เราแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นสัตว์ไทยสัตว์ลาวสัตว์เขมรอะไรอย่างนั้นแต่เราว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยนี่มันเป็นคำกว้างเหลือเกินแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเจ็ดเรารังเกียจคนนั้นเกลียดคนโน้นโกรธคนโน้นริษยาคนนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วใจเราไม่มีธรรมะเวลานั้นมีกิเลสเข้าครอบงำเราโกรธเขามันก็ไม่ถูกต้องเกลียดเขาก็ไม่ถูกต้องริษยาเขาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเวลาใจเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรขึ้นในใจใจเราตกต่ำเศร้าหมองเป็นบาปเป็นอกุศลความคิดไม่ถูกการพูดก็จะไม่ถูกการกระทำก็จะไม่ถูกการคบหาสมาคมกันก็จะไม่ถูกต้องไปมาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งนั้นเราจึงต้องระมัดระวังสำคัญที่สุดเกิดใจของเราระวังอย่าให้คิดเรื่องชั่วอย่าให้ถูกความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งเรียกว่ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยที่มันแทรกแซงขึ้นมาในใจของเราอย่าให้ปรากฏออกมาภายนอกถ้ามันเกิดก็กักมันไว้ข้างในด้วยสติด้วยปัญญาเรามีสติกำกับมีปัญญากำกับอยู่สติคือความรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งนั้นพอรู้ทันปัญญารู้เท่ามันก็หยุดมันไม่ปรุงแต่งเราต่อไปแล้วไม่ล้นออกมาที่คำพูดไม่ล้นออกมาที่การกระทำเราก็ห้ามมันได้ยับยั้งมันได้ก็สบายใจไม่สร้างปัญหาแต่ที่ยับยั้งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจไม่เคยฝึกห้ามตัวเองไม่เคยฝึกความอดทนไม่เคยฝึกความเสียสละหรือการบังคับตัวเองไม่เคยกระทำเช่นนั้นเหมือนกับรถไม่มีห้ามล้อเอาไปขี่ในย่านจอแจด้วยการจราจรมันไม่ได้เพราะห้ามล้อมันไม่ดีมันจะเกิดความเสียหายชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกันมันต้องใส่ห้ามล้อไว้ตลอดเวลาห้ามล้อก็คือตัวสติกับปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าต่อสิ่งนั้นมันต้องรู้ทันก่อนคือรู้ทันท่วงทีว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันก็ตามโกรธอะไรโกรธทำไมโกรธแล้วมันได้อะไรเวลาโกรธในร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์สาวมองหรือผ่องแผ้วเราต้องถามตัวเองใช้ปัญญาเป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์เพื่อให้รู้ฐานที่ถูกต้องขณะเราทำการวิเคราะห์อยู่นั้นมันก็หยุดแล้วมันไม่เกิดแล้วมันไม่โกรธแล้วในขณะนั้นแต่เราได้รู้ว่าโกรธใครโกรธเพราะอะไรใครทำให้เราโกรธคนนั้นทำอย่างนั้นเราโกรธเขาและเราได้อะไรเรามีกำไรอะไรบ้างใจเราสงบหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าสว่างหรือเปล่าไม่เห็นได้อะไรขาดทุนทั้งนั้นแล้วจะไปโกรธเขาทำไมพอนึกได้ก็ยิ้มสงสารสงสารในคนที่ทำให้เราโกรธนะว่ามันยังโง่เง่ายังไร้ปัญญาเป็นคนที่ควรแก่การกรุณาปราณีควรแก่การเอ็นดูค ควรแก่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้เขาไม่เป็นคนอย่างนั้นต่อไปเราคิดได้ใจก็สบายไม่กุนไม่แค้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันปัญญาไม่มาโกรธไปพาไปบ้านด้วยเกิดที่ถนนก็พาไปโกรธที่บ้านไปนั่งโกรธนอนโกรธเวลากินข้าวก็โกรธทำอะไรก็โกรธมาเรื่องอะไรทำลายตัวเองเหมือนเอามีดคมมาปักอกตัวเองแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ตายฆ่าตัวเองมันก็ตายอะไรผู้ชายคนหนึ่งมันฆ่าเมียมันแล้วก็มากรุงเทพมาหาเมียน้อยเมียน้อยเห็นท่าทางไม่เข้าท่าก็ไล่ไปโกรธไปวัดสะเกดถือมีดเล่มนึงแทงแต่ยังแทงไม่เข้าแทงให้เลือดออกจ้ำจ้ำให้คนอื่นมาช่วยไม่ใช่เรื่องอะไรตำรวจก็มากันห้อมล้อมปูดจ่าชักจูงกันมันก็ยังจะแทงอยู่อย่างนั้นนะตำรวจคนหนึ่งเอาไม้ตะบองเตยมือมีดหล่นจับเลยพอจับก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายไอ้ที่ทำอยู่มันไม่กลัวนี่นี่เขาเรียกว่าเก็บความโกรธไว้คือเราเก็บแต่ของดีไว้อย่าเก็บความชั่วอย่าเก็บความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรขุ่นแค้นใครๆอย่าเก็บเอามาทิ้งไว้มันเกิดตรงโน้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอามาเกินเอามาก็เป็นทุกข์เองเดือดร้อนเองทิ้งไว้ไม่เอาแล้วก็พิจารณาว่าไปโกรธเขาทำไมโกรธเขาเรื่องอะไรเวลาเราโกรธนี่เราดีไหมเราเย็นไหมเราสงบไหมเรามีปัญญาไหมคิดในมันละเอียดพอคิดละเอียดก็เห็นเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาแต่เรื่องร้ายใส่ตัวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนร้ายคนชั่วเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเป็นคนเจริญแล้วก็ยิ้มได้ให้อภัยแต่พบคนนั้นก็ยิ้มกับเขาสวัสดีกันใช่ไหมไม่ถือโทษโกรธตอบต่อกันมันก็เรียบร้อยมันต้องทำอย่างนั้นจะไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ฆ่ากันยิงกันทำร้ายกันคนเราที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตใจมันหยาบกระด้างไม่เคยหัดหนักห้ามตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองตัวเองจึงอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่มีดีขึ้นคนเรามันต้องพัฒนาตัวเองให้ดีให้เจริญให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกเวลานาทีของชีวิตวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวานตอนสายมันดีกว่าตอนเช้าตอนเที่ยงดีกว่าตอนสายตอนบ่ายดีกว่าตอนเที่ยงตอนเย็นดีกว่าตอนบ่ายก่อนนอนใจสงบใจสะอาดใจสว่างแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำตนให้ดีกว่านี้ตื่นเช้าก็อธิษฐานใจที่จะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครจะไม่พยาบาทใครไม่ริษยาใครไม่คิดชั่วร้ายต่อใครๆแต่จะมองคนในแง่ดีแง่งามอยู่ตลอดเวลาแล้วทำตามกติกาสัญญาที่เราตั้งไว้เราก็จะเป็นคนสงบอยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายอยู่ในโลกร้อนแต่เราไม่ร้อนอยู่ในโลกมืดแต่เราไม่มืดเราสว่างด้วยปัญญานี่เป็นการอยู่ชอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาขอให้เราได้อยู่อย่างนั้น แต่ปีนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วพฤศจิกา15อีก15วันก็หมดแล้วก็ธันวาพอถึงเดือนธันวาก็เป็นเดือนสำคัญเพราะเป็นในหลวงของเราทรงมีพระชนมายุครบ6รอบก็มีการฉลองเฉลิมกันเป็นการใหญ่ในวันที่5 6ธันวาฉลองกันทั่วไปเราก็เจริญรอยตามพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวท่านประพฤติธรรมใช้ธรรมะเป็นหลักในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเราก็ช่วยกันตามรอยพระยุคลบาทช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำช่วยกันชักจูงแนะนำเพื่อนผู้มิตรสหายให้ฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2541ต่อกับ42ทั้งปีช่วยกันทำดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ก็ประกาศบ่อยว่าให้ช่วยชาติแต่ไม่บอกว่าช่วยอย่างไรช่วยชาติก็คือช่วยตัวเราให้มันพ้นจากบาปนั่นเองถ้าเรายังตกอยู่ในอำนาจของบาปของอกุศลก็ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปช่วยชาติได้ยังไงช่วยไม่ได้อันนี้ถ้าเรายกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเราช่วยตัวเราได้เขาเรียกว่าช่วยชาติไปด้วยในตัววันนี้คนไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรช่วยด้วยการช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปจากอกุศลพ้นจากความคิดชั่วจากการพูดชั่วจากการทำชั่วจากการคบหาสมาคมกับคนชั่วชั่วจากไปสู่ที่ชั่วชั่วอย่างนี้มันก็ช่วยแล้วถ้าทุกคนช่วยกันประเทศชาติมันก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอาชญากรรมหายไปการประทุษร้ายทรัพย์สินการประทุษร้ายต่อชีวิตอะไรต่ออะไรมันก็หายไปภาระของตำรวจก็เบาไปหน่อยก็สบายขึ้นเพราะทุกคนช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรในญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นจากบาปจากอกุศลจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีการนั่งสงบใจนั่นคือการช่วยตัวเองให้ใจของเราพ้นจากบาปจากอกุศลนั่งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราแต่ใจของเราคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันอย่าปรุงแต่งเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนี้คอยควบคุมอย่างนั้นตลอดเวลา
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถ ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: นราพงศ์วัยวัน
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
9: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่6ตุลาคมครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องละครับวันนี้มีประเด็นของกทมเร่งเคลียร์ขยะล้นกทม.ระดมเก็บ 1.4 พันตันลุยฟื้นฟูนายกจี้ใจเยียวยาให้ไวสั่งระบายน้ำวันฝนถล่มอันนี้ในส่วนของกทม.ต่างจังหวัดนี่ในข่าวสดพาดหัวว่าเมืองเพชรลุ้นวิกฤตเขื่อนล้น3อ่าง EEC น้ำปริ่ม8ริ้วปราจีนบุรียังจมอ่วมของไทยรัฐเนี่ยมาจากนครนายกครับองครักษ์เดือดน้ำท่วมสูงหรือกระสอบทรายหน้ามสว.รถเล็กผ่านไม่ได้ครับมีปัญหากันครับชาวบ้านที่อำเภอองครักษ์ในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่เขารื้อกระสอบทรายที่วางริมถนนสายรังสิตนครนายกหน้ามสว.เพราะว่าไม่พอใจเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมก็ทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมขังสูงในชุมชนของเขาทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเขาก็มาลื้อกระสอบออกนะครับเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวของทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย ก็มีหลายคนครับมาแถลงนำโดยโฆษกรัฐบาลเอกภพเพียรพิเศษเอาฟังเสียงของหมอเอกเอกภพเพียรพิเศษครับ
10: การแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่5ตุลาคม2569นะครับในวันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับให้ระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะครับขอให้ประชาชนที่ทำงานในที่โล่งกลางแจ้งนะครับถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับในส่วนวันที่5ถึง7จะมีฝนที่กระจายเริ่มต้นตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครลักษณะฝนเนี่ยจะเป็นฝนตกที่กระจายทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นการตกแช่หรือตกนานอะไรนะครับแล้วก็ฝนนั้นจะเคลื่อนตัวไปที่ภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะเริ่มจางลงนะครับแล้วก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ถึง13ตุลาคมลักษณะของฝนในวันที่10ถึง13ตุลาคมเนื่องจากว่ามีเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีเวลานานประมาณสัปดาห์หนึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ว่าจากการคาดการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับฝนที่จะตกนะครับจะมีความรุนแรงอยู่ที่ทางฝั่งภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับฝนที่ตกเนี่ยทางภาคเหนือก็จะลงสู่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะครับซึ่งจะรวมมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เองเนี่ยในฝั่งภาคเหนือก็จะมีพื้นที่รับน้ำแล้วก็มีเขื่อนที่ยังมีการรับน้ำอยู่ได้เยอะพอสมควรนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับฝนที่ตกลงมาก็จะต้องเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในจังหวัดนั้นเองเนี่ยในทางภาคใต้ครับตั้งแต่วันที่5ถึง7รวมถึง11ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนตกทางภาคใต้มากขึ้นนะครับในการนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมระดมเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้นะครับขอให้ทางพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยได้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับ
9: นั่นโฆษกรัฐบาลส่วนผู้แทนจากทางกรมชลประทานก็ได้แถลงถึงสถานการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ

น้ำ68%เขื่อนศิริกิติ์มี81%นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อปิงนะครับวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปริมาณน้ำนครสวรรค์นะครับที่ปากน้ำโพเรานะครับปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำที่มาจากนครสวรรค์ครับจะมารวมกับน้ำที่สะแกกลางที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับของสะแกกลางเองก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบวกกระแสกลางครับก็จะเป็นน้ำที่เราบริหารที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับจากเราที่ปัจจุบันครับเราจะมีการความจำเป็นในการคงการระบายนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากเราต้องมีการพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาครับที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันครับเพื่อลดนะครับบริเวณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อรองรับนะครับในกรณีที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีกล่าวไว้ว่าในช่วงของวันที่5หรือกลางเดือนวันที่11อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรหรืออุทัยธานีในเขตของแม่น้ำปิงนะครับเราจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงได้นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับสำหรับอัตรานี้ครับส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับก็อยากเรียนท่านสื่อมวลชนและผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับรวมถึงการตรวจตราคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรมชลประทานร่วมกันในการดำเนินการในการตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับการเฝ้าระวังก็คงเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานว่าวันที่5หรือวันที่11อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันตกเองครับในเขตของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิรลงกรณ์กับตัวศรีนครินทร์เองนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับแล้วก็จะมีการระบายลงมานะครับให้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ส่งผลอย่างรวดเร็วนะครับหรือผลกระทบนะครับมากจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้เราก็บริหารจัดการน้ำร่วมกันในการที่จะระบายน้ำจากเขื่อนมาถึงเขื่อนแม่กลองแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ในเขตจังหวัดของราชบุรีและตัวของกาญจนบุรีครับและสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กลองครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับคงต้องเฝ้าระวังในเขตของลุ่มน้ำนะครับบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำที่ตอนนี้ครับกำลังท่วมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆครับรวมมาบวกกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกครับซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มมีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับน้ำดังกล่าวครับก็ได้มีการมารวมกันเป็นแม่น้ำบางประกงครับแล้วตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำก็คงอยู่ในช่วงต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังครับเนื่องจากมวลน้ำนะครับตัวพีคที่ผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีครับได้มาถึงตัวของแม่น้ำบางประกงแล้วครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในเขตของตัวของลุ่มน้ำบางประกงครับส่วนในตัวของจังหวัดเพชรบุรีเองครับข้างบนเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็จะมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนหลักนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการทางท่านทิพดีท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้การสำนักชลประทานในพื้นที่ครับในการที่เร่งพร่องนะครับโดยตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจตรานะครับระบบระบายน้ำนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับให้มีความพร้อมใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน 100% ครับในการที่จะรับน้ำในกรณีที่
น้ำล้นเขื่อน

0: กระจายหรือมีฝนที่ตกมากในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับในเรื่องการรับน้ำในเขตของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะมาที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับส่วนในเรื่องของฝนที่ตกในภาคใต้ครับที่มีแนวโน้มที่ตั้งแต่วันที่10-11นะครับที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานไปนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการเมื่อวานท่านที่มีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายไปยังทางสำนักชลประทานในเขตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับลักษณะฝนที่ตกในตัวของภาคใต้นะครับจะเป็นลักษณะของภาคใต้ฝั่งตอนออกครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแถวจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำที่จะรับน้ำต่อที่มีการตกในเขตของภูเขาแล้วก็จะหลากลงมาในเขตของพื้นที่เมืองครับสำหรับความพร้อมครับมีความพร้อมในเรื่องการระบายน้ำในเขตของพื้นที่ภาคใต้ครับก็จึงมาเพื่อโปรดทราบครับ
1: นั่นเสียงจากผู้แทนของกรมชลประทานผู้แทนจากกรุงเทพมหานครก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยเอาฟังเสียงผู้แทนจากกทมครับ
2: สำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.72 เมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1.28 เมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-6 ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
1: เป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครคุณปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับเรื่องของการเยียวยาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตพงศิทธิถาวรบอกว่าปภ.ได้โอนเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทส่งมอบให้กับธนาคารออมสินไปแล้วครับถ้าการตรวจสอบเอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็จะโอนเข้าบัญชีประชาชนทันทีภายในวัน2วันนี้โดยยึดหลักจ่ายตามลำดับที่พร้อมไม่ต้องรอจ่ายเป็นล็อตใหญ่ก็คาดว่าจะเริ่มโอนได้ภายในสัปดาห์นี้เอาฟังเสียงของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
3: ท่านนิรัตน์ครับเหมือนผู้ว่าสงครามเขาขอเรื่องของเครื่องผักดันน้ำแล้วเนื่องว่าในหลายที่ยังไม่กินครับประเด็น
4: นี้บ้างของสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีลาดบุรีอันนี้คลี่คลายแล้วก็จะมาน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเข้าไปแล้วครับเป็นไปได้ครับ เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บก็ใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทั้งก้อนตกลงกับออมสินได้ว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
5: ทีนี้จะเวลาไม่พอครับ
4: ไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.นะแต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกเราบอกไม่ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
5: จะเสนอไปสถานีเองก็ต้องรอสมเด็จครับ
4: จังหวัดไหนชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
6: วงเงินเดียวครับ 9,000 บาทไป 9,000 บาท
4: ตามหลักเกณฑ์ครับ
6: ครับ
4: ตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ในมติครม.ครับ
5: แต่เงินเยียวยานี่จะแค่วันที่30
4: กันยาครับครับ
5: แต่ก็สิ่งที่ก็ไม่พ
4: อถ้าไม่พอเนี่ยขอได้กติกาเป็นแบบนี้ครับขอเพิ่มได้ครับขอปีนี้ก็งบปีนี้ครับ669เนี่ยทางรัฐบาลให้มาหมดแล้ว 4,700 ล้านครับครับโอ้ล้านกว่าคนแล้วครับลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับ
3: ในกลุ่มที่ยังอาจจะมีตกหล่นบ้างผู้สูงอายุอะไรที่ยังการดำเนินการ
4: กลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์ปักปิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
6: ครับแล้วส่วนที่ลงทะเบียนในระบบไม่ทันวันที่30กันยายนจะมีเปิดเพิ่ม
4: หมายถึงประชาชนลงไม่ทันหรือจังหวะหรือ30
6: ประชาชนในกลุ่มที่ลงไม่ทัน
4: ลงได้ครับคือ30กันยายนเป็นแค่เส้นบอกว่าเหตุเกิดก่อน30ครับแต่ว่ามันมาลงหลัง30ครับ
1: คุณนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งเปิดลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยทั้งในต่างจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
7: ประชุมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาก็ประชุมมาทุกวันเลยนะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุด
8: หลายคนกังวลว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งระดับพื้นที่อะค่ะท่านนายกเตรียมมาตรการเรื่องการพักหนี้อะไรไว้ให้ประชาชนแล้วใช่ไหมคะจะเพิ่มได้ประมาณสัปดาห์ไหนคะท่าน
7: เร็วที่สุดครับ
8: เป็นนายกต่ออีก2สมัยไหมคะท่าน
7: นาย
1: กนายกอนุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็พูดถึงเรื่องการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำนะครับบอกว่ากองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ90เครื่องกระจายในพื้นที่กรุงเทพ16เครื่องต่างจังหวัดก็มีนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องสมุทรปราการ24เครื่องครับเพื่อเร่งดันน้ำออกทะเลแล้วก็ได้มีการปรับย้ายเรือดันน้ำจากนครนายก10เครื่องไปเพิ่มที่สมุทรปราการนะครับรองนายกเอกนิติธรรมประภาสก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณเอกนิติบอกว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเอกภาพและความแม่นยำแล้วก็ได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขแผนที่ความเสี่ยงที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ก่อนที่จะส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับนั่นทางฝ่ายรองนายกเอกนิตินะฮะท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay เสร็จแล้วท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์เอาไปติดไว้ที่หน้าบ้านครับสติ๊กเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวมซึ่งท่านจะได้เสียค่าขยะในอัตราเดิมนะครับ20บาทแล้วท่านก็ทำการคัดแยกขยะขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกออกมาแล้วก็จะมีบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านก็จะทำให้ขยะรีไซเคิลของท่านมีมูลค่าสร้างรายได้ให้กับท่านจากการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับนอกจากเสียค่าขยะในราคาถูกแล้วยังได้ค่าขยะที่บริษัท West by Delivery จำกัดเขามารับซื้อด้วยนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจ
11: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ฟังประเด็นการเมืองกันบ้างครับมีข่าวเรื่องของสว.สว.ยื่นปปช.ให้สอบสิทธิโชติแล้วครับคือสว.ที่เรียกกันว่าสว.ถีน้ำเงินนำโดยพันตำรวจโทกอบอัจนากิติครับนำรายชื่อสว5คนไปยื่นต่อปปช.ให้ไต่สวนคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นสว.เสียงข้างน้อยในคดีหัวเอามาเปิดเผยต่อสาธารณะครับว่าการกระทำของคุณสิทธิโชติเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ครับในเนื้อหาของหนังสือที่ร้องเนี่ยระบุว่าเนื้อหาที่เปิดเผยอาจสร้างความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องกกต.เสียงข้างมากรวมถึงพยานหรือไม่อีกทั้งข้อความที่ให้สัมภาษณ์สื่อมีความถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนหรือไม่โดยเฉพาะข้อความเกี่ยวกับการลงมติเหตุผลของกกต.เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย ขอบเขตการสืบสวนเส้นทางการเงินที่ต้องเปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมสำนวนและมติฉบับทางการมาตรฐานทางจริยธรรมกำหนดให้กกต.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติโดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลกระแสสังคมหรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพประชาชนหน้าที่ของการรักษาความลับมิได้หมายความว่าผลการประชุมทุกส่วนเปิดเผยไม่ได้และก็มิได้หมายความว่ากรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยรายละเอียดภายในได้โดยไม่มีขอบเขตเส้นแบ่งสำคัญของกฎหมายระเบียบมติขององค์กรจึงขอให้ปปช.รับคำร้องไว้ตรวจสอบเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ว่าการกระทำของนายสิทธิโชติเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ครับนี่เข้าชื่อกัน5คนก็พอครับสามารถไปยื่นต่อปปช.ให้ตรวจสอบได้ครับประเด็นถัดมาเรื่องของส.ส.ที่ชื่อสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีเรื่องกับคุณรังสิมันโรมในสภานั่นแหละครับกรณีเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหาสามีของคุณสุชาดาตอนนี้มันก็กำลังลามไปเรื่อยๆแล้วครับเมื่อวานเนี่ยมีทนายความคุณนรเศรษฐนาหนองตูมไปยื่นหนังสือถึงสำนักงานปปช.ครับให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาซึ่งคุณนรเศรษฐบอกว่าในรายการที่ยื่นต่อปปช.ของคุณสุชาดาเนี่ยไม่ได้มีนาฬิกาโรเล็กซ์ไม่ปรากฏว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่าแต่ว่าได้ตรวจสอบใน Facebook ใน Instagram ต่างๆเนี่ยพบว่าคุณสุชาดาได้สวมใส่นาฬิกาเรือนนี้แต่สงสัยว่าทำไมไม่ยื่นต่อปปช.อ้าวฟังเสียงของคุณนรเศรษฐนาหนองตูมครับ
12: ในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเมื่อไม่พบว่ามีการยื่นต่อปปช.ผมจึงมายื่นหนังสือเพื่อให้ทางปปช.ทำการตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวนะครับเข้าข่ายเป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งหรือไม่อย่างไรนะครับโดยผมได้แนบหลักฐานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่นาฬิกาตั้งแต่วันที่20มกราคม30มกราคม69วันที่4มกราคมวันที่4กุมภาวันที่6กุมภาและวันที่9กุมภาพันธ์69นะครับโดยมีการถ่ายรูปร่วมกับคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะครับก็ได้แนบหลักฐานเหล่านี้เนี่ยเข้ามาให้กับทางปปช.เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตรวจสอบครับ
1: นั่นเป็นทนายนรเศรษฐนาหนองตูมนายกอนุทินก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันครับกรณีของคุณสุชาดานี่คือนักข่าวเขาถามว่าส.ส.สุชาดาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายกก็บอกว่าทุกคนต้องทำตามกฎหมายเอาถามว่าคุณสุชาดาชี้แจงกับท่านนายกหรือยังคุณอนุทินตอบว่าเรื่องนี้มีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วและคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ซึ่งมีกฎหมายครอบคลุมอยู่และทุกคนต้องปฏิบัติตามฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อยครับ
13: ตามขั้นตอนกฎหมายครับ
14: แต่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคด้วยท่านนายกก
13: ็คนในพรรคก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
15: คือเขาไม่พูดถึงการไม่มีมองในนายกบ้างหรือเปล่าคะต้องคุณขอเรียนได้ชี้แจงมาบ้างหรือเปล่าม
16: ันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วนะครับคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งนะตามบทบาทหน้าที่กฎหมายมันครอบคลุมหมดกฎหมายทุกคนต้องทำตามกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่างหรือไม่ก็ต้องไปถูกคำพิพากษาอะไรแต่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย
17: แต่เห็นตัวก็บอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปด้วยก่อนแล้ว
16: ผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับ
1: มีคำถามจากนักข่าวด้วยนะครับเขาถามว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจเป็นแผนสกัดเก้าอี้รัฐมนตรีจากคนภายในพรรคเองเพราะมีกระแสข่าวว่าพ่อของคุณสุชาดาอาจเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคำถามนักข่าวนะครับคุณอนุทินย้อนถามว่าเก้าอี้อะไรแล้วก็หัวเราะไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธครับนะเมื่อวานนี้นายกอนุทินได้มารับเรื่องรับหนังสือจากกลุ่ม P-Move ครับหรือว่าขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเขาได้มาเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่เขาอยู่อาศัยของการรถไฟนะครับกลุ่ม P-Move นำโดยนายจำนงหนูพันธ์ครับซึ่งเขาก็มาทำกิจกรรมเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่อยู่อาศัยลูกนะฮะนายกรัฐมนตรีมารับเองนะครับท่านผู้ฟังปกติเนี่ย นายกระดับนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมารับเองนะครับจะมีผู้แทนมารับนะจะเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินพร้อมกับรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีคุณสุชาติชมกลิ่นมารับเองเลยครับนายกบอกว่าก็นับตั้งแต่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้นซึ่งก็เป็นประธานสปสช.ก็ไม่มีครั้งไหนที่จะตัดสิทธิประโยชน์เรื่องสุขภาพของประชาชนถ้าจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแก้ไขก็จะทำให้ดีขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นครับนี่นายกรัฐมนตรีท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: เคาะข่าวดังตามกระแส
19: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
18: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
19: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
18: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
19: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
18: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
20: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาใน
0: เช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอีกประเด็นหนึ่งที่นายกอนุทินต้องตอบคำถามนักข่าวก็คือเรื่องที่ไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบแล้วก็ถูกฝ่ายค้านเขานำมาเป็นประเด็นโจมตีอยู่เนี่ยนายกอนุทินบอกว่าไม่มีประเด็นหรอกคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะได้เป็นประเด็นได้อย่างไรก็ผมไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวทีนี้ก็ถามใหม่ว่าประเด็นที่สังคมวิจารณ์การแต่งกายที่ใส่เสื้อสโมสรฟุตบอลแล้วก็มีโลโก้ของเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งไปลงพื้นที่นายกก็ตอบว่าเขาหาเรื่องใช่หรือเปล่าแล้วก็ย้อนถามว่าผมนี่นะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วเวลาพวกใครเข้าสภาแต่งตัวไม่ใส่สูทผูกไทยแล้วยังไงอันนี้สื่อน่าจะถามเองก็แล้วกันประเด็นเรื่องไปอวยพรวันเกิดคุณเนวินเนี่ยอีกคนหนึ่งที่นักข่าวถามก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นครับคุณสุชาติก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักและลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญมันเป็นเรื่องปกติและเราก็ไปกันแล้วกลับจากนั้นก็ไปลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องทางการเมืองเลยฟังเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นครับ
21: เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ทุกเรื่องทั่วไปที่เราก็ต้องรู้จักเรียกอะไรเนื่องลึกถึงความสำคัญวันสำคัญของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความที่มีให้ที่เราให้ความสำคัญเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราก็ไปแล้วเราก็กลับแล้วเราก็ลงพื้นที่ต่อซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสื่อมวลชนเองถ้ามีน้องๆสื่อมวลชนที่เราอบรมสั่งสอนให้เป็นสื่อมวลชนที่เก่งแล้ววันนึงในวันเกิดของพี่น้องสื่อมวลชนที่เป็นอาวุโสน้องๆเหล่านี้ไม่เคยมาหาเลยเราก็ต้องคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเราถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ให้เป็นสื่อมวลชนที่ดีแล้วถึงเวลาวันเกิดเรากับมุทิตาจิตที่เรามันไม่มีกลับมาเลยเหมือนสื่อมวลชนก็สังเกตเวลาครบรอบวันเกิดของแต่ละสำนักพวกผมก็ต้องไปเพราะผมก็รู้ว่าทุกท่านคือเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลถูกไหมครับเราก็ต้องไปแสดงความยินดีอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะครับเราอยากให้มันเป็นประเด็นการเมืองเช่นเราเห็นแล้วว่าโพสต์ว่าอยู่กันเนี่ยไปดูน้ำท่วมเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ถูกไหมครับวันอาทิตย์แต่เราไม่ได้ว่ารัฐบาลจะหยุดงานในสถานการณ์แบบนี้แต่เราก็ทำคนเราจะประสบความสำเร็จได้สำคัญสุดคือการจัดสรรเวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงของเราถูกไหมอย่างเราเนี่ยเมื่อวานกลับมาบ้านเที่ยงคืนปีหนึ่งไปนู่นไปนี่กลับมาท่านยกไปประจีนกลับมาก็ดึกแต่เราก็ต้องตื่นมา6 โมงเช้าเพราะเราต้องมีประชุมปภ.พร้อมท่านนายกมันก็ไปอยู่ในการจัดสรรเวลาของแต่ละคน
22: แต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับที่ออกมาแต่จะกลายเป็นการเสียชื่อทางการ
21: แต่เราต้องยอมรับว่าเราต้องคิดตัวเขาเป็นตัวเราตัวเราเป็นตัวเขามันต้องกลับกันอ่ะถูกไหมฮะเราอย่าไปมองในมุมการเมืองครับเราต้องมองในมุมที่ว่าหนึ่งระบบพ้องอะไรล่ะที่ผ่านมานายกผมยังบอกท่านยกเลยว่าท่านเป็นซูเปอร์แมนจริงๆนะเพราะท่านต้องบินไปประจีนอีกแล้วกลับมาถึงบ้าน2-3 ทุ่มถูกไหมท่านคือบางทีแล้วต้องยอมรับว่าวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดผมยังแซวท่านเลยว่าท่านยกท่านเอาพลังอย่างไรนะครับเพราะผมอายุน้อยไปท่านผมอายุน้อยท่านเกือบ10 ปีผมยังบางทีก็มีความรู้สึกตื่นมาก็ยังวิ่งหัวเป็นการกำลังแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะพี่น้องประชาชนกำลังลำบากอยู่ถูกไหมครับ
23: เมื่อวานเชื่อเมื่อไรถึงจะมีมิติเงินนะครับว่า
21: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
1: คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าจะมีการแก้กฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสสส.กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจากที่เคยได้รับจากภาษีบาปมาเป็นการรับเงินผ่านระบบงบประมาณเนี่ยมีคำอธิบายจากโฆษกรัฐบาลคุณเอกภาพเพียรพิเศษครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายที่สสพรรคภูมิใจไทยเสนอไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานไหนเลยนะโดยเฉพาะไทย PBS ดังนั้นบอร์ดบริหารและเครือข่ายผู้ชมเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิธีการงบประมาณที่มีการเปิดเผยและเข้าสู่ระบบดังนั้นจะไม่มีกรณีที่ว่าไปให้เงินที่ปรึกษา 300,000 ต่อเดือนหรือไปจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการอันนี้จะมีการตรวจสอบสิ่งที่ประชาชนจะได้คือไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆย้ำว่าไม่ได้เสนอแก้กฎหมายเพื่อแก้โครงสร้างไทย PBS เลยนี่โฆษกรัฐบาลอีกคนหนึ่งคุณกรวีปิศานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็มาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันฟังเสียงของคุณกรวีครับ
0: ก็เป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นร่างที่เสนอโดยสสของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็คิดกันว่าถ้าเงินต่างๆที่เป็นภาษีบาปนะครับมันก็ควรที่จะถูกใช้ไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ใช่อยู่ดีๆตัดเงินภาษีบาปเนี่ยแล้วก็ไปที่หน่วยงานแล้วหน่วยงานจะไปทำอะไรโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเจตนาจริงๆเพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมเกิดการตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากทางสภาหรือว่าผ่านการพิจารณาจากทางฝ่ายบริหารนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะของไทย PBS อย่างเดียวนะครับในการแก้ไขเนี่ยมันมีการแก้ไขรวมไปถึงเรื่องของเงินที่จะไปในกองทุนกีฬาด้วยเรื่องของเงินที่จะไปกองทุนที่จะไปดูแลกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสื่อไทย PBS ด้วยคือผมคิดว่าหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับก็คงจะต้องนำเสนอให้กับพนักท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาก่อนที่จะว่าจะท่านจะเห็นว่าควรจะลงนามหรือไม่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาได้นะครับซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยครับครับคือในหลักการนะครับในหลักการเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยแทนที่จะเอาเงินตรงเนี้ยตรงไปที่หน่วยที่รับเลยไม่ว่าจะเป็นสสส.นะครับไม่ว่าจะเป็นไทย PBS นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนกีฬาต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเอามาเป็นกองไว้เป็นกองทุนกลางนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เคยได้รับงบประมาณอยู่เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้แบบไหนอย่างไรในแต่ละปีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาเพื่อที่จะรับเงินกองทุนเพราะฉะนั้นเงินกองทุนตรงนี้จะไปเอื้อกับเอกชนหรือไม่ผมคิดว่าไม่ได้เป็นการเอื้อเอกชนนะครับเพราะเอกชนเนี่ยเขาก็จ่ายเงินจำนวนเงินเท่าเดิมจำนวนเงินที่อยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเอามากองไว้มันเปลี่ยนแค่การบริหารจัดการเงินตรงนี้ว่าสมควรที่จะไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าทั้งสสส.เองผมยกตัวอย่างนะครับหรือว่าไทย PBS เองมีแผนในการใช้เงินงบประมาณอย่างไรมีการใช้เงินในแต่ละปีอย่างไรเนี่ยก็ควรที่จะให้มีการเสนอแผนต่อสาธารณะนะครับเหมือนหน่วยงานต่างๆครับหน่วยงานกรมกองต่างๆของรัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินอะไรมันก็ต้องมาผ่านพิธีพิจารณางบประมาณของสภานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเจตนาผมคิดว่าอยากจะเห็นการใช้เงินที่มันโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับในประเด็นต่างๆที่สังคมให้ความสงสัยให้ความสนใจและตั้งคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเอาเงินไปให้สื่อเนี่ยจะกลายเป็นครอบงำสื่อหรือไม่นะครับหรือว่าการใช้เงินตรงนี้จะมีการพิจารณาให้มันเกิดความเป็นธรรมได้แบบไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวสภาเนี่ยคงจะได้มาถกเรื่องนี้กันและในชั้นกรรมธิการในการแก้ไขในรายมาตราเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้ผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอย่างรอบคอบมากขึ้นครับ
1: คุณกรวีปิศานันทกุลครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ถูกจับหน้าเวทีมวย อ้อมน้อยในข้อหาช่อโกงประชาชนผิดพรบคอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันแทงมวยปรากฏว่าตำรวจไซเบอร์เขาเอาตัวไปขอศาลฝากขังศาลก็อนุญาตให้ฝากขังแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวครับท่านผู้ฟังไม่ได้ประกันตัวนะฉะนั้นต้องไปอยู่ในเรือนจำครับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มีข่าวจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้มนักศึกษา2,500,000แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มีทั้งคนไทยและก็ชาวจีนนะครับ2 คนหลอกผู้เสียหายที่เป็นนักศึกษาอายุ19 ปีที่ไปเบิกมาจากธนาคารนะครับแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ครับชาวไทยกับชาวจีนนะครับแล้วก็มีคดีของเจ๋งดอกจิกหรือว่ายศวริศชูกล่อมคดี ขู่กันโชคเอาทรัพย์จากแลมโบ้อีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์คดีนี้ศาลยกฟ้องคุณเจ๋งดอกจิกนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งชื่อเอกลักษณ์วารีชนศาลตัดสินว่ามีความผิดสั่งจำคุก1 ปี 4 เดือนครับของคุณยศวริศเนี่ยศาลยกฟ้องให้คดีนี้เพราะว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอยกประโยชน์ให้นะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยพนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
6: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live